0: มสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้เวลา 19:05 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงกราบจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุขที่หน้าพระแท่นเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกณมุขเหนือพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพเมื่อครบ4จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรพระราชาคณะ1รูปที่ถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระสัปตะปดลสเวตฉัตรเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบที่หน้าพระโกศพระศพทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ
1: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 KHz จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์รวมถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาตั้งแต่เวลา18:45 น.เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นพิธีส่วนสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดที่ต้องการรับสัญญาณการเสนอข่าวภาค19:00 น.และ20:00 น.สามารถรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงข่าวได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz
0: วันนี้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังอย่างเนืองแน่นด้วยความน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรตลอดพระชนชีพ
2: วันนี้เป็นวันแรกที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังประชาชนจำนวนมากแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกข์ทยอยเดินทางมายังจุดพักคอยบริเวณประตูทางเข้าท้องสนามหลวงฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยท่าทีสำรวมและเปี่ยมด้วยความอาลัยโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาพระราชทาน904คอยอำนวยความสะดวกจัดระเบียบแถวและแนะนำขั้นตอนการเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยตลอดทาง ประชาชนที่มาร่วมถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยต่างรู้สึกโศกเศร้าต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาขณะเดียวกันได้น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปปการเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรมาตลอดพระชนชีพ
3: ก็ตั้งใจอยากจะมากราบให้เร็วที่สุดนะครับก็เสียใจครับการทรงงานเรื่องอัยการการทรงงานเรื่องกีฬาเรื่องสิทธิสตรีเรื่องสิทธิของผู้ต้องขังหญิงอีกมากมายหลายที่ห่างครับคิดว่าสนับสนุนโครงการที่ท่านเคยทำมาเช่นเพื่อนพึ่งพยายามยากก็เคยบริจาคสิ่งของไปแล้วก็หลายๆโครงการของท่านที่ทำก็ยังให้การสนับสนุนต่อครับ
4: เสียใจมากแล้วก็ตกใจมากเลยต้องรีบมาในวันนี้เลยค่ะตั้งใจมาพอมีวันหยุดก็มาเลยค่ะเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอะค่ะส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะเป็นโครงการกำลังใจในพระราชดำริอะค่ะซึ่งพระองค์พาเนี่ยท่านมีวิสัยทัศน์แล้วก็มีพระเมตตาต่อผู้ป่วยแล้วก็ผู้ยากไร้อะค่ะตามโครงการกำลังใจอะค่ะก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
5: ตั้งใจมาถวายครอบครับพวกผมครับครับปลื้มในสิ่งที่ท่านทำให้กับพี่น้องชาวไทยพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชนทำให้ประชาชนมีความสุขภูมิใจในตัวท่านครับ
2: ทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้าร่วมถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังได้จนถึงวันพรุ่งนี้ระหว่างเวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.ชวิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงคมนาคมจัดระบบการขนส่งสาธารณะอำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดา
6: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครหรือขสมก.ปรับเวลาเดินรถชัตเทิลบัสฟรีจนถึงวันพรุ่งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางเข้าสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยให้บริการ6เส้นทางหลักเชื่อมต่อจุดสำคัญเข้าสู่สนามหลวงจากสถานีท่าพระสถานีสนามชัยอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สถานีขนส่งสายใต้ใหม่และประตูเทวาภิรมย์โดยให้บริการเที่ยวแรกตั้งแต่เวลา 7:00 นขณะที่รถเที่ยวสุดท้ายจะออกจากสนามหลวงเวลา 18:00 นหรือจนกว่าประชาชนจะเดินทางออกจากพื้นที่ครบทั้งหมดส่วนการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เตรียมความพร้อมรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายได้แก่สายสีน้ำเงินสีม่วงสีเหลืองและสีชมพูพร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกเพิ่มขบวนรถเสริมโดยจัดรถบริการรับส่งฟรีระหว่างสถานีรถไฟฟ้า MRT ไปยังสนามหลวง2จุดคือที่สถานีท่าพระทางออกที่1และสถานีสนามชัยทางออกที่1ขณะที่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.เตรียมรถโดยสารและรถร่วมบริการรองรับประชาชนเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครเฉลี่ยวันละ 5,000 ถึง 6,000 เที่ยววิ่งและรองรับผู้โดยสารได้ราว 80,000 ถึง 90,000 คนต่อวันและจะเพิ่มเที่ยวรถหากมีผู้โดยสารหนาแน่นรวมทั้งเปิดพื้นที่จอดรถฟรีที่สถานีขนส่งหมอชิต 2 บรมราชชนนีและเอกมัยตลอดช่วงการจัดงานด้านบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT เตรียมความพร้อมสนามบินทั้ง6แห่งคือสุวรรณภูมิดอนเมืองเชียงใหม่แม่ฟ้าหลวงเชียงรายภูเก็ตและหาดใหญ่รองรับประชาชนเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครนิตยาคุณสิมรายงาน
0: สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติถวายความอาลัยและสดุดีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพร้อมยกย่องพระกรณียกิจส่งเสริมมาตรฐานสากลในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกออกแถลงการถวายความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเพื่อยกย่องพระกรณียกิจ ที่ทรงอุทิศพระองค์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางผู้ด้อยโอกาสและสวัสดิภาพของผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมแถลงการดังกล่าวได้สดุดีพระวิริยะอุตสาหะในการเป็นผู้นำปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยเฉพาะการผลักดันมาตรฐานสากลข้อกำหนดกรุงเทพว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงจนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางรวมทั้งบทบาทในฐานะทูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมของ UNODC ที่ทรงเป็นกระบอกเสียงและเป็นแรงบันดาลใจในระดับภูมิภาคและนานาชาติพระกรณียกิจของพระองค์นับเป็นมรดกทางปัญญาที่สร้างคุณูปการซึ่งไม่เพียงยกระดับกระบวนการยุติธรรมของไทยสู่ระดับสากลแต่ยังสร้างภาพลักษณ์อันดีให้แก่ประเทศในฐานะชาติผู้นำที่มุ่งมั่นคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมและมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาความยุติธรรมทางอาญาของโลกอย่างยั่งยืน
1: วันนี้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40สามารถใช้จ่ายผ่านบริการระบบขนส่งอาหารหรือฟู้ดเดลิเวอรี่ได้แล้ว
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานในกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือฟู้ดเดลิเวอรี่ที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้เพื่อขยายช่องทางการขายเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนโดยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30 กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาถึง21 นาฬิกาของทุกวันประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้อย่างเป็นทางการสั่งซื้ออาหารและเครื่องดื่มผ่าน4 แพลตฟอร์มหลักประกอบด้วย Grab, Lineman, Robinhood และ Shopee Food ปัจจุบันมีร้านอาหารเชื่อมระบบผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินแล้วกว่า 88,000 ร้านทั่วประเทศทั้งนี้รัฐบาลเชื่อมั่นว่าการเปิดใช้สิทธิ์ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่จะทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากได้รวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจและดูแลค่าครองชีพของประชาชนควบคู่กันไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: สำนักงานประกันสังคมเร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้ประกันตนรับยาต้านเอชไอวีไม่ครบตามหมอสั่งทั้งนี้จากการตรวจสอบยาต้านไวรัสเอชไอวีไม่ได้ขาดแคลนแต่อาจเกิดจากการบริหารจัดการจ่ายยาเฉพาะในบางโรงพยาบาลเท่านั้นโดยภาพรวมโรงพยาบาลส่วนมากยังจ่ายยาต้านไวรัสเอชไอวีได้ตามปกติสำหรับผู้ประกันตนรายใดที่มีปัญหาเรื่องของยาต้านไวรัสเอชไอวีสามารถประสานเข้ามาได้ที่สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์กลุ่มงานยาโทร02-956-2500ซึ่งจะดำเนินการจัดหายาต้านไวรัสเอชไอวีให้กับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบรัฐบาลเข้าใจผู้ติดเชื้อเอชไอวีไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณ์สุนีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมดาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประ

0: คือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of Wood เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bank of Wood มาลองใช้สิทธิ์โหวต
1: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้โดยวิพากษ์วิจารณ์ต่อกรณีที่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศหลายพื้นที่ในกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนท่ามกลางสถานการณ์ที่สหรัฐกับอิหร่านใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางพร้อมย้ำว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรยุติความเคลื่อนไหวทางทหารโดยทันทีซึ่งจะถือเป็นจุดเริ่มต้นของสันติภาพอันยาวนานงดงามและไม่ควรปล่อยให้พังทลายลงอย่างเด็ดขาดขณะที่นายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านระบุว่าการที่อิสราเอลโจมตีเลบานอนในครั้งนี้กำลังทำให้ความไว้วางใจของสหรัฐตกอยู่ในความเสี่ยงอีกครั้งซึ่งสหรัฐขาดความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามพันธสัญญาหรือขาดความสามารถที่จะทำด้วยเช่นกันหากขาดทั้งสองสิ่งนี้การเดินหน้าเจรจาย่อมเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้
2: นายอันตูนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติเปิดเผยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ทั่วกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายและบาดเจ็บอีกจำนวนมากซึ่งเกิดขึ้นท่ามกลางข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับเลบานอนรวมถึงการที่สหรัฐกับอิหร่านอยู่ระหว่างการบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางพร้อมขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับสงครามนี้ใช้ความอดทนอดกลั้นอย่างสูงสุดในช่วงเวลาที่สำคัญทั้งนี้กองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีเลบานอนอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาภายหลังกลุ่มฮิสบอลเลาะในเลบานอนออกมาปฏิบัติการตอบโต้สงครามในอิหร่านจนทำให้มีพลเรือนเลบานอนเสียชีวิตอย่างน้อย 3,800 รายและมีผู้พลัดถิ่นมากกว่า1ล้านคน
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเมื่อวานนี้หลังการสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ80ปีของผู้นำสหรัฐผู้นำยูเครนระบุว่ามีการหารือในหลายประเด็นเพื่อที่จะสามารถนำพาสันติภาพให้เกิดขึ้นได้ในเวลานี้นอกจากนี้ยังแจ้งให้ทราบถึงสถานการณ์ล่าสุดของสงครามรัสเซียกับยูเครนรวมถึงแนวทางที่ทำให้จุดยืนและสถานะของยูเครนแข็งแกร่งขึ้นทั้งนี้สหรัฐและยูเครนจะมีการหารือเพิ่มเติมในการประชุมกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่15ถึง17มิถุนายนนี้ที่เมืองเอวิยองเลแบงของฝรั่งเศสซึ่งทั้งสองประเทศมีแนวคิดที่จะช่วยผลักดันกระบวนการสันติภาพให้คืบหน้าตลอดจนช่วยปกป้องชีวิตของพลเรือนได
2: ้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม E เยอรมนีเอาชนะกูราเซา7ประตูต่อ1และกลุ่ม F เนเธอร์แลนด์เสมอกับญี่ปุ่น2ประตูต่อ2ส่วนวันนี้กลุ่ม F สวีเดนเจอกับตูนิเซียเวลา 9:00 น.และกลุ่ม S สเปนพบกับแคปเวิร์ดเวลา 23:00 น.การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์ประเภททีม2คนรายการดาวแชมเปี้ยนชิพพา70ที่รัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกาในรอบ3โปรโมโมริยาจุธานุการและโปรเมเอริยาจุธานุการคู่พี่น้องอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2021เก็บอีเวนต์พาในรอบนี้มีสกอร์รวมเท่าเดิมที่5อันเดอร์พาแต่ขยับอันดับขึ้นมาอยู่ที่7ร่วมได้สำเร็จส่วนตำแหน่งผู้นำเปลี่ยนมือเป็นคู่ของโปรสาวจากเกาหลีใต้ชอยฮเยจินกับคิมฮโยจูที่ทำสกอร์รวมเพิ่มเป็น10อันเดอร์พาแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500ออสเตรเลียนโอเพ่น2026ที่เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวหมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ2ของรายการและมืออันดับ8ของโลกแพ้ให้กับอากาเนะยามากูชิมือ1ของรายการและมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่น0ต่อ2เกมพรปวีคว้ารองแชมป์รายการนี้รับเงินรางวัลไป 19,000 เหรียญสหรัฐประมาณ 623,200 บาทบาสเกตบอล NBAนิวยอร์กนิกบุกไปย้ำแค้นเอาชนะซานอันโตนิโอสเปอร์ถึงถิ่น94-90ในเกมที่5ปิดซีรีส์รอบชิงชนะเลิศ4-1เกมคว้าแชมป์ NBA ประจำฤดูกาล2026ได้สำเร็จเป็นสมัยที่3โดยจาเลนบรันสันพาทีมคว้าชัยพร้อมคว้า MVP นัดชิงชนะเลิศ การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2ที่สนามหน้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชรระยะทาง76กิโลเมตรนายสุนทรรัตนากรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานประเภทถนนส่วนผลการแข่งขันเพชรดามั่นคงนักปั่นเยาวชนดาวรุ่งจากทีม Fisherman Friend กองเป็น46พิษณุโลกโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมต่อเนื่องคว้าแชมป์ประเภทถนนรุ่นประชาชนหญิงด้วยเวลา2ชั่วโมง 11.15 นาทีหลังจากก่อนหน้านี้เพิ่งคว้าแชมป์เสือภูเขาทางเรียบมาครองทั้งรุ่นประชาชนชายที่1เป็นของยุคคุยเปอร์ทีมเกมบุรีเวลา1ชั่วโมง 36.31 นาทีขณะที่พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพอใจภาพรวมการแข่งขันที่มีนักปั่นกว่า500คนเข้าร่วมชิงชัยพร้อมชื่นชมผลงานนักปั่นดาวรุ่งที่กำลังเติบโตขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของวงการจักรยานไทยในอนาคตสำหรับรายการต่อไปเป็นการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ที่เขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีระหว่างวันที่20ถึง21มิถุนายนพี่เจตกาญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านตากและพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมและชัยภูมิอุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังกระบี่และสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:59 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง81เซนติเมตรและเวลา 21:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร31เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง73เซนติเมตรและเวลา 14:03 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาที
4: 1นาทีกับกปท.
5: รถเหินน้ำเกิดจากการที่ผู้ขับขี่ขับรถเร็วผ่านบริเวณที่มีแอ่งน้ำท่วมขังโดยเฉพาะทางโค้งและที่ลาดต่ำทำให้ยางไม่สามารถรีดน้ำออกได้ทันส่งผลให้ล้อหมุนและลอยอยู่บนน้ำไม่สัมผัสกับพื้นถนนและลื่นไถลจนควบคุมไม่ได้เมื่อรถของผู้ขับขี่อยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวให้แก้ไขโดยค่อยๆถอนคันเร่งจับพวงมาลัยให้มั่นพร้อมใช้เกียร์ต่ำจนกว่ารถจะทรงตัวได้นอกจากนี้ในช่วงหน้าฝนถนนบางสายอาจมีน้ำท่วมพื้นถนนหากน้ำท่วมสูงไม่เกิน6นิ้วผู้ขับขี่ควรขับให้ช้าที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าห้องเครื่องยนต์ซึ่งอาจทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรหรือเครื่องยนต์ดับและหลังจากขับรถลุยน้ำมาแล้วควรตรวจสอบประสิทธิภาพของเบรกโดยการเร่งเครื่องยนต์สลับกับการเบรกเพื่อรีดน้ำออกจากผ้าเบรกและทำให้น้ำที่ขังอยู่ในจานเบรกระเหยเร็วขึ้นค่ะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
8: วันนี้เสนอคำว่าเครื่องเบญจรงค์ตอนที่1คำว่าเบญจรงค์หรือเครื่องเบญจรงค์เป็นเครื่องกระเบื้องเคลือบเขียนสีหลายสีโบราณนิยมเขียนลวดลายเป็น5สีได้แก่สีขาวสีดำสีเขียวสีเหลืองและสีแดงจึงเป็นที่มาของชื่อเบญจรงค์ซึ่งแปลว่า5สีคำว่าเบญจรงค์เขียนสระเอบอใบไม้ยอหญิงจอจานรอเรืององูคอควายกรันโดยนำคำยืมภาษาบาลีและสันสกฤต2คำคือเบญจะแปลว่า5กับรงแปลว่าสีมารวมกันเครื่องเบญจรงค์ของไทยไม่จำกัดว่าต้องเขียนสีครบทั้ง5สีแม้ว่าเขียนเพียง3สีหรือเขียนมากถึง8สีก็ยังคงเรียกด้วยคำนี้ปัจจุบันช่างไทยพัฒนาความรู้ไปมากสามารถคิดสีสำหรับเขียนบนเครื่องเบญจรงค์ได้มากถึง30สีทีเดียว
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
10: วันนี้เสนอตอนหมู่เกาะสุรินทร์หมู่เกาะสุรินทร์อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาเป็นหมู่เกาะที่ยังคงหลงเหลือเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของชาวเลในแบบดั้งเดิมมากที่สุดซึ่งมีชาวมอแกนที่ได้รับการขนานนามว่ายิปซีแห่งท้องทะเลอาศัยอยู่ประกอบไปด้วย5เกาะคือเกาะสุรินเหนือเกาะสุรินใต้เกาะไข่เกาะกลางและเกาะรีชื่อหมู่เกาะสุรินตามประวัติได้ตั้งตามชื่อของผู้พบเกาะคือพระยาสุรินทราชานกยูงวิเศษกุลเทศาภิบาลเมืองภูเก็ตในหมู่เกาะสุรินแต่ละเกาะจะพบแนวปะการังน้ำตื้นที่สวยงามติดอันดับโลกและพบกับความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับสภาพอากาศและการเตรียมพร้อมรับมือฝนทิ้งช่วงปลายเดือนนี้ค่ะ
1: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
11: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: องค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนประชาชนในหลายพื้นที่ของประเทศให้เตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศในสัปดาห์นี้และเตรียมสำรองน้ำเพื่อรับมือกับฝนทิ้งช่วงในปลายเดือนนี้ด้วยเช้านี้รับฟังรายละเอียดจากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
4: สวัสดีครับ
3: ครับผมท่านรองอธิบดีครับทราบว่าในห้วงสัปดาห์นี้มีประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในหลายพื้นที่มีความเสี่ยงจะเกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมครับอยากจะสอบถามว่าเกิดจากสาเหตุอะไรมีพื้นที่ไหนเสี่ยงบ้างแล้วก็สภาพอากาศแบบนี้จะกินระยะเวลาประมาณกี่วันครับผม
4: ครับช่วงสัปดาห์นี้นะครับในช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยฝนก็จะลดลงทั้งประเทศเลยนิดหน่อยนะครับแต่ช่วงวันที่17ถึง19นะครับร่องฝนที่เดิมนะฮะจะอยู่ทางจีนตอนใต้นะครับก็จะเลื่อนลงมานิดนึงนะครับจะมีผลมาคาบเกี่ยวอยู่ทางประเทศไทยตอนบนนะครับบริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานบนในช่วงวันที่17ถึง19นะครับส่งผลให้นะฮะตัวลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับคือลมฝนเนี่ยนะฮะก็จะมีกำลังแรงขึ้นนะครับในช่วงพิเรียดนี้บริเวณรับลมมรสุมนะครับก็คือภาคเหนือฝั่งตะวันตกเป็นหลักที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับรวมถึงล่องมวลภาพไปถึงภาคอีสานบนด้วยก็จะมีพวกจังหวัดหนองคายบึงกาฬแถวเนี้ยก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นและภาคใต้นะครับที่เป็นช่วงรับลมนะฮะภูเก็ตพังงาของสามจังหวัดเนี้ยก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงนี้นะครับแต่หลังจากนั้นไปล่องจะขยับขึ้นไปอยู่ที่เดิมคือประเทศจีนตอนใต้ขยับขึ้นไปข้างบนนะฮะฝนบ้านเราอาจจะลดลงอย่างชัดเจนตั้งแต่วันที่20เป็นต้นไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับภาคประเทศไทยตอนล่างนะครับภาคกลางภาคอีสานภาคใต้นะครับจะมีฝนลดลงอย่างชัดเจนเลยนะครับฝนจะมีในช่วงบ่ายและเย็นเท่านั้นนะฮะแล้วก็มีบางพื้นที่แค่นั้นเองนะครับซึ่งก็จะเข้าสู่โหมดนะฮะในเรื่องของฝนทิ้งช่วงซึ่งคาดว่าจะเริ่มประมาณวันที่27ไปแล้วซึ่งก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าฝนจะหายไปจากประเทศไทยอย่างในทิ้งช่วงได้หลายวันก็จะมีฝนตกเฉพาะพื้นที่ที่อยู่นอกเขตที่เป็นลักษณะของแนวชนของลมตอนตกเฉียงใต้ก็คือแถวตอนตกของประเทศพื้นที่ชั้นในอาจจะเริ่มมีฝนน้อยลงไปเลยนะครับแล้วก็ในพีเรียดที่เป็น17ถึง19เนี่ยกรุงเทพมหานครนะฮะก็จะเห็นพฤติกรรมของฝนเลิกงาน
3: ครับ
4: ฝนเลิกงานนะฮะ 4:30 นเนี่ยเตรียมตัวเลยครับ
3: ครับผม
4: มาฮะเป็นแผงแล้วก็หายไปเลยนะครับ
3: ครับ
4: ตกประมาณชั่วโมงนึงก็จะหายไปจะเห็นพฤติกรรมของตัวนี
3: ้
4: ในช่วงเ
3: ร
4: ียนนี้แต่ในช่วงถัดไปนั่นโอกาสที่จะเกิดแบบลักษณะนี้ก็อาจจะน้อยวันอาจจะมี2สัปดาห์อาจจะมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความอะไรความรุนแรงหรืออะไรมันก็จะลดลงไปอย่างชัดเจนเลยนะครับคือตอนนี้ก็คือเตรียมตัวที่จะเข้าโหมดสู่ของฝนทิ้งช่วง
3: ครับ
4: นะครับก็อาจจะต้อง ใช้น้ำจัดการน้ำอย่างประหยัดนะฮะแล้วก็พื้นที่นอกชลประทานนั้นต้องหาแหล่งน้ำต้องหาอะไรที่จะมาสำรองเฉยเรื่องฝนทิ้งช่วงในช่วงนี้นะครับ
3: ครับก็คือหนักๆคือช่วง17ถึง19นะครับก็จะมีฝนที่ตกช่วงเย็น
4: ครับ
3: ผมช่วงเย็นคือฝนเลิกงาน ครับผม
4: ใช่ครับ
3: ครับมีแนวโน้มจะเกิดน้ำท่วมไหมครับความหนักหนาของ
4: น้ำท่วมก็น่าจะเน้นทางด้านบนของประเทศนะครับ
3: ครับ
4: พื้นที่ที่เป็นรับลมมรสุมนะฮะแม่ฮ่องสอนนะครับเชียงรายน่านตัวเนี้ยที่มันล่องผ่านอยู่แล้วก็ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มันเข้าไปเติมในส่วนนี้รวมถึงนะฮะอาจจะมีฝนหนักบางพื้นที่ในโซนอีสานตอนบน
3: ครับผม
4: บึงการแถวจังหวัดเลยบึงการแถวจังหวัดตรงเนี้ยก็จะมีโอกาสที่มีฝนหนักได้บางพื้นที่แค่นั้นเองครับ
3: ครับหลังจากนั้น20ก็จะขยับไปทางจีนตอนใต้ละแล้วก็จะทิ้งช่วงประมาณวันที่27เป็นต้นไปนะครับ
4: 27จะเห็นสัญญาณชัดเจนแล้วฝนทิ้งช่วงค่อนข้างที่จะเค้าเรียกอะไรที่จะยาวนะฮะไปจนถึงประมาณกลางๆเดือนสิงหาคม
3: ครับผมครับท่านรองอธิบดีครับอากาศในช่วงนี้เราอาจจะเรียกได้ว่าแปรปรวนไหมครับมีสาเหตุมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่ปีนี้เราพูดถึงกันค่อนข้างบ่อยขึ้นแล้วหรือเปล่าก็ทราบว่าอาจจะเป็นซูเปอร์เอลนีโญด้วยถูกไหมครับ
4: คือตัวปรากฏการณ์เอลนีโญมันเป็นเอฟเฟกต์ค่อนข้างกว้าง
3: ครับ
4: คือมันมองว่าตัวความชื้นที่อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกทั้งสองฝั่งที่เป็นฟิลิปปินส์กับฝั่งบ้านเราเนี่ยมันก็จะมีการถูกกลไกที่ควบคุมโดยลมนะฮะลมที่เป็นลมค้าครับถ้ามันพัดมาบ้านเราอ่อนลงหมายความนั้นก็หมายความว่าความชื้นที่จะมาเติมบ้านเราก็ลดลงไปด้วยซึ่งก็จะเป็นช่วงนี้ที่คือเขาเรียกว่าปรากฏการณ์เอลนีโญนี่แหละ
3: ครับ
4: เอลนีโญมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับมันก็จะทำให้เกิดฝนน้อยลงกว่าค่าปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่นอกชุมทานเนี่ยก็จะมีปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างชัดเจนเลยครับแล้วก็มันก็จะเป็นตัวส่งเสริมให้ช่วงฝนทิ้งช่วงของเราเนี่ยเดิมเนี่ยจะมีสัก 4-5 วันมันตกครั้งนึงแต่ไม่ได้ตกกระจายนะฮะแต่ว่าก็จะตกแบบหลายพื้นที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะเป็นลดในเรื่องของความแห้งแล้งลงไปแต่เอลนีโญมันก็จะเป็นตัวเติม
3: ให้แห้งแล้งนานขึ้น
4: ง่ายขึ้นมันก็จะตกยากขึ้น
3: ครับ
4: ฮะพีเรียดการช่วงนี้เวลาของการหายไปของฝนก็จะยาวกว่าเดิมฮะแล้วก็ฝนรวมที่จะตกเนี่ยแทนที่จะตกอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติที่เป็นฝนในช่วงปกติในปีที่ผ่านมาหรือหลายปี
3: ครับผม
4: มันก็จะพีเรียดมันก็จะยาวกว่าเดิมนะครับอันนี้คือผลของมันฮะแล้วถามว่าไอ้ตัวปรากฏการณ์ตรงเนี้ยมันมีความรุนแรงถึงขนาดเป็นซูเปอร์เอลนีโญเหมือนที่สื่อหลายๆสื่อเนี่ยประโคมข่าวกันอย่างตรงนี้หรือไม่นะครับแต่โดยข้อเท็จจริงแล้วมานะฮะตัวผลกระทบจริงๆเนี่ยของปรากฏการณ์เนี่ยมันจะอยู่ในพื้นที่ที่อยู่ห่างจากประเทศไทยพอสมควรมันจะไปมีอิมแพคกับฟิลิปปินส
3: ์
4: อิมแพคกับอินโดนีเซียที่อยู่ด้านแปซิฟิกที่อยู่ด้านนอกนะฮะแต่ของเราเนี่ยมันขยับเข้ามาอยู่ด้านในนะฮะผลกระทบมันถามว่ามีไหมก็มี
3: แต่ไม่มากเท่า
4: ขนาดนั้น
3: ครับ
4: ประกอบกับประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีมหาสมุทรอันเดียวที่จะเป็นตัวคอนโทรลไม่เหมือนทางฟิลิปปินส์ไม่เหมือนทางอินโดนีเซียที่เขาอยู่ถูกคอนโทรลด้วยกลไกของมหาสมุทรแปซิฟิก
3: ครับผม
4: แต่ของเราในอีกฝั่งหนึ่งนะฮะอีกฝั่งหนึ่งเรามีกลไกของมหาสมุทรอินเดีย
3: ครับผม
4: เป็นตัวคอนโทรลความชื้นกับบ้านเราอีกตัวหนึ่งนะครับมหาสมุทรอินเดียสภาพของปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นกลางคำว่าเป็นกลางหมายความว่าฝนก็อยู่ในเกณฑ์ปกติ
3: ครับผม
4: นะครับถ้ามหาสมุทรอินเดียในพีเรียดที่ในช่วงของฝนช่วงฝนในช่วงเนี้ยมันมีลักษณะของความชื้นมีลักษณะของลมซาวเวสที่พัดดึงเข้ามาในบ้านเราเนี่ยมันก็จะมาเติมความชื้นชดเชยของเอลนีโญให้ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝนที่ตกจริงๆเนี่ยในที่เอฟเฟกต์จากเอลนีโญมันก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นในช่วงที่เป็นพีเรียดของเอฟเฟกต์ที่ได้มาเติมความชื้นจากมหาสมุทรอินเดียเข้าสู่บ้านเราก็คงจะไม่ได้รุนแรงเหมือนกับประเทศที่ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียที่ผมกล่าวอ้างไปก่อนหน้านั้นนะครับ
3: ครับก็ท่านรองอธิบดีครับขอให้ท่านปิดท้ายสักเล็กน้อยครับผมว่าใดๆก็ตามเนี่ยก็ขอให้ประชาชนเนี่ยรับฟังแล้วก็ปฏิบัติตามคำเตือนของหน่วยงานราชการในช่วงนี้รวมถึงอาจจะต้องสำรองน้ำสำหรับพี่น้องเกษตรกรครับเพื่อรองรับฝนที่จะทิ้งช่วงไปจนถึงช่วงเดือนสิงหาคมครับผม
4: ครับก็จากปัจจัยที่ผมเรียนเบื้องต้นเนี่ยนะครับกรมก็ประเมินนะฮะประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นใน2เดือนนี้ที่เป็นช่วงฝนทิ้งช่วงเนี่ย ก็จะทำให้โดยภาพรวมแล้วนะครับภาคเหนือก็ยังมีฝนอยู่ในเกณฑ์ปกติอยู่นะครับส่วนที่มันมีฝนที่เป็นที่ชั่วแล้วก็ทำให้เกิดการแห้งแล้งที่เป็นพื้นที่เด่นชัดจริงๆอ่ะจะอยู่ทางภาคตะวันออกและก็ภาคอีสานนะครับสองส่วนเนี้ยจะมีความแห้งแล้งคือมีปริมาณฝนที่น้อยกว่าค่าปกติเห็นค่อนข้างชัดนะจากที่กรมประเมินนะครับในส่วนนี้สองพื้นที่นี้ก็อาจจะต้องมีการใช้น้ำสำรองนะครับคือน้ำที่ตกก่อนหน้านี้ที่เป็นฝนที่ตกหลายๆช่วงในก่อนหน้านี้มันก็เป็นน้ำต้นทุนนะครับที่เราจะไปบริหารจัดการเพื่อชดเชยในสิ่งที่หายในช่วงที่ปรากฏการเอนิโยที่มันจะเกิดขึ้นมีผลกระทบนะครับก็อาจจะต้องบริหารจัดการน้ำให้มันเหมาะสมรอตัวร่องที่จะกลับลงมาในประมาณกลางเดือนสิงหาคมนะครับก็จะเป็นตัวที่จะมาเป็นปัจจัยเสริมที่จะทำให้ฝนบ้านเราเนี่ยมันมีโอกาสตกได้มากขึ้นนะครับแต่ถามว่าปีนี้ฝนจะเหมือนปีที่แล้วไหมคงไม่เหมือนนะครับเพราะปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ลานิญาฝนมันจะเยอะความชื้นเยอะปีนี้เอนิโยฝนน้อยความชื้นน้อยพายุก็มีโอกาสที่เกิดขึ้นน้อยด้วยซึ่งกรมก็ประเมินประมาณไม่เกิน 1-2 ลูกที่จะเข้าสู่ประเทศไทยนะก็ฝากแจ้งเตือนประชาชนนะครับโดยเฉพาะยิ่งพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานนะครับก็อาจจะมีผลกระทบมากกว่าเพื่อนนะครับก็ใช้จัดการน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่ให้อย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็อาจจะมองถึงความเสี่ยงอาจจะเกิดบางช่วงที่มีฝนทิ้งช่วงยาวนานกว่าพื้นที่อื่นๆนะฮะก็อาจจะต้องมีน้ำใต้ดินหรือมีน้ำแหล่งน้ำอื่นนะที่จะมาช่วยให้พืชหรือผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนะครับ
3: ครับผมก็วันนี้ขอบคุณนะครับข้อมูลแล้วก็คำเตือนดีๆจากท่านรองอธิบดีแล้วก็ท่านโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาท่านณัฐวุฒิแดนดีที่ได้มาให้กับประชาชนครับโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวในช่วงที่สภาพอากาศมีความเปลี่ยนแปลงก็ต้องขอเรียนเชิญท่านรองอธิบดีมาร่วมพูดคุยนะครับ
4: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
3: วันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับท่านครับ
5: กฎหมายมีไว้เพื่อปกป้องความยุติธรรมไม่ใช่เพื่อปกปิดความจริง
6: ผมด็อกเตอร์นัทด็อกเตอร์ณัฐวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมหาชนครับกฎหมายที่ดีเนี่ยสังคมต้องยอมรับได้ทุกฝ่ายดังนั้นผู้ใช้เนี่ยต้องมีความยุติธรรมไม่ได้หมายความว่าเจ้าพนักงานหรือเจ้าที่ของรัฐจะใช้อำนาจตามอำเภอใจโดยไม่ชอบหรือโดยทุจริตไปเรียกรับมันเป็นค่าอำนวยความยุติธรรมอย่างเงี้ยกฎหมายบ้านเราก็ยังบัญญัติโทษไว้ถ้าใช้กฎหมายแล้วเนี่ยไม่อยู่บนหลักความถูกต้องเป็นผลร้ายกับสังคมอย่างแน่นอนครับ
5: กฎหมายที่ถูกต้องคุ้มครองความจริงส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
7: STA คือกุญแจที่เปิดโอกาส STA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
8: ผู้นำไทยเตรียมเข้าร่วมประชุมสุดยอดรัสเซียอาเซียนสมัยพิเศษณสหพันธรัฐรัสเซียในวันที่17-18มิถุนายนนี้มุ่งหวังยกระดับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจท่ามกลางความท้าทายระดับโลกภัยคุกคามความมั่นคงรวมถึงวิกฤตพลังงานติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
9: รัสเซียเป็นประเทศคู่เจรจาและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียนโดยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาอย่างยาวนานและยกระดับความร่วมมือหลากหลายด้านครอบคลุมทั้งด้านความมั่นคงการค้าการลงทุนการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนและในปีนี้ถือเป็นวาระพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและรัสเซียซึ่งเริ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี2534 และเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นจะมีการจัดประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษขึ้นระหว่างวันที่17ถึง18มิถุนายนนี้ณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยจะเป็นการหารือความร่วมมือในมิติต่างๆระดับผู้นำในประเทศสมาชิกอาเซียนและรัสเซียกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์และการรับมือภัยคุกคามความมั่นคงตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ระหว่างประเทศและภูมิภาคซึ่งหลังจากการหารือกันในระดับผู้นำคาดว่าจะมีการลงนามรับรองความร่วมมือหลายฉบับเพื่อกำหนดแนวทางสำคัญในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างรัสเซียและอาเซียนต่อไปในอนาคตในการนี้ผู้นำจากประเทศไทยในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมการประชุมด้วยสำหรับประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้อย่างไรบ้างนั้นนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการประชุมดังกล่าวสะท้อนความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับรัสเซียซึ่งมีความร่วมมือหลากหลายด้านรวมทั้งจะเป็นการเปิดประตูอาเซียนและรัสเซียด้วย
10: การประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษเป็นวาระสำคัญอาเซียนในครั้งนี้เราก็คงจะผลักดันในเรื่องของความร่วมมืออาเซียนกับรัสเซียในมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าการลงทุนนะคะในเรื่องของความมั่นคงแล้วก็และโอกาสที่สำคัญก็คือถ้าเราพิจารณาถึงภูมิศาสตร์ของรัสเซียเองเนี่ยตั้งอยู่ระหว่างยุโรปกับเอเชียเพราะฉะนั้นรัสเซียถือเป็นประตูที่จะทำให้อาเซียนเนี่ยส่งออกผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตรแล้วก็ขยายวงกว้างไปยังพื้นที่ต่างๆที่จะใช้รัสเซียเป็นประตูสู่โอกาสดีๆให้กับภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนของคนในอาเซียนค่ะ
9: นอกจากการประชุมระดับผู้นำแล้วยังมีเวทีคู่ขนานซึ่งเน้นเกี่ยวกับความร่วมมือของภาคธุรกิจเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนรวมถึงเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันคือการประชุมในเวทีธุรกิจระหว่างรัสเซียและอาเซียนซึ่งรวมผู้ประกอบการชั้นนำจากรัสเซียและอาเซียนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งถือเป็นโอกาสดีที่ไทยและอาเซียนจะได้ผลักดันความร่วมมือโครงการใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ร่วมกันและคาดว่านายกรัฐมนตรีของไทยจะได้พบหารือทวิภาคีกับนายวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียด้วยซึ่งนับเป็นโอกาสดีเพราะจะได้หารือถึงการแลกเปลี่ยนการค้าระหว่างกันอย่างไรก็ตามการประชุมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักวิเคราะห์ทั่วโลกเนื่องจากอาเซียนเป็นหนึ่งในตลาดที่มีศักยภาพสูงมีประชากรกว่า600ล้านคนและมีเศรษฐกิจรวมติดอันดับต้นๆของโลกอีกทั้งเป็นการประชุมระดับผู้นำที่เกิดขึ้นในห้วงเวลาที่สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางและวิกฤตพลังงานซึ่งต้องติดตามว่าภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นจะมีการยกระดับการค้าและความร่วมมือในเรื่องใดบ้างผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
8: ท่านผู้ฟังคะปัญหาการระงับนำเข้ากุ้งของประเทศมาเลเซียทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทยประสบปัญหาเรื่องนี้รัฐบาลจะดำเนินการอย่างไรติดตามรับฟังจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
11: เคาะข่าวเล่าประเด็น
12: หลังมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์เมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาและมีผลทันทีในวันที่1มิถุนายนส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการกุ้งไทยเนื่องจากไม่มีการแจ้งล่วงหน้าและไม่เปิดโอกาสให้ไทยได้ชี้แจงและกำหนดมาตรการรองรับราคากุ้งจึงตกลงกว่ากิโลกรัมละ60บาทและต้องชะลอการจับกุ้งประกอบกับปัจจุบันกุ้งไทยมีออเดอร์จากต่างประเทศน้อยลงอยู่แล้วเมื่อมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้าก็ยิ่งส่งผลให้ช่องทางการจำหน่ายกุ้งไทยลดลงไปอีกรัฐบาลจึงเร่งหาแนวทางคลี่คลายปัญหาอย่างเร่งด่วนโดยในส่วนของกระทรวงพาณิชย์นายกรณิตนวลจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจสอบและคัดกรองคุณภาพสินค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าผ่าน13มาตรการที่หวังดูดซับกุ้งไทยไม่น้อยกว่าเดือนละ400ตันทั้งการหาตลาดทดแทนในจีนสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นรวมถึงกลุ่มอาเซียนและจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคกุ้งไทยภายในประเทศเชื่อมโยงผลผลิตไปยังแหล่งท่องเที่ยวรวมถึงเปิดจุดรับซื้อโดยตรงเพื่อดึงผลผลิตออกสู่ตลาดให้ได้ตามเป้าหมายนอกจากนี้จะได้นำปัญหาดังกล่าวหารือในระดับองค์การการค้าโลกและในระดับอาเซียน พื่อลดผลกระทบให้กับผู้ประกอบการในระยะยาว
13: ทางกระทรวงพาณิชย์ก็มีความเป็นห่วงพี่น้องเกษตรกรระหว่างนี้เนี่ยก็จะเร่งดำเนินการมาตรการเนี่ยทั้งต่างประเทศและในประเทศเนี่ยให้เข้มข้นนะครับเพื่อดูดซับผลผลิตที่ถูกกระทบนะครับขอให้มั่นใจครับว่าทางกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยก็จะเร่งดำเนินการในส่วนนี้ให้เต็มที่นะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่เกษตรกรนะครับผู้ประกอบการที่ถูกกระทบด้วยทั้ง13มาตรการของกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยก็จะช่วยบรรเทาเฉพาะหน้าได้เรื่องการเจรจาก็จะเร่งในการที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดครับผม
12: ด้านนายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยเปิดเผยว่าในแต่ละปีไทยส่งกุ้งไปยังมาเลเซียกว่า 10,000 ตันหรือเดือนละ 800-900 ตันซึ่งมากกว่าโควต้าการเยียวยาของกระทรวงพาณิชย์ส่วน13มาตรการที่ออกมามองว่าอาจยังไม่ตอบโจทย์ของสดที่ต้องจัดการระบายออกสู่ตลาดอย่างรวดเร็วก่อนเสียสภาพซึ่งแนวทางเร่งด่วนควรเจรจาทางการค้าเพื่อเปิดด่านชายแดนให้เร็วที่สุดก่อนเนื่องจากในเดือนมิถุนายนจะมีกุ้งออกมาจำนวนมากพร้อมฝากความหวังให้รัฐบาลฟื้นฟูกิจการกุ้งของไทยในฐานะที่เคยเป็นผู้ส่งออกกุ้งอันดับหนึ่งของโลก
14: มาตรการทั้ง13มาตรการของกระทรวงพาณิชย์แต่ไม่ทำให้กุ้งจำนวนมากเนี่ยหายวับไปจากตลาดได้นะทางที่ดีที่สุดก็คือเปิดช่องชายแดนก่อนนะครับก่อนที่จะมาคุยกันเรื่องเทคนิคในการตรวจสารตกค้างของทั้งปลาและกุ้งถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือสิ่งที่เป็นความแข็งแกร่งของประเทศอย่างแท้จริงทำรายได้ให้กับประเทศมากกว่า100,000 ล้านนะครับฝากเป็นความหวังให้กับอุตสาหกรรมกุ้งก่อนที่จะเหลือเป็นแค่ตำนานว่าประเทศไทยเคยเลี้ยงกุ้งมาก่อนและเคยเป็นผู้ส่งออกอันดับหนึ่งของโลกมาก่อนครับ
12: ในอดีตประเทศไทยผลิตและส่งออกกุ้งได้กว่าปีละ600,000 ตันทำรายได้เข้าสู่ประเทศกว่า100,000 ล้านบาทแต่ปัจจุบันการส่งออกลดลง 3-4 เท่าตัวทำให้รายได้จากการส่งออกเหลือเพียงปีละ 40,000 ล้านบาทเท่านั้นนี่จึงเป็นโจทย์แห่งความท้าทายของรัฐบาลที่ต้องเร่งเข้ามาแก้ไขข้อจำกัดปัญหาและอุปสรรคต่างๆเพื่อรักษาศักยภาพทางธุรกิจให้กับกลุ่มเกษตรกรและภาคธุรกิจในห่วงโซ่กุ้งไทยเพื่อไม่ให้เครื่องจักรเศรษฐกิจชิ้นนี้ชะลอตัวและหยุดลงนันทิกากิตปาโลรายงาน

0: ากอาบน้ำวันละ1ครั้งจะทำให้ร่างกายมีกลิ่นแก่จริงหรือมั่วชัวร์หรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากสถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวบิดเบือนกลิ่นคนแก่หรือกลิ่นผู้สูงวัยเป็นกลิ่นเฉพาะตัวที่พบได้ในผู้มีอายุ60ปีขึ้นไปซึ่งเป็นกลิ่นอับคล้ายไขมันหรือขี้ผึ้งเก่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังตามวัยไม่ได้เกี่ยวข้องกับความถี่ในการอาบน้ำแต่อย่างใดดังนั้นขอความร่วมมือประชาชนไม่แชร์ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าวเพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและสามารถติดตามข่าวสารของสถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้ที่เว็บไซต์ www.iod.go.th หรือโทร02-354-5222เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เนื่องในมงคลละสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
3: ให้ระลึกไว้เสมอว่ากำลังเล็กๆเด็กๆอย่างเรานี้แลมีอนุภาพสูงยิ่งที่จะช่วยสร้างสรรค์ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่ามัวรั้งรอผัดผ่อนให้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่เสียก่อนค่อยเริ่มทำความดีเพราะเมื่อนั้นเด็กๆจะเผลอชินกับการทำความชั่วจนกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวและไม่รู้วิธีทำตนให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ในที่สุดขอให้เด็กและเยาวชนทุกคนมีกำลังใจที่จะบำเพ็ญประโยชน์ด้วยความสุขใจเพื่ออนาคตของตนเองและสังคมไทยของเราทุกคนพระคติธรรมประทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติพุทธศักราช2561วันที่6พฤศจิกายน2560

งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ามข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ต้องการปรึกษาด้านกฎหมาย
2: ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
1: ช่วยเหลือจัดทำนิติกรรมสัญญา
2: ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท
1: ไกล่เกลี่ยประนอมหนี้
3: แอปพลิเคชันอัยการช่วยได้หนึ่งในบริการจากสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดที่ให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางกฎหมายผ่านโทรศัพท์มือถือสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาลดค่าใช้จ่ายลดการเดินทางดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สำนักงานอัยการสูงสุดที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน
4: ไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาด

0: ครับ
1: ห้องอะไรมานี
0: ่ได้ยินมาก็เลยรีบมาบอกนี่แหละเขาบอกอีกนะว่าตรวจเร็วรักษาได้หายขาดห่างไกลมะเร็งตับ
1: ไวรัสตับอักเสบซีรักษาได้หายขาดหากพบว่าติดเชื้อสามารถรักษาได้ทันทีฟรีตามสิทธิการรักษาเพียงกินยาต้านไวรัสครบ12สัปดาห
0: ์ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรคว
2: ัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
3: ่โอ้ยเสพตาเสพจมูกจริงๆเลย
4: เป็นอะไรล่ะพี
3: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
4: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM 2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
3: เราจะทำยังไงดีล่ะ
4: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
5: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์
6: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
7: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
6: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
7: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
6: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
7: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
6: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
7: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
6: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
7: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
8: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
9: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการจันนี้ที่ราชภัฏค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการรัชพัฒน์สู่ชุมชนโดยงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยรัชพัฒน์บุรีรัมย์อำนวยการผลิตโดยท่านอธิการบดีรองศาสตราจารย์ดร.สิรานีจุฑโฑปมาภายใต้พันธกิจของมหาวิทยาลัย6ประการดังนี้ค่ะผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพวิจัยสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัยบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยียกระดับและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนรวมถึงผู้ประกอบการให้แข่งขันได้อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพส่งเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นท่านผู้ฟังคะพบเจอกันเป็นประจำในทุกวันอาทิตย์ในเวลาประมาณ10นาฬิกาจนถึงเวลา11นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมทจังหวัดบุรีรัมย์ความถี่92เมกะเฮิรตซ์รายการของเราจะพาทุกท่านมาติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารกิจกรรมที่น่าสนใจรวมถึงองค์ความรู้ดีๆจากมหาวิทยาลัยรัชภัฏบุรีรัมย์ที่คณาจารย์และบุคลากรได้ลงพื้นที่ทำงานร่วมกับชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์มาถ่ายทอดและเล่าสู่ท่านผู้ฟังให้ได้รับฟังกันค่ะสำหรับวันนี้ดำเนินรายการโดยดิฉันกิตติยากึมรัมย์โดยในช่วงแรกของรายการคือช่วงข่าวสารรอบรั้วม่วงเหลืองดิฉันจะพาทุกท่านไปติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจภายในมหาวิทยาลัยรัชภัฏบุรีรัมย์ตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะและในช่วงที่2ของรายการช่วงสาระดีๆจากมหาวิทยาลัยในช่วงนี้ดิฉันจะพาทุกท่านไปรับฟังสาระดีๆรวมถึงรับฟังองค์ความรู้ที่น่าสนใจที่คณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงร่วมกับพี่น้องประชาชนในชุมชนผ่านการดำเนินโครงการต่างๆมีการบูรณาการองค์ความรู้จากห้องเรียนออกไปสู่การใช้ประโยชน์จริงเพื่อส่งเสริมพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนซึ่งก็เป็นไปตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ

คุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ข่าวสารในช่วงรอบรวมเมืองค่ะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมมากมายค่ะเริ่มกันที่การจัดการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวันสำนักงานวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์บุคลากรและบุคคลภายนอกในหัวข้อภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวันโดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์วิชาภัฏนิธิคุณากรรองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินพัสดุและกล่องคลังเป็นประธานเปิดโครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่5และ6มิถุนายนที่ผ่านมาที่ห้องประชุมลักษณะงามอาคารนวัตปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ก็มีคณาจารย์พนักงานเจ้าหน้าที่นักเรียนนักศึกษาและบุคคลภายนอกที่สนใจเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนกว่า50คนทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและในที่ทำงานพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและ AI มาประยุกต์ใช้ในการสื่อสารภาษาอังกฤษตลอดจนสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและชุมชนเนื้อหาของการอบรมนะคะก็เป็นการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับชีวิตประจำวันโดยได้รับความอนุเคราะห์จากดร.ชาร์ลอตต์แอมเบเล่ยูซุนสาขาข่าววิชาภาษาอังกฤษธุรกิจคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตลอดระยะเวลาการอบรมทั้ง2วันค่ะและต่อกันที่กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคกสบป.ประจำปีการศึกษา2569ค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จัดกิจกรรมการรับรายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคกสบป.ประจำปีการศึกษา2569โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีท่านรองศาสตราจารย์ดร.ศิรานีจุฑโฑปมาเป็นประธานและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่เมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาที่ห้องประชุมช่ออินทนินท์อาคารอเนกคุณาคารมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มีนักศึกษาใหม่ภาคกสบป.จาก3สาขาวิชาได้แก่สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชาการบัญชีและกลุ่มวิชาการจัดการคณะวิทยาการจัดการและสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้ารับการปฐมนิเทศเป็นจำนวนกว่า120คนการปฐมนิเทศในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีจิตสำนึกที่ดีมีคุณธรรมมีจริยธรรมและมีความเข้าใจในระบบการจัดการศึกษาของทางมหาวิทยาลัยในทุกๆด้านตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษากับผู้บริหารอาจารย์พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและนักศึกษาด้วยกันรายละเอียดของงานแบ่งเป็นการรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ในช่วงเช้าและการเข้ารับการปฐมนิเทศในช่วงบ่ายโดยเป็นการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆจากผู้บริหารคณาจารย์ค่ะต่อกันที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมโครงการบรรยายวิชาการศึกษาดูงานโบราณสถานและพิพิธภัณฑ์เสริมสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อโศกไทยจันทรารักษ์ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะกรรมการปฏิบัติงานประจำสำนักเข้าร่วมโครงการบรรยายวิชาการอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์ประจำปีงบประมาณ2569ที่จัดขึ้นโดยสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมาเมื่อวันที่8และ9มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีศิลปะวัฒนธรรมและการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมกิจกรรมประกอบไปด้วยการรับฟังการบรรยายทางวิชาการและศึกษาดูงานแหล่งโบราณสถานสำคัญในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดนครราชสีมาโดยได้รับเกียรติจากนายพศินบุญล้อมหัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งพร้อมทีมวิทยากรจากอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีและการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมณแหล่งโบราณสถานสำคัญอาทิอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งปราสาทใบแบกแหล่งเตาเผานายเจียนปราสาททมอแหล่งภาพเขียนสีถ้ำเขาจันงามและโบราณสถานพระนอนวัดธรรมจักรเสมารามนอกจากนี้คณะยังได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน
ณพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมาโดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ชัยจตุชัยผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านอนุรักษ์ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านศิลปะวัฒนธรรมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการซึ่งจะนำไปสู่การอนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไปและต่อกันที่พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงท่านรองศาสตราจารย์ดร.ศิวานีจุตโธปมาท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงภายใต้โครงการการสร้างบทบาทผู้นำด้านการวิจัยและวิชาการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศในลุ่มน้ำโขงในวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาที่ห้องประชุมพิมานทิพย์ชั้น7อาคารศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมกาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยรวมถึงสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเข้าร่วมพิธีซึ่งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการการวิจัยและนวัตกรรมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตลอดจนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และการพัฒนางานวิจัยที่ตอบสนองต่อการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมุ่งมั่นขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยทั้งในระดับประเทศและนานาชาติเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาการวิจัยและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เชื่อมโยงกับบริบทภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรมและต่อกันที่การเข้าร่วมประชุมการส่งเสริมความร่วมมือด้านการบริหารจัดการเพื่อลดความยากจนระหว่างจีนไทยท่านรองศาสตราจารย์ดร.ศิรานีจุตโธปมาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นำคณะผู้บริหารคณาจารย์เข้าร่วมการประชุมส่งเสริมความร่วมมือด้านการบริหารจัดการเพื่อลดความยากจนระหว่างจีนไทยซึ่งจัดขึ้นโดยสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนณจังหวัดขอนแก่นร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานในพื้นที่7จังหวัดอีสานตอนล่างเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาที่ห้องประชุมใหญ่ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งในการนี้ท่านอธิการบดีผู้แทนกระทรวงและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ร่วมพบปะพูดคุยกับนางหลิวหงเหมยกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนณจังหวัดขอนแก่นและทีมผู้บริหารวิทยาลัยงานบุคคลไปเชอร์มณฑลกวางซีประเทศจีนเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือในการทำงานด้านการบริหารจัดการเพื่อลดความยากจนระหว่างพื้นที่จีนและไทยในอนาคตซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เดินหน้าภารกิจแก้จนความเหลื่อมล้ำสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องในฐานะมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ข้อมูลจากระบบ BP Mapเป็นฐานการสำรวจและวิเคราะห์ปัญหาครัวเรือนเปราะบางควบคู่กับการลงพื้นที่พัฒนาอาชีพเพิ่มทักษะสร้างรายได้ส่งเสริมกลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชนยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและการท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศวัฒนธรรมผ่านความร่วมมือของคณาจารย์นักศึกษาชุมชนหน่วยงานรัฐเอกชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่โดยมีพื้นที่ต้นแบบสำคัญเช่นบ้านกระเจ้าตำบลลำดวนอำเภอกระสังและพื้นที่แก้จนในอำเภอนางรองภายใต้แนวคิดนางรองโมเดลเพื่อเปลี่ยนข้อมูลในระบบให้เป็นการพัฒนาที่เกิดขึ้นจริงในชุมชนสร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพของชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนและในส่วนของทางด้านคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ขอเชิญชวนนักเรียนสมัครเข้าร่วมการสอบแข่งขันสาระทางวิทยาศาสตร์4วิชาได้แก่คณิตศาสตร์ฟิสิกส์
เคมีและชีววิทยาเนื่องในกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2569ที่มีกำหนดจัดการสอบแข่งขันในวันที่11และ12กรกฎาคมที่จะถึงนี้ค่ะที่อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพหรืออาคาร22มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในส่วนของรายละเอียดนะคะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่เพจ Facebook นะคะคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์รวมถึงสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์ www.sci.bru.ac.th ค่ะก็สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะและอีกหนึ่งช่องทางค่ะหากมีข้อสงสัยหรือต้องการที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถโทรศัพท์มาสอบถามได้โดยตรงเลยที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์หมายเลขโทรศัพท์044611221ต่อ6001และ6002ค่ะและต่อกันที่ข่าวสารในเรื่องของ BIU Charity Run 2026วิ่งสารฝันปั่นโอกาสเพื่อการศึกษาขอเชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะนักวิ่งนะคะและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะมาร่วมออกกำลังกายมาวิ่งการกุศลปั่นโอกาสเพื่อการศึกษาด้วยกันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ขอเชิญร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศลครั้งยิ่งใหญ่ DIU Charity Run วิ่งสรรฝันปั่นโอกาสเพื่อการศึกษาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ55ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์สำหรับประเภทการแข่งขันนะคะแบ่งออกเป็นประเภทฟันรันระยะทาง5กิโลเมตรค่าสมัครประชาชนทั่วไปจำนวน500บาทสำหรับนักเรียนนักศึกษา300บาทประเภทมินิมาราธอนระยะทาง 10.5 กิโลเมตรค่าสมัคร600บาทและประเภท VIP เลือกวิ่งได้ทุกระยะค่าสมัครจำนวน 1,000 บาทท่านที่สนใจนะคะก็สามารถสมัครออนไลน์ได้เลยนะคะที่เว็บไซต์ run.biu.ac.th ค่ะและสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook นะคะ BIU Charity Run สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ค่ะมาเลือกระยะวิ่งที่ใช่ในสไตล์ของคุณนะคะสมัครแล้วรับทันทีนะคะเสื้อที่ระลึกสุดพิเศษคูปองอาหารเหรียญรางวัลเมื่อเข้าเส้นชัยก็อยากจะขอเชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังนะคะมาร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศลนะคะกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ BIU Charity Run 2026วิ่งสารฝันปั่นโอกาสเพื่อการศึกษาค่ะงานนี้คุณจะได้ทั้งความสุขและการให้กลับไปเต็มหัวใจเลยนะคะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสารฝันทางการศึกษาไปด้วยกันทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าที่คิดค่ะเปิดรับสมัครแล้วนะคะแล้วมาพบกันที่จุดสตาร์ทในวันที่3ตุลาคม2569ค่ะอย่าลืมนะคะสามารถกดติดตามเพจนะคะ BIU Charity Run 2026ได้นะคะคุณผู้ฟังจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารนะคะเราจะอัปเดตกิจกรรมและรายละเอียดสำคัญของงานมีอะไรดีๆรอคุณผู้ฟังอยู่มากมายค่ะมาร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศลไปด้วยกันนะคะสำหรับกิจกรรม BIU Charity Run 2026วิ่งสารฝันปั่นโอกาสเพื่อการศึกษา3ตุลาคม2569พบกันที่จุดสตาร์ทมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะและมีอีกหนึ่งข่าวสารนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะสำนักงานวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการทดสอบโทอีกรอบการสอบนะคะวันที่19มิถุนายน2569ช่วงเวลาในการสอบนั้นจะเริ่มตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกา 30 นาทีจนถึงเวลา 12 นาฬิกาจัดสอบที่ห้องประชุมเฟื่องฟ้าอาคาร15ชั้น15ค่ะรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะรับจำนวนจำกัดเพียง70ที่นั่งเท่านั้นค่ะค่าสมัครสอบสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ท่านละ 1,200 บาทสำหรับคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ท่านละ 1,800 บาทและสำหรับบุคคลภายนอกท่านละ 2,200 บาทค่ะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ
ได้ที่เพจ Facebook สำนักงานวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และสามารถโทรศัพท์มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0945129140ค่ะหรือจะเป็นที่หมายเลขโทรศัพท์044611221ต่อ7906ก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะคะและนี่คือข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงรอบรั้วม่วงเหลืองค่ะ

0: ท่านผู้ฟังคะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสาระดีๆจากมหาวิทยาลัยค่ะโดยในช่วงนี้นะคะดิฉันจะพาทุกท่านมารับฟังสาระดีๆรวมถึงรับฟังองค์ความรู้ที่น่าสนใจของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะซึ่งรายการของเรานะคะก็จะมีแขกรับเชิญหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจและในวันนี้ค่ะรายการของเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นพดลธีรวงศ์พิญโยท่านคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ท่านจะมาร่วมพูดคุยนำเสนอและประชาสัมพันธ์การทำงานของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะสวัสดีค่ะท่านคณบดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะต้อนรับท่านคณบดีเข้าสู่รายการในช่วงสาระดีๆจากมหาวิทยาลัยค่ะอยากให้ท่านคณบดีได้เล่าถึงที่มาและบทบาทสำคัญของศูนย์ไก่เกี่ยข้อพิพาทมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ว่ามีหน้าที่หลักยังไงมีที่มาแบบไหนมีภารกิจในการช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่นยังไงบ้างค่ะเชิญค่ะ
1: ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับขออนุญาตนำเสนอศูนย์ไก่เกี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นอีกหนึ่งภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในการสนับสนุนท้องที่ท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมสำหรับศูนย์ยุติธรรมภาคประชาชนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นี้เป็นศูนย์ไก่เกี่ยที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติการไก่เกี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนครับมีหน้าที่ในการดำเนินการยุติธรรมทางเลือกให้กับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และใกล้เคียงในกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่างคู่กรณีสามารถใช้บริการให้ศูนย์ไก่เกี่ยข้อพิพาทตั้งผู้ไก่เกี่ยและดำเนินการไก่เกี่ยข้อพิพาทเพื่อยุติข้อพิพาทให้กับพี่น้องประชาชนได้การไก่เกี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัตินี้มีข้อดีครับที่พี่น้องประชาชนในกรณีเกิดข้อพิพาทแล้วไม่สามารถที่จะไก่เกี่ยกันได้หรือไม่อยากที่จะใช้สิทธิ์ผ่านเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่อยากที่จะฟ้องคดีไม่อยากที่จะร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนก็สามารถเดินทางมาร้องขอให้ศูนย์ไก่เกี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนดำเนินการไก่เกี่ยให้ได้ครับเมื่อทำการไก่เกี่ยได้จนเป็นที่พอใจในยุติเรื่องได้นั้นทางคณะผู้ไก่เกี่ยก็จะทำบันทึกข้อตกลงไก่เกี่ยข้อพิพาทหลังจากนั้นก็จะส่งให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ได้ทำการตรวจสอบและออกหนังสือสำคัญรับรองว่าเป็นกระบวนการไก่เกี่ยที่ถูกต้องเมื่อคู่กรณีที่ไก่เกี่ยกันสำเร็จแล้วแต่มีการผิดไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่กำหนดเอาไว้ก็สามารถที่จะนำบันทึกข้อตกลงการไก่เกี่ยข้อพิพาทนี้ไปร้องขอต่อศาลให้ศาลออกคำบังคับและยึดทรัพย์หรือบังคับให้ปฏิบัติตามข้อตกลงนั้นได้อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนจะได้ประหยัดเรื่องค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าดำเนินการค่าจ้างผู้มีวิชาชีพเช่นทนายความเป็นต้นระยะเวลาก็เช่นเดียวกันครับทราบกันดีว่าในกระบวนการยุติธรรมนั้นการดำเนินคดีมีความจำเป็นจะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมการไก่เกี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนจึงเป็นอีกหนึ่งกระบวนการหรือเราเรียกกันว่ายุติธรรมทางเลือกที่ให้คู่กรณีมีโอกาสได้พูดคุยกันและสามารถยุติข้อพิพาทได้ตามความต้องการของคู่กรณีตามหลักการที่ว่าครับคดีจบความสัมพันธ์ยังอยู่ความประหยัดนั้นได้หลายประการ1ประหยัดเวลา2ประหยัดค่าใช้จ่ายเนื่องจากว่าการมาขอรับบริการที่ศูนย์ไก่เกี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนเราจะเป็นการให้บริการโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเราเป็นการให้บริการตามความพึงพอใจของพี่น้องที่เข้ามารับบริการและก็ยินดีที่จะให้บริการอย่างเต็มที่โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นก็เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายประการที่3ครับเป็นการประหยัดระยะเวลาเนื่องจากว่าการเกิดข้อพิพาทนั้นก็เป็นความทุกข์เป็นความยากพี่น้องที่จะต้องเกิดความกังวลใจหรือแม้กระทั่งเกิดความเครียดในการที่จะระงับข้อพิพาทด้วยกระบวนการต่างๆแต่ว่าพี่น้องนั้นได้นำข้อเท็จจริงหรือนำประเด็นปัญหาเข้ามาสู่การเจรจาไก่เกี่ยก็จะทำให้พี่น้องนั้นเกิดความสบายใจได้มากขึ้นถ้าการไก่เกี่ยนั้นเป็นผลสำเร็จก็จะทำให้กรณีข้อพิพาทนั้นยุติลงนี่คือประโยชน์ของการเข้ามาใช้บริการของศูนย์ไก่เกี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มีภารกิจที่จะสนับสนุนท้องถิ่นให้บริการวิชาการแก่คนในท้องที่ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียงก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจครับที่อยากจะประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องที่เข้ามารับบริการกันจำนวนมากๆมีช่องทางในการติดต่อที่หลากหลายนะครับสามารถติดต่อผ่านเพจ Facebook นะครับหรือจะติดต่อมาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่งานประชาสัมพันธ์แล้วก็สามารถที่จะแนะนำได้เลยครับมาที่ศูนย์ไก่เกียร์ค่อยพาดภาคประชาชนช่องทางในการเดินทางมาสามารถกดค้นหาที่ Google Map เรามีการปรากฏไว้เรียบร้อยแล้วนะครับหรือจะติดต่อที่ประธานศูนย์ไก่เกียร์ค่อยพาดภาคประชาชนก็ได้คือผมเองครับช่วยศาสตราจารย์ดร.นพดลธีระวงศ์พินโยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หมายเลขโทรศัพท์ครับ0867103058ครับท่านผู้ดำเนินรายการครับในเบื้องต้นนี้ครับ
0: ค่ะท่านคณบดีค่ะขอบคุณนะคะสำหรับข้อมูลนะคะครบถ้วนกันเลยค่ะหากหลายคนนะคะยังไม่แน่ใจว่าการไก่เกี่ยข้อพิพาทคืออะไรมีข้อแตกต่างจากการไปขึ้นศาลยังไงบ้างอยากให้คณบดีช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมสักเล็กน้อยค่ะเชิญค่ะ
1: ครับขอบพระคุณครับสำหรับกระบวนการไก่เกี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนนี้ก็เป็นการระงับข้อพิพาทหรือคดีเหมือนกันอย่างหนึ่งครับที่เราเปิดโอกาสตามกฎหมายให้พี่น้องประชาชนนั้นสามารถมีเวทีหรือมีพื้นที่ในการเจรจาโดยผ่านคนกลางที่เราเรียกว่าผู้ไก่เกี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน
0: ค่ะ
1: นะครับก็จะทำให้พี่น้องนั้นสามารถมีเวทีในการพูดคุยกันได้มากขึ้นเราก็จะทำให้ตกลงข้อพิพาทกันได
0: ้
1: ซึ่งกระบวนการยุติธรรมนี้นะครับเป็นการอำนวยความสะดวกให้พี่น้องที่มีผู้พิพาทกันได้มีโอกาสได้พูดคุยกันซึ่งแตกต่างจากกระบวนการยุติธรรมทางศาลซึ่งกระบวนการยุติธรรมทางศาลก็จะมีกฎหมายว่าด้วยกระบวนการวิธีพิจารณาเป็นขั้นเป็นตอนอีกกระบวนการหนึ่งนะครับอันนั้นครับ
0: ค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะส่วนของข้อพิพาทแบบไหนบ้างคะที่ประชาชนจะสามารถนำมาปรึกษาหรือว่าจะเข้ามาไกล่เกลี่ยที่ศูนย์ของเราค่ะ
1: ครับผมสำหรับกรณีศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนนั้นมีอำนาจหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งทางแพ่งและทางอาญานะครับสำหรับคดีแพ่งนั้นก็เป็นคดีที่เกี่ยวกับเรื่องเงินทองที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 500,000 บาท
0: ค่ะ
1: สำหรับคดีอาญานั้นเป็นคดีอาญาที่มีความผิดระหุโทษก็คือคดีที่ไม่มีอัตราโทษจำคุกหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท
0: ค่ะ
1: นะครับหรือไม่ใช่อันตรายสาหัสอันนี้เราสามารถที่จะมาขอให้ไกล่เกลี่ยได้ขออนุญาตยกตัวอย่างนิดนึงครับท่าน
0: ได้เลยค่ะ
1: ในกรณีที่มีการกู้ยืมเงินกันนะครับแล้วก็มีการผิดสัญญาไม่ชำระหนี้แล้วก็มีการติดตามทวงถามก็เกิดข้อต่อรองกันระหว่างจำนวนดอกเบี้ยที่มันมีการกำหนดเอาไว้ในสัญญาเดิมซึ่งบวกกับต้นเงินที่มีอยู่อาจจะมีจำนวนมากแล้วก็ผู้ก็มีความประสงค์ที่อยากจะไกล่เกลี่ยเพื่อขอยอดวงเงินจำนวนดังกล่าวแต่ไม่สามารถเจรจาได้ด้วยตนเองก
0: ็
1: เข้ามาขอใช้บริการที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้เปิดโอกาสให้ได้ทำความเข้าใจทางด้านกฎหมายว่าปัจจุบันนี้อัตราดอกเบี้ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างที่ทราบกันดีครับสภาวะการให้กู้ยืมจัดตาดอกเบี้ยปัจจุบันมันก็ค่อนข้างที่จะมีจำนวนดอกเบี้ยถูกลงตามสถาบันการเงินก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้ผู้ให้กู้และผู้กู้ได้มาเจอกันและก็ได้มีโอกาสพูดคุยในเรื่องของศักยภาพการชำระหนี้ว่ามีศักยภาพเท่าไหร
0: ่
1: หลังจากนั้นก็ทำบันทึกข้อตกลงแล้วก็ให้ผู้กู้ปฏิบัติตามสัญญานะครับและเมื่อใดก็ตามที่ผู้ไม่ปฏิบัติตามสัญญาผู้ให้กู้ก็สามารถนำบันทึกข้อตกลงนี้ไปฟ้องศาลได้เลยไปร้องขอโทษครับไปบังคับไปร้องขอต่อศาลให้ออกคำบังคับได้เลยผ่านขั้นตอนการฟ้องคดีนั่นหมายความว่าถ้าท่านไม่ได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยท่านจะใช้สิทธิ์ทางศาลท่านก็ต้องจ้างทนายฟ้องคดีมีการสืบพยานแล้วศาลพิพากษาแล้วลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาโจทหรือเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาก็ต้องไปร้องขอต่อศาลให้ศาลออกคำบังคับแล้วก็ยึดทรัพย์แล้วก็นำทรัพย์มาขายทอดตลาดแล้วถึงจะได้รับการชำระหนี้จากการขายทอดตลาดทรัพย์นั้นแต่ถ้าท่านเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนแล้วยุติเรื่องได
0: ้
1: นั่นหมายความว่าท่านก็ปฏิบัติตามข้อตกลงได้เลยทันท
0: ี
1: แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงก็สามารถให้คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับความเสียหายไปร้องขอต่อศาลให้ออกคำบังคับได้เลยโดยเดินเข้าไปที่ศาลแล้วเขียนคำร้องขอคำบังคับโดยที่ไม่ต้องใช้ผ่านกรณีทนายความหรือผู้มีนักวิชาชีพด้านกฎหมายแต่อย่างใดท่านสามารถร้องขอได้ด้วยตนเองอันนี้ก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับประหย
0: ั
1: ดระยะเวลานี่ครับแล้วก็ความสัมพันธ์ก็ยังอยู่ นี่คือสาระสำคัญดีๆที่หัวใจของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทครับ
0: ค่ะก็อยากจะฝากถึงคุณผู้ฟังนะคะคุณผู้ฟังที่กำลังรับฟังรายการของเราอยู่นะคะได้ยินได้ฟังข้อมูลในส่วนของการดำเนินงานของศูนย์ไกลเกี่ยข้อพิพาทนี้แล้วนะคะหากท่านมีเรื่องทุกข์ร้อนใจนะคะก็สามารถมาปรึกษานะคะเข้ามาใช้บริการที่ศูนย์ไกลเกี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ของเราได้นะคะค่ะและอยากให้ท่านได้แนะนำข้อมูลเพิ่มเติมให้กับท่านผู้ฟังที่กำลังรับฟังรายการอยู่อีกสักเล็กน้อยค่ะเชิญค่ะ
1: ขอบคุณครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับนอกจากจะดำเนินการตามไกลเกี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนแล้วศูนย์ไกลเกี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนครับอยู่ในความดูแลของสาขาวิชานิติศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ยินดีครับที่จะทำหน้าที่ในฐานะเป็นศูนย์ไกลเกี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนประการที่สองครับยินดีที่จะให้บริการความรู้ทางด้านกฎหมายประการที่3ครับยินดีที่จะให้การช่วยเหลือในการดำเนินการต่างๆในการปรึกษาคดีหรือแม้กระทั่งในเรื่องการจดธุรกิจหรือทำสัญญาต่างๆท่านสามารถมาขอรับบริการได้ที่ศูนย์เกี่ยวข้อพิพาทภาคประชาชนเรามีเครือข่ายภาคีผู้ร่วมพัฒนาครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ราชการหรือภาคเอกชนหรือทนายความที่อยู่ในความดูแลเรามีลูกศิษย์ครับที่สำเร็จการศึกษาด้านทนายความแล้วก็เป็นทนายความอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมที่จะให้บริการพี่น้องประชาชนในอัตราที่ไม่แพงนักในส่วนของค่าวิชาชีพขอให้พี่น้องที่ฟังอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์หรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับมารับบริการได้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ยินดีที่จะบริการอำนวยความยุติธรรมให้กับทุกท่านครับ
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะอยากให้คณบดีนะคะช่วยย้ำกันอีกสักครั้งนะคะในเรื่องของช่องทางการติดต่อค่ะหากประชาชนมีปัญหาข้อพิพาทนะคะอยากจะมาติดต่อค่ะจะมาทางไหนช่องทางในการติดต่อยังไงบ้างเชิญค่ะ
1: ครับผมครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านผู้ฟังสนใจที่อยากจะขอความช่วยเหลือจากศูนย์ไกลเกี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ท่านสามารถโทรศัพท์ได้ช่องทางที่1ครับเบอร์โทรศัพท์ครับท่านผู้ฟังที่เคารพ086-710-3058ผู้ดูแลรายการนี้ก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นพดลธีรวงศ์พินโยครับอีกช่องทางหนึ่งช่องทางเพจ Facebook ครับท่านก็สามารถศูนย์ไกลเกี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ครับท่านสามารถทักเข้ามาได้เลยครับหรือท่านจะเดินทางมาที่ศูนย์ไกลเกี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนยังสำนักงานโดยตรงเลยก็ได้ครับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มาติดต่อที่สำนักงานได้เลยครับตั้งอยู่ที่อาคาร6ชั้น1มีป้ายชัดเจนครับเขียนว่าศูนย์ไกลเกี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนถ้าไปไม่ถูกสามารถถามเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัยได้เลยครับนี่คือช่องทางการติดต่อที่ท่านสามารถมาพบมาปรึกษามาขอรับบริการได้ครับ
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะเป็นยังไงคะคุณผู้ฟังคะน่าสนใจไม่น้อยเลยนะคะหากคุณผู้ฟังนะคะมีปัญหานะคะหรือว่ามีข้อพิพาทนะคะหรืออยากที่จะมาปรึกษานะคะในเรื่องของกฎหมายก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้นะคะที่ศูนย์ไกลเกี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะและในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะท่านคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นพดลธีรวงศ์พินโยเป็นอย่างสูงนะคะที่ท่านกรุณาให้เกียรตินะคะมาร่วมรายการมาร่วมนำเสนอสาระดีๆนำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะต้องขออนุญาตลาท่านผู้ฟังไปก่อนพร้อมกับแขกรับเชิญเลยนะคะสวัสดีค่ะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ยังมีฝนตกเพิ่มขึ้นระหว่างวันที่17ถึง19มิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยรุ่งสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาก
1: รมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ยังมีฝนตกเพิ่มขึ้นระหว่างวันที่17-19มิถุนายนนี้ก่อนเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงตั้งแต่วันที่27มิถุนายนต่อเนื่องถึงกลางเดือนสิงหาคม
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าแม้สัปดาห์นี้ปริมาณฝนทั่วประเทศจะลดลงเล็กน้อยแต่ในช่วงวันที่17-19มิถุนายนจะมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากร่องมรสุมจากจีนตอนใต้

0: เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นมีพื้นที่เฝ้าระวังได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านรวมถึงจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬและภาคใต้ที่ภูเก็ตและพังงาจะมีฝนเพิ่มขึ้นเช่นกันส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะเกิดฝนตกในช่วงเวลาเย็นจากนั้นตั้งแต่วันที่20มิถุนายนเป็นต้นไปปริมาณฝนจะลดลงอย่างชัดเจนก่อนเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงคาดการณ์ว่าจะเริ่มตั้งแต่วันที่27มิถุนายนยาวต่อเนื่องไปจนถึงกลางเดือนสิงหาคมจึงขอให้ประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานเตรียมสำรองน้ำและใช้น้ำอย่างประหยัดพนิษฐ์น่านขวัญแสนสุขรายงาน
1: จังหวัดพะเยาวางมาตรการบริหารจัดการน้ำกวานพะเยาช่วงฤดูฝนป้องกันน้ำท่วมและสำรองน้ำไว้ใช้ทั้งการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
2: นายภูธนะชมพูมิ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการจัดการน้ำกวานพะเยาเพื่อวางแผนจัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความจำเป็นของพื้นที่โดยที่ประชุมมีมติกำหนดวันระบายน้ำจากกวานพะเยาเป็นประจำทุกวันที่10ของทุกเดือนยกเว้นเดือนมิถุนายน2569นี้จะปรับเป็นวันที่20และเดือนเมษายนปี2570จะระบายน้ำหลังเทศกาลสงกรานต์เพื่อให้ประชาชนวางแผนการใช้น้ำได้อย่างเหมาะสมสำหรับแผนการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ตั้งเป้าหมายรวม6ล้านลูกบาศก์เมตรโดยในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมจะระบายน้ำเดือนละ2ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนเดือนสิงหาคมและกันยายนจะระบายน้ำเดือนละ1ล้านลูกบาศก์เมตรทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมควบคู่กับการกักเก็บน้ำสำรองไว้ใช้ในช่วงฝนทิ้งช่วงรักษาระดับน้ำให้สมดุลเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างยั่งยืนวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: จังหวัดตรังเร่งจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกประชาชนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับกลุ่มตกหล่นซึ่งมีกว่า 11,000 ราย
3: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เคาะประตูบ้านเพื่ออำนวยความสะดวกลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุคนพิการและกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือกลุ่มตกหล่นโดยกลุ่มดังกล่าวเป็นผู้ปรากฏข้อมูลจากฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของกระทรวงมหาดไทยและระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อให้ประชาชนที่มีคุณสมบัติเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงทั้งนี้จังหวัดตรังมีประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมกว่า 140,000 รายและกลุ่มตกหล่นกว่า 11,000 รายโดยขณะนี้ดำเนินการไปได้แล้วกว่า 6,900 รายต้องเร่งดำเนินการอีกกว่า 3,000 รายให้เสร็จสิ้นภายในวันที่21มิถุนายน2569ยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
6: สำนักงานคอปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคอปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th LINE official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคอปภ.จังหวัดทั่วประเทศคอปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
7: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
8: หึไหนลูกนั่นแม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
7: หึอันตรายยังไงเหรอครับแม
8: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูก ักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
9: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
10: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรัก

0: ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
1: เป็นอะไรล่ะพี
0: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
1: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM 2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
0: เราจะทำยังไงดีล่ะ
1: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
2: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์

0: ุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสือโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความหนาเสื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
2: ์ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่101.75 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการเวทีประชาชนคุ้มครองผู้บริโภคค่ะ
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz ต่อจากนี้ไปเสนอรายการเวทีประชาชนคุ้มครองผู้บริโภค
4: สวัสดีครับพี่น้องผู้บริโภคชาวบุรีรัมย์ทุกท่านนะครับวันนี้รายการเวทีประชาชนคุ้มครองผู้บริโภคก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสมาคมเพื่อผู้บริโภคจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นองค์กรที่อยู่ในองค์กรของสภาองค์กรของผู้บริโภคโดยผมเภสัชกรสมพรอุทิศสัมพันธ์กุลก็มาดำเนินรายการเพื่อให้ความรู้ข้อมูลข่าวสารนะครับข้อมูลข่าวสารของสมาคมเพื่อผู้บริโภคจะมีอยู่2แบบแบบหนึ่งก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำงานโดยตรงกับการคุ้มครองผู้บริโภคพวกอาหารยาเครื่องสำอางอะไรต่างๆท่านก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวข้องนะครับทางเทคนิคทางอะไรที่ผู้บริโภคจะต้องรับรู้แล้วก็ป้องกันตัวเองเพื่อสุขภาพของตัวเองมีชีวิตยืนยาวมีสุขภาพที่แข็งแรงไปตลอดนะครับส่วนผมเองผมก็จะพูดในเรื่องของเรื่องทั่วไปนะครับที่ท่านพี่น้องผู้บริโภคอาจจะกำลังสนใจอยู่หรือว่าจำเป็นจะต้องสนใจนะครับเพื่อที่จะให้การดำเนินชีวิตของผู้บริโภคชาวบุรีรัมย์เป็นไปด้วยความราบรื่นไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับสิทธิผู้บริโภค5ข้อนะครับตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ. 2522นะครับสิทธิข้อที่1สิทธิที่จะได้รับข้อมูลและคำพรรณนาที่ถูกต้องและครบถ้วนของสินค้าและบริการแต่ในปัจจุบันนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องข่าวสารข้อมูลต่างๆที่มาตามออนไลน์โซเชียลต่างๆนะฮะภาษาที่พูดก็คงจะภาษาอย่างนี้นะครับถ้าพูดแปลเป็นไทยไปแล้วเดี๋ยวจะไม่เข้าใจกันก็เอาเป็นว่าโซเชียลออนไลน์ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับแล้วการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี้ไปเร็วมากไกลมากจนกฎหมายแทบจะตามไม่ทัน นะครับสิทธิข้อที่2สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกซื้อและใช้บริการและก็สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องนะครับที่เราเห็นว่าถูกต้องสมควรแก่การรับรู้และค้นหานะครับสมัยก่อนนี้ก็จะมีการบังคับฟังนะครับหลายๆเรื่องมีบังคับฟังการบังคับฟังก็ออกมาทางสื่อต่างๆตลอดเวลาเพื่อที่จะกล่อมให้เราอยู่ในระบบนั้นนะครับซึ่งผมก็เคยพูดไปแล้วนะฮะในเรื่องของ Ego Chamber นะครับสิทธิข้อที่3ก็สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยสิทธิข้อที่4ก็คือได้รับการชดเชยเยียวยาเมื่อเกิดความเสียหายนะครับจากสินค้าและบริการและข้อมูลข่าวสารต่างๆแต่ว่าการชดเชยเยียวยาเกี่ยวกับความเสียหายของข้อมูลข่าวสารนี่อันนี้ก็ยังไม่เป็นรูปธรรมเท่าไหร่และสิทธิข้อสุดท้ายที่เพิ่มขึ้นมาก็คือสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองตามสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือสิทธิผู้บริโภคตามกฎหมายซึ่งมีมา50กว่าปีแล้วนะครับผู้บริโภคก็คงจะต้องเข้าใจและสามารถเรียกร้องสิทธิตัวเองได้นะครับวันนี้นะครับในการเวทีประชาชนคุ้มครองผู้บริโภคผมก็จะมีเรื่องที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนนะครับเกี่ยวกับข้อมูลอีกด้านหนึ่งนะครับข้อมูลอีกด้านหนึ่งของในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์นะฮะ artificial intelligence หรือ AI นะครับพี่น้องผู้บริโภคหลายๆคนก็คงจะเคยได้ยินนะครับบางคนก็อาจจะยังไม่ค่อยได้ยินบางคนก็ได้ยินแล้วแต่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับรู้แต่ว่ามันดียังไงนะครับแต่เราก็ไม่ค่อยได้รู้ในด้านที่มันมีปัญหาอย่างไรนะครับวันนี้ก็อยากจะพูดคุยและทำความเข้าใจแลกเปลี่ยนเป็นภาษาพื้นฐานที่ชาวบ้านน่าจะเข้าใจได้นะครับที่เราฟังข่าวมาก็มีเรื่องที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ในโทรทัศน์นะครับต่างสื่อต่างๆที่มีการวิพากษ์วิจารณ์รุนแรงมากมายนะครับชาวบ้านก็คงจะมีการพูดคุยกันถึงมันดีอย่างนี้ดีอย่างนี้มันก็น่าจะได้ประโยชน์นะครับแต่ที่เขาคุยกันก็คือการลงทุนมันสูงเกินไปแล้วก็สิ่งที่ได้มันน้อยเกินไปนะครับแต่เราจะไม่ไปพูดเรื่องนั้นหรอกนะครับผมอยากจะพูดในอีกด้านหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์นะครับหรือ AI ที่ชาวบ้านเคยรู้เคยได้ยินนะครับอันที่จริงแล้วผมก็มีความรู้ไม่มากนะครับแต่ก็สามารถที่จะพูดได้เพื่อที่จะให้ชาวบ้านเข้าใจเพิ่มขึ้นนะครับอันแรกที่ผมอยากจะพูดให้ฟังก็คือว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยนะฮะมันเป็นเครื่องมือทางอะไรอ่ะทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอย่างหนึ่งที่เขาสร้างขึ้นมาโดยใช้กระบวนการทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มานานแล้วนะครับหลายสิบปีแล้วแหละนะครับแต่มันก็พัฒนามาเรื่อยๆจนถึงมาเป็นรูปแบบทางธุรกิจที่ทำให้ชาวบ้านจับต้องได้นะฮะประเทศเราก็ได้นำเข้ามาใช้ในเวลาพอสมควรนะครับคือมาทำอะไรได้บ้างนะฮะแบ่งออกเป็นปัญหางานพื้นฐานที่ทำได้ก็คือพิมพ์หนังสือแปลหนังสือตอบคำถามอะไรต่างๆนะครับพวกนี้นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยการที่เราจะใช้ให้ปัญญาประดิษฐ์ทำงานเนี่ยคนใช้เนี่ยก็จะต้องมีความรู้ความสามารถนะครับแล้วก็รูปแบบแล้วก็ต้องมีความรู้ถึงรูปแบบของสิ่งที่จะสั่งให้เขาทำด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะพูดในตอนท้ายซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่คนไทยจะต้องมีแต่ว่าเราไม่เคยเตรียมคนเลยเรามีแต่อยู่ๆก็จับของมายัดให้ใช้น นะครับเหมือนกับว่าของเล่นเด็กเราไม่เคยเตรียมเด็กให้รู้จักการการใช้ของการพิจารณาว่าของควรใช้ไหมแต่อยู่ๆก็เอาของมาให้เด็กใช้เอายกตัวอย่างง่ายๆคือโทรศัพท์เด็กเกิดมาก็เกิดมาพร้อมโทรศัพท์ที่ผู้ปกครองพ่อแม่ยัดเยียดให้นะเหมือนกับยัดเยียดให้เพื่อให้ตัวเองมีเวลาไปทำอย่างอื่นแล้วตัวเองก็เล่นด้วยอะไรด้วยไม่มีเวลาให้กับลูกไม่มีเวลาสอนลูกก็เอาโทรศัพท์หยิบใส่มือลูกลูกก็ดูตามพ่อแม่อะไรอย่างเนี้ยเสียหายนะครับสิ่งที่เสียหายที่ผมเป็นห่วงมากที่สุดก็คือเรื่องสายตาที่สายตาถูกแสงแล้วก็แสงที่เป็นรังสีความยาวขึ้นต่างๆเนี่ยตลอดตั้งแต่เด็กเนี่ยซึ่งก็มีรายงานทางการแพทย์เกี่ยวกับลูกตามาเยอะแหละนะฮะผมไปเจอเด็กที่ไหนที่รู้จักกับพ่อแม่เขาก็เตือนพ่อแม่เขานะฮะให้ระวังเรื่องนี้ให้เตรียมตัวป้องกันอะไรหรือว่าให้ใช้เครื่องมือสื่อสารนี้ให้เป็นเวล่ำเวลาแต่ก็ไม่ค่อยได้รับการสนใจนะครับอันนี้ต้องโทษผู้ให้คำแนะนำนะครับไปโทษเราไม่ได้เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปบังคับเลยครับแต่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่พูดให้ฟังว่าAI หรือปัญญาประดิษฐ์ก็เหมือนกันก็เป็นของเล่นชนิดใหม่ที่เข้ามาในสังคมไทยแล้วสังคมไทยโดยฝ่ายที่รับผิดชอบก็อยากจะยัดเยียดเรื่องนี้เข้ามาโดยที่ยังไม่เตรียมตัวคนของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมเคยพูดเรื่องนี้ไปเมื่อต้นปีเนี่ยนะฮะพูดตั้งหลายตอนในเรื่องของการเตรียมบุตรหลานที่อายุน้อยๆให้พร้อมที่จะรองรับปัญญาประดิษฐ์ในอีก5ปีข้างหน้าไปซึ่งเป็นช่วงที่เขาคาดการว่าในอีก5ปีขึ้นไปข้างหน้าเนี่ยปัญญาประดิษฐ์จะได้รับการพัฒนาไปอย่างเร็วจนสามารถหลอกคนใช้ได้ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะครับอันตรายมากนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการเตรียมคนซึ่งเป็นลูกหลานหรือผู้ใช้วัยรุ่นต่างๆในประเทศเราเนี่ยจำเป็นนะจำเป็นอย่างยิ่งซึ่งผมก็ถามพรรคพวกกันที่ออกกำลังกายด้วยกันนะฮะว่าในระบบการศึกษาเขาได้เตรียมเรื่องนี้ยังไงขนาดไหนคำตอบที่ได้รับคือยังไม่เห็นมีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันตรายน่ากลัวนะครับตอนนี้กลับมานะครับไอ้ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยนอกจากมันพิมพ์แปลตอบให้ความรู้ค้นหาความรู้ได้เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องพื้นฐานแต่เรื่องที่ก้าวหน้าขึ้นไปอีกก็คือในเรื่องของการสร้างรูปแบบของงานนะครับสร้างรูปแบบของงานใหม่ๆนะครับบางทีให้ตรวจโรคด้วยให้วินิจฉัยโรคด้วยนะครับให้เขียนคำพิพากษาด้วยนะฮะซึ่งผมไปอ่านเจอในเอกสารฉบับหนึ่งอันตรายซึ่งจะเล่าให้ฟังต่อไปนะครับรูปแบบของงานการวางแผนนะครับการวางแผนการตลาดนะฮะอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะนะครับการคำนวณทางวิศวกรรมอะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งต่อไปเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราไม่เข้าใจเขาอะนะฮะเราไม่เข้าใจปัญญาประดิษฐ์แล้วเราไปสั่งเขาทำนู่นทำนี่เนี่ยแล้วเราก็ไม่มีความรู้ที่ลึกซึ้งความรู้จริงความรู้ลึกเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่เราสั่งเขาทำเนี่ยอันตรายสำหรับระบบงานในประเทศเราในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์เนี่ยในเรื่องพื้นฐานเนี่ยนะฮะอันแรกก็คือในเรื่องของงานที่เขาทำได้นะครับยกตัวอย่างเช่นที่เขาใช้กันประจำเลยเยอะแยะเลยก็คือ ChatGPT หรือชื่ออื่นๆอีกตั้งหลายอันของหลายค่ายนะครับซึ่งพวกนี้ก็จะสามารถสร้าง สร้างข้อมูลสร้างคำตอบสร้างอะไรเป็นที่พอใจของผู้ใช้แต่ผู้ใช้ต้องฉลาดพอถึงจะรู้นะครับแล้วอนาคตเราก็คาดหวังว่ามันจะทำงานแทนมนุษย์ได้นะครับแต่เรื่องความถูกต้องเนี่ยมันไม่เสมอไปอาจจะผิดก็แล้วก็มีผิดมาแล้วนะครับเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังและคนใช้เนี่ยเราต้องฝึกต้องเตรียมคนของเรานะครับให้เหมาะสมให้พร้อมที่จะใช้ในอนาคตซึ่งไม่ไกลนะครับอีก5ปีหรือ10ปีในอนาคตแต่ใน5ปีนี้มันจะถูกพัฒนาไปเร็วเกินกว่าที่ถ้าเราไม่เตรียมคนของเราคนของเราก็จะมีปัญหานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องพื้นฐานของเครื่องนี้นะครับอีกอันนึงที่ผมอยากจะพูดก็คือความเป็นจริงของปัญญาประดิษฐ์เนี่ยนะครับนอกจากมันค้นหาข้อมูลเนื่องจากว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยคนคิดเนี่ยเก่งมากเขาคิดขึ้นมาจากกระบวนการวิศวกรรมทางคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็มีกระบวนการอะไรอีกเยอะซึ่งมันเป็นรายละเอียดนะครับมันสามารถที่จะรวบรวมนะเขาสั่งให้มันไปรวบรวมเอาข้อมูลต่างๆซึ่งจริงๆแล้วประเทศที่คิดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยก็คือกลุ่มประเทศตะวันตกโดยเฉพาะอเมริกาเนี่ยบริษัทต่างๆที่เขานำเรื่องนี้มาคิดเนี่ยเขาเอานักวิศวกรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จำนวนหลายพันคนเข้าไปรวมหัวทำกันเนี่ยเพื่อที่จะดึงเอาข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ในโลกทั้งโลกโดยใช้เทคโนโลยีความเจริญก้าวหน้าทางดาวเทียมทางการสื่อสารทางอะไรเยอะแยะไปหมดเอาข้อมูลทั้งหมดที่มนุษย์ในโลกนี้เอามารวมกันแล้วก็ทำชุดคำสั่งขึ้นมาที่เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ที่จะสั่งให้มันรวบรวมข้อมูลต่างๆแล้วก็ตอบคำถามต่างๆได้นะครับการตอบคำถามต่างๆได้ผมเข้าใจว่าเขาคงใช้คำสำคัญที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าคีย์เวิร์ดมันจะใช้คีย์เวิร์ดเนี่ยนะฮะคำสำคัญที่จะใช้ในการค้นหาไอ้ข้อมูลที่อยู่ในถังนั้นน่ะเอามารวมกันนะครับแล้วออกมาเป็นคำตอบที่น่าพึงพอใจนะครับการเรียนรู้ AI ครั้งแรกของผมเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นคำตอบที่เขาเอามาเพื่อนฝูงส่งมาให้อ่านกันเนี่ยมันเป็น AI ทำจนเพื่อนที่เป็นวิศวกรเนี่ยเขาบอกว่าไอ้นี่มันเป็น AI ผมถึงรู้นะฮะอะไรอย่างเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันเข้าไปสร้างไปรวบรวมค้นหาควานหาข้อมูลต่างๆแล้วเอามาใช้ในการสร้างหรือทำหรือตอบคำถามเราได้เนี่ยนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่ผมอยากจะพูดเรื่องแรกในช่วงนี้ที่พูดเนี่ยก็คือในเรื่องของความผิดพลาดที่เราบอกว่ามันโกหกเราจริงๆมันไม่ได้โกหกหรอกปัญญาประดิษฐ์มันโกหกไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มีความรับผิดชอบเขาทำหน้าที่อย่างเดียวตามคำสั่งตามชุดคำสั่งแล้วเขาไม่มีความรับผิดชอบเขาไม่ต้องมีความรับผิดชอบเขาไม่ต้องมีคุณธรรมไม่ต้องมีจริยธรรมเขามีแต่ควานหาข้อมูลมาแต่สิ่งสำคัญอันหนึ่งที่เราเป็นห่วงคือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันจับแพะชนแกะเข้าใจไหมครับคำว่าจับแพะชนแกะคือมันควานหาข้อมูลจากคำสำคัญนี่เขาเรียกว่าคีย์เวิร์ดเนี่ยต่างๆที่มีอยู่ในถังของข้อมูลทั้งหมดเอามารวมกันรวมกันแล้วก็ทำให้มันเป็นข้อมูลออกมาตามคำสั่งของชุดคำสั่งที่คนใช้งานเขาต้องการแล้วสวยหรูสละสลวยปัญหาคือมันไม่มีอยู่จริงในโลกนี้อันนี้ผมก็ขอยกตัวอย่างที่ผมไปอ่านมาดูนะฮะเพื่อพี่น้องผู้บริโภคมันมี คดีหนึ่งซึ่งเป็นคดีที่ต่อสู้กันฟ้องร้องกันในชั้นศาลแต่ของต่างประเทศแล้วไปเจอทนายคนหนึ่งซึ่งเป็นทนายของฝ่ายโจทย์ที่เขาจะทำคำโต้แย้งคำขอให้ยกฟ้องของจำเลยเขาก็ไม่มีเวลาหรือยังไงไม่รู้เขาก็ไปอาศัย ChatGPT นี่แหละนะครับแล้วก็บอกให้เขาไปค้นหาคำพิพากษาศาลสูงคำพิพากษาของศาลนะครับเอามาในเรื่องเนี้ยในเรื่องที่เขาฟ้องร้องกันเนี่ยเอามาให้ดูหน่อยสิมันมีไหมมีกี่อันChatGPT มันก็ทำได้ปัญญาประดิษฐ์ก็ทำแล้วมันก็หาให้หมดตั้ง 3-4 เรื่องแล้วก็เอาเรื่องนี้ไปขึ้นศาลนะครับไปให้ศาลดูศาลท่านก็อยากจะรู้คำพิพากษาทั้งหมดซึ่งปกติแล้วเนี่ยคำพิพากษาที่เขาสู้กันในศาลเนี่ยสุดท้ายมาเป็นคำพิพากษาเนี่ยมันจะมีคำพิพากษาสั้นๆกับคำพิพากษาทั้งหมดซึ่งจะอธิบายโดยละเอียดแต่คำพิพากษาที่เขายกมาคุยกันเนี่ยมันเป็นตัวสรุปซึ่งทนายจำเลยและศาลท่านก็อยากจะรู้ตัวจริงก็ค้นดูหาไม่เจอในสารระบบทั้งหมดหาไม่เจอเขาก็ให้ไอ้เจ้าทนายคนนั้นอ่ะที่เป็นคนเสนอมาเนี่ยให้ไปหาทนายก็หาไม่เจอนะครับเขาก็ไปถามไอ้ตัวแชทเนี่ยนะว่าขอคำพิพากษาทั้งหมดเอามาดูสิไอ้แชทมันก็ทำได้อีกท่านเห็นไหมครับว่าปัญญาประดิษฐ์มันทำได้หมดแต่ว่ามันต้องอยู่ที่คนใช้คนสั่งต้องฉลาดพอเพราะฉะนั้นผมจึงพูดถึงว่าการเตรียมคนของเราก่อนที่จะไปหาของมาให้เขาใช้นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเขาก็เอาไปเสนอผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเขาก็ค้นหาอีกตามที่เอกสารมันบอกก็หาไม่เจออีกสรุปก็คือคำพิพากษานั้นเป็นคำพิพากษาที่ปัญญาประดิษฐ์มันทำขึ้นมาเนี่ยเป็นคำพิพากษาที่ไม่มีอยู่จริงในโลกนี้นะครับนั่นหมายความว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันจับแพะชนแกะมันจับเอาคำสำคัญต่างๆชื่อคนชื่อโจทย์ชื่อจำเลยชื่ออัยการชื่อศาลทั้งหมดรวมกันแล้วไปควานหาในถังข้อมูลแล้วก็เอามารวมเรียบเรียงซึ่งมันก็มีกระบวนการเรียบเรียงที่เขาวางคำสั่งไว้แล้วแหละลงไปแต่ว่าทนายเนี่ยที่เป็นคนสั่งเขาไม่ได้อ่านให้ละเอียดด้วยวิสัยของทางทนายอัยการหรือศาลเนี่ยด้วยวิสัยที่เป็นนักกฎหมายเนี่ยเวลาอ่านสำนวนต่างๆเนี่ยมันจะต้องสะดุดเหมือนกับผมเป็นเภสัชกรผมอ่านเรื่องเกี่ยวกับรายงานเรื่องโรคเรื่องยาผมถ้ามันไม่ถูกหรือว่า AI ทำให้มันก็ต้องสะดุดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับท่านผู้ฟังคงจะพอจะเข้าใจนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องที่จะบอกว่าต้องระมัดระวังนะครับคนสั่งคนใช้ปัญญาประดิษฐ์จะต้องมีความรู้ลึกรู้จริงนะครับในแต่ละเรื่องที่จะแบบไม่ให้ถูกปัญญาประดิษฐ์หลอกซึ่งปัญญาประดิษฐ์มันก็ไม่ได้หลอกหรอกมันก็ทำทุกอย่างตามที่สั่งนะครับแต่มันไม่มีอยู่จริงถ้าเราใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการวินิจฉัยโรคเราก็อาจจะได้โรคใหม่ๆมาได้เชื้อโรคใหม่ๆมาตามที่มันวนหานะครับถ้าวิศวกร ช้ปัญญาประดิษฐ์โดยที่ไม่รู้จริงแล้วก็ไม่ได้คำนวณบนฐานต่างๆแล้วใช้ปัญญาประดิษฐ์มันก็อาจจะได้ค่ามาตรฐานแปลกๆที่ไม่มีอยู่จริงแต่มันน่าเชื่อถือสิ่งที่ปัญญาประดิษฐ์ทำให้มันน่าเชื่อถือแต่มันไม่มีอยู่จริงหรือผิดพลาดถ้าผิดพลาดเพียงเล็กน้อยการคำนวณตึกมันก็จะผิดพลาดด้วยรวมทั้งอย่างอื่นเยอะแยะเลยเรื่องการตลาดเรื่องอะไรต่างๆนะครับพวกนี้ก็แผนการขายแผนการทำธุรกิจอะไรต่างๆอาจจะมีส่วนผิดพลาดได้นะฮะทำให้ธุรกิจพังเพราะฉะนั้นเรื่องปัญญาประดิษฐ์เนี่ยที่เราจะหามาให้ชาวบ้านใช้กันเนี่ยเราต้องรู้ถึงระดับความลึกความละเอียดอ่อนของปัญญาประดิษฐ์ที่หามาเราต้องรู้วัตถุประสงค์ที่แท้จริงว่าเราต้องการอะไรเราต้องการพื้นฐานให้ชาวบ้านรู้แล้วชาวบ้านกลุ่มที่พื้นฐานต้องรู้ก็ต้องมีพื้นฐานด้วยนะฮะไม่ใช่ใครก็ได้ตาสีตาสาก็ใช้ได้อย่างนี้ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นการเตรียมคนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ อยากจะเน้นให้เข้าใจนะครับผมเคยพูดไปแล้วก็อยากจะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับอยากจะย้ำอีกครั้งหนึ่งให้พี่น้องผู้บริโภคนะครับเตรียมตัวเองถ้าเราอยากจะสนใจ AI หรือปัญญาประดิษฐ์หรือเตรียมลูกหลานเพราะว่าลูกหลานจะต้องใช้ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ในอนาคตแน่นอนนะครับเลี่ยงไม่ได้ยังไงก็ต้องเจอถึงแม้ว่าเราจะไม่ให้เขาใช้ยังไงเขาก็ต้องแอบไปใช้แล้วก็ไปใช้อะไรผิดนะครับโดยเฉพาะคนทำงานลูกจ้างคนทำงานในบริษัทห้างร้านหน่วยราชการอาจจะใช้วิธีง่ายๆ ขี้เกียจนะครับเจ้านายสั่งงานสั่งการมาก็อาศัยปัญญาประดิษฐ์เนี่ยไปทำให้หน่อยแล้วฮะแล้วก็เอาทั้งหมดไปส่งซึ่งมันจะทำให้กระบวนการทำงานต่างๆขององค์กรเนี่ยผิดพลาดนะครับอันนี้ก็ต้องระวังมากนะครับเพราะฉะนั้นความรู้พื้นฐานที่รู้ลึกรู้จริงเนี่ยนะครับจะต้องนักเรียนบางทีนักเรียนขี้เกียจหรือว่าไม่มีเวลาหรืออะไรยังไงก็ไปอาศัยนี่แล้วทำการบ้านไปส่งครูอันนี้ก็จะเป็นผลเสียมากกับการศึกษาการเรียนนะครับเพราะฉะนั้น เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังตอนนี้สิ่งที่ผมอยากจะบอกเลยก็คือว่าในเรื่องของการคิดวิเคราะห์นี่นะคือจะเอาแบบว่าการเรียนการศึกษาที่ผ่านมาก็คือ

0: สร้างสรรค์ผลงานมาเรื่อยๆแต่เราก็ต้องรู้ทันมันว่าไอ้ผลงานอย่างนี้มันเป็นไปได้ไหมเพราะฉะนั้นการฝึกเด็กฝึกคนให้มีความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันจะทำให้เขามีจินตนาการที่ล้ำหน้า AI ไปปัญญาผลิตไปจะทำให้เขาไม่ถูกหลอกได้หรือเขาสามารถที่จะใช้งานแบบฉลาดนะฮะแล้วไม่เชื่อง่ายนะครับถ้าเชื่อง่ายก็มีโอกาสถูกไอ้นั่นนะครับถูกปัญญาประดิษฐ์มันหลอกใช้นะฮะรู้จักเป็นเครื่องมือรู้ว่าใช้เป็นเครื่องมือทำอะไรจะดีที่สุดอะไรที่ไม่ควรใช้เขาในขณะนี้หรือใช้เขาแล้วต้องเอามากรองแค่ไหนนะครับแล้วก็ต้องหัดให้เด็กลองทำใหม่ๆนะครับลองงานลองทำนู่นโดยที่ไม่ไปว่าเด็กเวลาเด็กทำผิดหรือทำพลาดก็ต้องให้เขาหัดใหม่หัดใหม่เขาจะเก่งแล้วเขาก็ใช้ปัญญาประดิษฐ์ได้นะฮะวันนี้ก็คงจะพูดเพียงแค่นี้ เวลาหมดแล้วก็ลากันไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษเพื่อขยายโอกาสการค้าการลงทุนพร้อมเปิดตลาดใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
5: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษเพื่อขยายโอกาสการค้าการลงทุนพร้อมเปิดตลาดใหม่มุ่งหวังสร้างความมั่นคงพลังงาน
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันที่17-18มิถุนายนนี้ณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยมุ่งใช้เวทีดังกล่าวขยายโอกาสทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมให้กับประเทศไทยและประชาชนซึ่งนายกรัฐมนตรีจะออกเดินทางจากประเทศไทยช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการใช้เวทีระหว่างประเทศเพราะเป็นเครื่องมือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศโดยจะเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำการหารือกับภาคเอกชนอาเซียนรัสเซียและพบปะกับผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อผลักดันความร่วมมือที่สามารถต่อยอดเป็นการค้า

0: การลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนาคตทั้งนี้ยังกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าการเข้าร่วมเวทีระหว่างประเทศต้องสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้ให้กับประเทศต้องสามารถเปิดตลาดใหม่สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยดึงดูดการลงทุนและเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังสรุปผลการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสมียอดใช้จ่ายรวมกันกว่า 30,000 ล้านบาทพร้อมเปิดให้บริการผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มในวันนี้เป็นวันแรก
2: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยข้อมูลความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ณวันที่14มิถุนายน2569เวลา 23:00 นมีประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์แล้วกว่า 26,400,000 รายขณะนี้มีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานแล้วกว่า 1,400,000 ร้านค้าสำหรับยอดการใช้จ่ายในโครงการมียอดรวมแล้วกว่า 3,350 ล้านบาทโดยแบ่งเป็นเงินที่รัฐร่วมจ่าย 17,571 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนจ่ายอีกกว่า 12,779 ล้านบาทนอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้ที่ใช้จ่ายผ่านโครงการสำเร็จแล้วเกือบ25ล้านรายและมีผู้ที่ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทแล้วกว่า 3,100,000 รายและตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปร้านค้าในโครงการเริ่มเปิดให้บริการผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มได้แล้วนพศรแก้วคำรายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญย้ำผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเร่งลงทะเบียนภายใน21มิถุนายนนี้พร้อมเตือนภัยมิจฉาชีพหลอกลงทะเบียน
3: นางนิพาพันธ์เหล่าแคคลังจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้จังหวัดอำนาจเจริญได้ดำเนินการลงทะเบียนกลุ่มตกหล่นครบถ้วนแล้วและขอเน้นย้ำให้ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมทุกคนเร่งลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อไม่ให้พลาดสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ภาครัฐจัดสรรให้พร้อมกันนี้ขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่อาจฉวยโอกาสหลอกลวงรับลงทะเบียนเรียกเก็บค่าดำเนินการหรือส่งลิงก์ปลอมผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งสำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญหรือหน่วยงานรับลงทะเบียนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.

0: ุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ยินไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ Cแต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
2: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
3: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวมั้งนี
2: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด้
3: ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
2: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
3: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
2: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
3: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
2: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
3: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
4: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
0: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz AM 1368 กิโลเฮิรตซ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร

0: บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: การล่อลวงบังคับขู่เข็นกักขังผู้หญิงหรือเด็กเพื่อการค้าประเวณีใช้แรงงานเยี่ยงทาสหรือเป็นขอทานล้วนแต่เข้าข่ายความผิดฐานค้ามนุษย์พบเห็นเบาะแสการกระทำผิดค้ามนุษย์แจ้งสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ตลอด24ชั่วโมงด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงมหาดไทยและมูลนิธิ World Childhood Foundation ในสมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งสวีเดน
2: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนนโยบายมหาดไทยทำทันทียกระดับมาตรฐานไทยสู่ OECD อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนนโยบายมหาดไทยทำทันทียกระดับมาตรฐานไทยสู่ OECD ย้ำให้ความสำคัญโครงการไทยช่วยไทยพลัสและการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ประชาชนพ้นจากความยากจน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยที่กระทรวงมหาดไทยโดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงภารกิจสำคัญที่ผ่านมาเช่นการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อเคลื่อนการเข้าร่วม OECD ของไทยทางในด้านการค้าการลงทุนกระทรวงมหาดไทยจึงต้องขับเคลื่อนนโยบายมหาดไทยใสสะอาดเพื่อยกระดับมาตรฐานต่างๆขึ้นให้สอดคล้องการเข้าร่วม OECD รวมทั้งได้เน้นย้ำสั่งการให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดดูแลให้พร้อมทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพตามนโยบายมหาดไทยทำทันที Action Fight Trust ซึ่งครอบคลุมภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยในทุกมิติได้แก่ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แก้ไขปัญหาความมั่นคงป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพิ่มศักยภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนและสมดุลผลักดันนโยบายราชการโปร่งใสและการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัลพร้อมย้ำให้ทุกจังหวัดให้ความสำคัญกับโครงการไทยช่วยไทย Plusเนื่องจากเป็นโครงการที่ช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนโดยตรงรวมถึงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อผลักดันให้ประชาชนพ้นจากความยากจนภายใต้การบริหารจัดการของกระทรวงมหาดไทยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: องค์การขน

0: กรมชนกรุงเทพแจ้งงดให้บริการรถชัตเทิลบัสเส้นทางสนามหลวงชั่วคราวระหว่างวันที่17ถึง19มิถุนายนนี้
1: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.ประกาศแจ้งงดให้บริการรถโดยสารชัตเทิลบัสเส้นทางเข้าสู่พื้นที่สนามหลวงเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่17ถึง19มิถุนายนนี้ตลอดทั้งวันทั้งนี้เนื่องจากสำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในช่วงวันและเวลาดังกล่าวทางขสมก.ต้องขออภัยในความไม่สะดวกหากประชาชนท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ call center 1348หรือช่องทางออนไลน์ @bmta และเว็บไซต์ www.bmta.co.th นพศรแก้วคำรายงาน
0: ผู้นำฝรั่งเศสระบุการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม G7 เตรียมหารือเกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ที่จะมีขึ้นในวันจันทร์นี้ตามเวลาท้องถิ่นที่เมืองเอวิยองเลแบงของฝรั่งเศสจะมีการหารือถึงการประเมินผลกระทบของข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่เพิ่งจะบรรลุผลสำเร็จรวมถึงการสนับสนุนเลบานอนการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างถาวรและกิจกรรมด้านนิวเคลียร์และขีปนาวุธของอิหร่านทั้งนี้ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าสหรัฐกับอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพร่วมกันพร้อมยุติปฏิบัติการทางทหารในทุกแนวรบรวมถึงเลบานอนด้วยซึ่งถือเป็นสัญญาณของการสิ้นสุดความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ดำเนินมานานกว่า3เดือนปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพินโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
3: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อไป

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
1: ่อแม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
2: หืมไหนลูกนั่นไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายตั้งหาก
1: หืมอันตรายยังไงเหรอครับแม
2: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
3: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการพุทธธรรมนำใจค่ะ

ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการพุทธธรรมนำใจได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบ้านยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในช่วงเวลา 11:10 น. ถึง 12:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คลื่น 101.75 เมกะเฮิรตซ์ตลอดทั้งแพร่ภาพแพร่เสียงไปทาง Facebook ของสวท.บุรีรัมย์ญาติโยมที่รับฟังรับชมก็ขอให้มีความสุขสุขกายสบายใจกับการที่เราได้ร่วมกันสร้างสมคุณงามความดีฟังเทศฟังธรรมก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมและก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คุณวีรยุทธ์น้อยพรมนะที่ได้ถวายเวลาเพื่อการประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ที่ถวายนามปณะเพื่อเป็นกำลังในการเผยแผ่ศาสนารวมไปถึง สมาชิกรายการทุกคนทุกท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังอยู่ในขณะนี้ทั้งคลื่น FM 101.75 ตลอดทั้งในส่วนของ Facebook สวท.บุรีรัมย์บุญกุศลที่เราร่วมสร้างร่วมทำเป็นพลังแห่งบุญเกิดมีแก่ญาติโยมทุกคนทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามญาติโยมที่รับฟังอยู่ทางบ้านฟังแล้วต้องการที่จะมีส่วนร่วมกับทางรายการก็ฝากข้อความทางช่องทาง Facebook สวท.บุรีรัมย์ได้มีข่าวบุญข่าวกุศลข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เป็นสาระก็บอกกล่าวกันไปเป็นโอกาสที่เราพุทธศาสนิกชนจะได้มีส่วนร่วมในการสร้างสมสิ่งที่ดีงามสิ่งอันพลน้อยที่เราช่วยกันเสริมเติมเต็มก็จะเป็นพลังที่สำคัญพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการเองก็มีหน้าที่ในการสื่อธรรมะตามที่โยมญาติทั้งหลายได้รับฟังแล้วก็รับชมผ่านเฟซบุ๊กนะก็เป็นโอกาสที่ดีญาติโยมที่เราจะได้ร่วมกันสร้างบุญสร้างบารมีบุญวาสนาบารมีเราก็สร้างไปพร้อมๆกันคนเรามีบุญวาสนาบารมีไม่เท่ากันแต่เราก็สามารถที่จะสร้างบุญสร้างวาสนาแล้วก็สร้างบารมีให้เกิดมีแก่ตนได้แม้การฟังเทศฟังธรรมนี่ก็เช่นเดียวกันญาติโยมพุทธศาสนิกชนมีโอกาสทำดีก็ทำหน้าที่ไปในส่วนของข่าวคณะสงฆ์ในญาติโยมคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ในช่วงนี้มีโครงการอบรมพระภิกษุเพื่อบรรจุเป็นพระสังฆาธิการซึ่งอบรมมาตั้งแต่วันที่13จะไปจนถึงวันที่17 17ในวันสุดท้ายญาติโยมพุทธศาสนิกชนที่มีหลวงพ่อหลวงพี่มาอบรมพระสังฆาธิการในตำแหน่งต่างๆเนี่ยก็เตรียมฉลองหรือเตรียมมารับหลวงพ่อเจ้าวาดหลวงพ่อผู้ช่วยเจ้าวาดเจ้าคณะตำบลรองตำบลเนี่ยก็มีการอบรมอยู่ในขณะนี้ที่วัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์จำนวน100กว่ารูปในญาติโยมประมาณ120รูปทั้งครูสอนพระปริยัติธรรมนะก็มีอบรมหลักสูตรเนื้อหาสาระพระสังฆาธิการเพื่อให้หลวงพ่อหลวงพี่ที่จะได้รับบรรจุแต่งตั้งเนี่ยหลังจากอบรมเสร็จแล้วก็จะได้มีวิชามีความรู้นำไปพัฒนาวัดวารามนำไปสอนญาติสอนโยมเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีนั้นคณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมวชิรสุตตาภรณ์หลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์หลวงพ่อเจ้าวาดวัดกลางก็พระเดชพระคุณมีเมตตา
ให้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพระภิกษุที่จะได้เป็นที่จะบรรจุแต่งตั้งให้เป็นพระสังฆาธิการจะได้ไม่ต้องไปอบรมไกลเอาไกลๆนี่แหละที่วัดหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดใช้หลักสูตรส่วนกลางหลักสูตรพระสังฆาธิการที่อบรมทุกๆปีในส่วนของของส่วนกลางว่างั้นเถอะในส่วนของภูมิภาคส่วนจังหวัดก็นำเอาหลักสูตรเหล่านั้นมาปรับใช้แล้วก็อบรมพระสังฆาธิการในจังหวัดจะได้มีภูมิรู้มีความรู้ไปปกครองวัดวารามปกครองพระสงฆ์สมณเณรแล้วก็อนุเคราะห์สงเคราะห์ญาติโยมต่อไปซึ่งวันนี้ก็มีการบรรยายพิเศษในช่วงเช้าช่วงเช้าก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระศรีปริยัติธาดาหลวงพ่อทองสาพระโยก้ารองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์เจ้าวาดวัดผัวย้อยลำปลายมาศบรรยายพิเศษเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาส่วนภาคบ่ายเนี่ยจะมีการบรรยายพิเศษเช่นเดียวกันโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูอินทะวนานุรักษ์หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเมืองบุรีรัมย์เป็นองค์บรรยายพิเศษถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการนั้นในส่วนของพระผู้ดำเนินรายการเองก็มีโอกาสไปสนองงานอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายอีกส่วนหนึ่งก็สอนลูกเนนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็สอนพระสอนเนนตามหน้าที่หลักสูตรปริยัติสามัญนะญาติโยมพุทธศาสนิกชนมีลูกมีหลานไปเรียนที่วัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์ก็สบายใจได้นะโยมนะซึ่งครูบาอาจารย์ท่านก็สอนลูกหลานของญาติโยมตามหลักสูตรนี่แหละม.1 ถึงม.6ญาติโยมก็จะได้สบายใจโยมพ่อโยมแม่มีลูกมีหลานไปเรียนก็อุ่นใจสบายใจว่าโรงเรียนวัดกลางเราเนี่ยเป็นโรงเรียนที่เน้นไปในเรื่องของการเรียนการสอนทั้งภาคนักธรรมภาคบาลีแล้วก็ในส่วนของปริยัติสามัญซึ่งปริยัติสามัญเนี่ยเป็นหลักสูตรสามัญทั่วๆไปเหมือนกับลูกหลานญาติโยมที่เรียนอยู่ข้างนอกอันเดียวกันเพียงแต่ว่าไม่มีวิชาลูกเสือไม่มีวิชาพละแต่เราก็มีวิชาเกี่ยวกับเรื่องของการสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาหรือเกี่ยวกับเรื่องของพระธรรมพระวินัยเพราะว่าการจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติแผนกสามัญขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อให้พระเนนได้เรียนรู้ในเรื่องของพระไตรปิฎกนะที่มีมาแต่โบราณแล้วก็มีวิชาสามัญมาควบคู่กันด้วยนะก็เพื่อให้ได้ความรู้หลากหลายนั้นญาติโยมที่มีลูกมีหลานไปเรียนวัดกลางก็สบายใจนะโยมนะนะเพราะครูบาอาจารย์นั้นก็ทำหน้าที่ของท่านเต็มที่อนุโมทนากับญาติกับโยมที่ถวายการอุปถัมภ์การจัดกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาขอบคุณโยมแม่ลำดวนอุตตปาพร้อมด้วยลูกหลานแล้วก็ญาติโยมบ้านถาวรคุ้มหนองงูเหลือมตำบลหินเหล็กไฟอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเมื่อวันนั้นได้นิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศบุญอธิของคุณพ่อบุญสมนะอุตตปาท่านได้ล่วงลับไปโยมแม่ลำดวนก็ได้นิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศฉลองศรัทธาก็ได้ถวายการอุปถัมภ์แล้วก็ได้ถวายข้าวสารมาหลายกระสอบด้วยกันเพื่อส่งเสริมสนับสนุนโครงการพระฐานเพลของลูกเนนโรงเรียนพระปริยัติรัตยาวัดกลางพระรามหลวงก็ต้องขออนุโมทนากับโยมแม่ลำดวนอุตตปาแล้วก็ครอบครัวด้วยแล้วก็ญาติโยมบ้านถาวรหินเหล็กไฟและอีกหลายๆหมู่บ้านในเขตอำเภอคูเมืองเนี่ยก็เป็นสมาชิกรายการกติธรรมประจำวันในช่วงตีห้าแล้วก็รายการธรรมะก่อนนอนช่วงห้าทุ่มแล้วก็มีโอกาสได้มาฟังพุทธธรรมนำใจในช่วงนี้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญด้วยมีงานบุญงานกุศลก็ได้เจอกันนะมีโอกาสได้ไปพบปะโยมญาติทั้งหลายก็ดีใจแล้วก็มีกำลังใจหลายคนหลายท่านโยมพ่อโยมแม่
ก็ให้กำลังใจมาโดยตลอดนะบอกว่าฟังทุกเช้าเลยทีเดียวนั่นแหละเป็นกำลังใจอย่างดียิ่งเลยทีเดียวมีงานบุญจึงได้เจอกันถ้ายังไม่มีกิจกรรมงานบุญก็ฟังผ่านวิทยุฟังผ่านเฟซบุ๊กไปนะได้สาระธรรมตามที่เราพุทธศาสนิกชนเนี่ยพึงปรารถนานั้นโยมญาติทั้งหลายมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมเนี่ยหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนามี 84,000 พระธรรมขันธ์เราท่านทั้งหลายสามารถที่จะศึกษาเรียนรู้ตามกำลังสติปัญญาของตนได้อะไรที่เรียนรู้แล้วเกิดความเข้าใจนำไปเป็นข้อปฏิบัติธรรมะเหล่านั้นก็จะคุ้มครองรักษาให้เราอยู่รอดปลอดภัยธรรมะย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ในภพภูมิปัจจุบันนี้ก็มีความสุขจากโลกนี้ไปธรรมะก็ยังตามไปเป็นหลักคุ้มครองเราเรียกว่าเปรียบเสมือนเงาติดตามเราไปข้ามภพข้ามชาตินั้นในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันเนี่ยเรานอกจากศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วเนี่ยเราก็เอาความรู้นี้ไปเป็นข้อปฏิบัติปฏิบัติให้เกิดมรรคเกิดผลเกิดคุณงามความดีตามวิถีของความเป็นชาวพุทธอย่าปล่อยให้วันเวลาผ่านไปโดยที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เราจะต้องมีสติอยู่ทุกเมื่อเช้าวันและทุกขณะจิตที่เรามีลมหายใจเข้าออกเนี่ยเราก็ต้องมีสติในขณะที่ฟังเทศน์ฟังธรรมใช้สติกำกับรวมไปถึงญาติโยมที่กำลังปฏิบัติภารกิจหน้าที่ในหน่วยงานในองค์กรที่เราทำอยู่เนี่ยก็เชื่อว่าญาติโยมนั้นมีโอกาสได้ใช้สติอย่างมากเลยทีเดียวยิ่งการขับขี่ยวดยานพาหนะโดยแล้วเพลิดสติไม่ได้ต้องมีสติกำกับตัวอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะทำให้เราท่านทั้งหลายมีความปลอดภัยและทำให้เราเนี่ยได้ทำกิจหน้าที่ให้คุ้มกับเวลาที่มันผ่านไปมีหลักบาลีรับรองอยู่ว่าคโนโวมาปัจจคาเวลาแต่ละขณะอย่าให้ล่วงเปล่ากถามภูตัสสะเมรตินทิวาวีปตันติวีติปตันติแปลว่าให้พิจารณาว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่เนี่ยนั้นพิจารณาอยู่เนืองๆว่าวันคืนผ่านพ้นไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่เวลาแต่ละวันอย่าให้ผ่านไปเปล่าจะมากหรือน้อยก็ต้องให้มันได้อะไรบ้างเพราะชีวิตมันเป็นไปตามกาลเวลาถ้าวันเวลามันผ่านไปโดยที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรเลยชื่อว่าเรานั้นพลาดอย่างมากยิ่งสมัยปัจจุบันนี้ด้วยแล้วโยมวันเวลานี่มันอันนี้จริงวันเวลามันก็เหมือนเดิมนั่นแหละแต่ความรู้สึกของเราในโลกปัจจุบันนี้คิดว่าวันหนึ่งเนี่ยมันเร็วมากมันเร็วยิ่งกว่าอะไรอีกเนี่ยอย่างเช่นเมื่อช่วงเช้าก็ยังเช้าตอนนี้ใกล้จะเที่ยงแล้วเผลอแป๊บเดียวนั้นวันเวลามันก็เป็นอย่างนี้ถ้าคิดว่ามันช้ามันก็ยังช้าอยู่อย่างเช่นญาติโยมทำงานในภาคเช้าคิดว่าเมื่อไรจะถึงเวลาพักเนี่ยถ้าคิดในลักษณะอย่างนี้เวลามันจะช้ามันช้าเหลือเกินกว่าจะได้เวลาพักแต่ถ้าเรามีความสุขกับงานมีความสุขกับหน้าที่ที่เราทำมันเหมือนกับเร็วมากเลยเมื่อวานนั้นไปเทศฉลองศรัทธาญาติโยมที่คุ้มหนองงูเหลือมบ้านถาวรหินเหล็กไฟที่ได้กลับไปแล้วที่โยมแม่ลำดวนอุตตปานิมนต์ไปใช้เวลาเทศ2ชั่วโมงเสร็จๆโยมแป๊บเดียวนะหรืออาจจะแป๊บเดียวเฉพาะองค์เทศหรือเปล่าก็ไม่ได้ใช่แต่โยมพ่อโยมแม่ที่ไปฟังนะท่านก็ว่ามันเร็วเหมือนกันเวลามันเร็วมากก็บ่งบอกให้รู้ว่าเรามีความสุขในการที่เราได้ฟังเทศฟังธรรมนั้นโยมญาติทั้งหลายเราในฐานะที่เป็นชาวพุทธเรามีโอกาสในการสร้างสมคุณงามความดีมีโอกาสในการทำหน้าที่ของเราก็ทำไป
มีโอกาสทำได้มีโอกาสทำดีมีโอกาสพัฒนาตนเราก็พัฒนาไปวันเวลาอย่าให้มันผ่านไปแต่ละขณะเราควรที่จะได้สาระอะไรบ้างเนี่ยเพราะวันเวลานี้มันกลืนกินสรรพสัตว์ทั้งหลายพร้อมกับตัวของเวลาเองฉะนั้นเนี่ยวันเวลาแต่ละขณะที่ผ่านไป1วัน1เดือน1ปีมันเร็วมากนั้นในรอบ1ปี1หรือว่าวัน1เดือน1ปี1เราต้องได้อะไรบ้างถ้าเราไม่พัฒนาไม่รู้จักช่วยโอกาสทำสิ่งที่ดีในเวลาที่มันผ่านพ้นไปเนี่ยมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยมีแต่ความสูญเปล่านั้นฝากญาติฝากโยมว่าในวันหนึ่งๆนั้นเนี่ยเดือนหนึ่งหรือปีหนึ่งก็ค่อยมีบ้างมีอะไรล่ะก็ให้มีความรอบวันรอบเดือนรอบปีเนี่ยในแต่ละรอบให้มันได้อะไรท่านผู้รู้ท่านกล่าวไว้ว่าหนึ่งเราจะต้องมีความรอบคอบสองเราจะต้องมีความรอบรู้สามเราจะต้องมีความรอบจัดและสี่ต้องมีรอบคางรอบคอบรอบรู้รอบจัดแล้วก็รอบคางนี่แหละคือสิ่งที่เราท่านทั้งหลายพึงได้สาระพึงได้ประโยชน์ในส่วนนี้เนี่ยจะทำให้เรามีโอกาสสร้างสมคุณงามความดีไปมีสติระลึกอยู่ตลอดเวลารอบคอบเป็นยังไงคือความเป็นผู้มีสติใคร่ครวญพิจารณาทีท่วนในกิจที่จะทำในถ้อยคำที่จะพูดนิพสัมมะกรณังสยโยใคร่ครวญในรอบคอบตรวจสอบให้เรียบร้อยแล้วจึงกระทำมิฉะนั้นเนี่ยจะเข้าลักษณะที่ว่าธรรมะใดไม่พินิจได้ความผิดเป็นกำนันเนี่ยตรงนี้ให้ญาติโยมได้พิจารณาในส่วนที่ว่าเราทุกคนเนี่ยต้องมีความรอบคอบในการใช้ชีวิตทุกวันเนี่ยเผลอไม่ได้นะญาติโยมถ้าขึ้นบนท้องถนนก็ต้องมีสติในการขับขี่ยวดยานพาหนะรถมันเยอะถนนเนี่ยขยายใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่มันก็ยังแคบเนี่ยเพราะว่ารถมันมากไม่ได้หมายความว่าขยายถนน4เลน8เลนแล้วถนนมันจะโล่งมันไม่โล่งหรอกโยมก็ดูถนนจากนางรองไปประโคนชัยถนนหลวงเนี่ยถนนสายยาวนะโยมเนี่ยเราก็พิจารณาดูว่าช่วงเทศกาลปีใหม่หรือสงกรานต์ขนาดแยกเลนกันชัดเจนนะมีร่องกลางถนนเกาะกลางถนนวิ่งคนละสายขาไปขามาถึงขนาดนั้นก็ยังค่อยเป็นค่อยไปบางช่วงรถมันเยอะนั้นเราทุกคนทุกท่านต้องมีสติในการดำเนินชีวิตก่อนทำก่อนพูดก่อนคิดก็ให้มีสตินี่ก็เรียกว่าเป็นคนรอบคอบประกอบสัมมาอาชีพอะไรก็แล้วแต่ให้รอบคอบเข้าไว้ญาติโยมอยู่ตามท้องนาท้องไร่ในขณะนี้ก็อาจจะร้อนนะโยมนะถ้ามีฝนตกลงมาก็เย็นแต่ทุกวันเนี้ยธรรมภาพเองเชื่อว่าโยมเวลาทำนาโยมก็ปรารถนาจะให้มันปกติก่อนฝนอย่าเพิ่งตกลงมาเลยในช่วงทำนาช่วงดำนาเอาไว้กลับบ้านก่อนแล้วค่อยปักค่อยฝนตกลงมาแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยดำนาหรือว่าทำไร่ทำนาร้อนๆนี่ก็อยากให้ฝนตกลงมาในช่วงนั้นโยมถอนกล้าบ้างอะไรบ้างเลี้ยงวัวเลี้ยงควายบ้างฝนตกลงมาก็สนุกนี่พูดถึงอดีตตอนสมัยเป็นเด็กวิถีชีวิตของชาวนาชาวไร่ก็จะอยู่ตามธรรมชาติแต่ปัจจุบันเนี่ยคนละเรื่องเลยทำนาก็หวังฝนอยู่แต่ถ้าเป็นไปได้อย่าเพิ่งตกช่วงที่อยู่ในตามท้องนาท้องไร่ตอนที่กำลังเลี้ยงวัวเลี้ยงควายต่างๆเพราะอะไรเพราะกลัวฟ้าผ่าฟ้าผ่าไม่มีเหตุไม่ผลนะโยมนะแต่ก่อน
คนเราก็เห็นได้ว่าฟ้านี่มันผ่าต้นไม้นะก็มันด้วยเหตุผลคนใดก็ไม่รู้แหละสมัยก่อนเราก็คิดว่าต้นไม้นั้นเนี่ยจันไรหรือมีของจันไรอยู่ในนั้นฟ้าจึงผ่าส่วนฟ้าผ่าคนนี่ไม่ค่อยมีถ้ามีก็เรียกว่าคนไปสาบดสาบานไปเยอะฟ้าเลยจึงผ่าแต่ทุกวันนี้แม้แต่วัวควายนี่โยมวัวควายมันอยู่ในคอกหรืออยู่ตามหัวไร่ปลายนาวัวควายก็ไม่เคยไปสาบานอะไรกับใครแต่ฟ้ามันก็ยังลงอยู่บางทีก็เป็นคอกก็มีนะเนี่ยน่าสงสารเห็นนอนอันเนรนาถเนรนาถอยู่ฟ้าลงมาแต่ละลูกวัวควายก็ชอบอยู่เป็นกลุ่มอยู่แล้วเป็นฝูงทั้งที่ว่าสัตว์เหล่านั้นก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับเราไม่ได้ไปสาบดสาบานกับเจ้าของแต่ฟ้าก็ผ่านั่นตรงนี้แหละถ้าเราศึกษาเรียนรู้จริงก็จะรู้ว่ามันมีแร่มีธาตุแรงดึงดูดกระแสไฟฟ้าต่างๆก็เลยฟ้าผ่านั้นอย่าว่าแต่ต้นไม้หรือว่าวัวควายแม้แต่คนในญาติโยมก็เช่นเดียวกันนะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังมีสติในการดำเนินชีวิตมีสติในการประกอบกิจกรรมจะได้ทำให้เราเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยนะหน้าที่การงานอะไรก็แล้วแต่ทำไปอย่างมีสติจะเรียกว่าเราได้ความรอบคอบก่อนทำก่อนพูดสิ่งใดก็รอบคอบไว้ก่อนนั่นป้องกันความผิดพลาดโลกโซเชียลมันไปเร็วมากการพูดการจาไลฟ์สดเกิดไปกระทบบุคคลอื่นสร้างความเสื่อมเสียให้กับบุคคลอื่นฟ้องร้องได้เสียเงินเสียทองมากมายก็เรียกว่าขายปากคนเนี่ยอย่าไปพูดเอามันอย่าไปพูดเอาความสะใจเวลามีคดีความขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้จะไปทำยังไงหลักฐานมีชัดเจนไลฟ์สดบ้างข้อความบ้างเนี่ยเขาฟ้องร้องกันถ้าเราทำอะไรที่มันผิดกฎหมายเนี่ยต้องรอบคอบเอาไว้ก่อนต่อมาก็คือรอบรู้คำว่ารอบรู้ในญาติโยมคือประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาทั้งสุขทั้งทุกข์ดีแล้วก็ชั่วเป็นเหตุให้รู้จักใช้ปัญญาในการกลั่นประสบการณ์รู้ดีแล้วก็ต้องทำดีรู้ชั่วแล้วก็ต้องเว้นชั่วเนี่ยเมื่อเรารู้ดีทำดีรู้ชั่วเว้นชั่วความหมองมัวจะไม่เกิดด้วยอำนาจในการที่เรารู้เท่ารู้เท่าไว้กันรู้ทันไว้แก้ถ้ารู้ไม่เท่าไม่ทันมันจะหมดทั้งทางกันแล้วก็ทางแก้นั้นต้องรอบรู้ให้มากๆนะญาติโยมที่เข้ามาเป็นกำลังใจก็ให้กำลังใจกันต่อไปนะโยมนะมีโอกาสมาทำงานเพื่อพระพุทธศาสนามีโอกาสมาเผยแผ่หลักธรรมก็เป็นบุญแล้วยิ่งมีญาติมีโยมคอยเป็นกำลังใจถวายกำลังใจให้ก็เป็นบุญเป็นกำลังใจอย่างยิ่งทุกคนต่างก็ต้องมีหน้าที่ในการรับผิดชอบถ้าไม่ทำอะไรเลยมันก็ผิดตรงที่ว่าไม่ทำอะไรเนี่ยตรงนี้แหละชีวิตมันก็จะสูญเปล่าแต่ถ้าเราทำกิจกรรมทำการทำงานแม้จะมีผิดพลาดบ้างเราก็อภัยกันไปให้กำลังใจกันไปคนเรามันผิดพลาดได้ถ้าไม่มีการให้อภัยซึ่งความผิดถ้าไม่คิดที่จะลืมซึ่งความหลังจะหาสามัคคียากลำบากจังความพลาดพลั้งย่อมมีทั่วทุกตัวคนอนุโมทนากับคุณโยมลิมหานชนะอนุโมทนาด้วยคุณแม่ลำดวนอุตตปาอนุโมทนาสาธุนโยมนะคุณโยมโฉมพาสุขอยู่กรุงเทพมหานครคุณแม่บรรเทาสำราญใจโยมวัดอินทรวรรณารามนะก็ขออนุโมทนาบุญด้วยที่เป็นกำลังใจให้มาโดยตลอดแก่โยมญาติทั้งหลายที่ฟังบางทีโยมก็ไม่สะดวกในการติชมไม่สะดวกในการคอมเมนต์ก็ไม่เป็นไรโยมกดไลค์กดแชร์ก็ได้นะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับสวท.บุรีรัมย์นะท่านผู้อำนวยการท่านเจ้าหน้าที่นะทุกแผนกที่ตั้งจิตตั้งใจในการทำงานเพื่อสื่อสาระให้โยมญาติทั้งหลายได้ฟังกันตั้งแต่ตีห้า
นะเป็นสื่อของรัฐที่สื่อสิ่งที่ดีมีสาระเพื่อญาติโยมไม่เฉพาะแต่ญาติโยมในจังหวัดบุรีรัมย์โยมอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยสมาชิกรายการอยู่ต่างจังหวัดก็หลายจังหวัดนะโยมนะเท่าที่ทราบมาก็นครราชสีมานี่ติดใกล้กันจักราชห้วยแถลงพิมายประมาณนี้แหละเสริงสางทางสุรินทางสุรินก็หลายอำเภอโยมไปถึงอำเภอประสาททางนู้นศรีขอรภูมิท่าตูมสังขะจอมพระเนี่ยก็ประมาณนี้แหละญาติโยมทางร้อยเอ็ดสุวรรณภูมิที่ติดท่าตูมนี่ก็ฟังคติธรรมในช่วงเช้าได้ชัดเจนนะมหาสารคามในหลายอำเภอโยมอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยอำเภอนาเชือกเนี่ยไกลๆรวมไปถึงขอนแก่นอำเภอหนองสองห้องเนี่ยก็เป็นสมาชิกรายการก็มีฟังไปโยมฟังแล้วมีความสุขได้บุญได้กุศลนะนั้นรอบรู้เราก็ต้องศึกษาทำให้เรามีความรู้มีความเข้าใจต่อมาก็คือรอบจัดโยมรอบจัดก็หมายถึงว่าความเจนจัดความเชี่ยวชาญเนี่ยความเชี่ยวชาญความเป็นการเป็นงานที่เกิดจากประสบการณ์แล้วก็การฝึกฝนทำให้เราเนี่ยมองรู้ดูออกบอกได้แล้วก็ใช้เป็นนี่ก็เรียกว่ารอบจัดถ้าเป็นคนที่ทำงานเก่งก็เชี่ยวชาญแล้วมีความรอบจัดในหน้าที่การงานที่รับผิดชอบต่อมาก็คือรอบข้างเนี่ยอันนี้ก็สำคัญนะโยมนะคำว่ารอบข้างเนี่ยหมายถึงใครหมายถึงบริวารญาติมิตรเพื่อนสนิทมิตรสหายสัมพันธชนคนเกี่ยวข้องนะผู้ที่จะมีคนให้ความรักให้ความร่วมมือจะต้องเป็นคนที่โลกไม่แคบเป็นคนโลกไม่แคบมีจิตใจกว้างคำว่าโลกไม่แคบก็คือจะต้องมีความเสียสละความอบอ้อมอารีคือมีน้ำใจต่อผู้คนที่เกี่ยวข้องทุกๆฝ่ายจึงจะเกิดความอบอุ่นเป็นเครื่องหนุนให้เกิดความอบอุ่นให้ความเคารพได้ความรักได้ลักษณะที่เข้าลักษณะที่ว่าบริวารมีบริวารมาเพราะน้ำใจมีบริวารหนีเพราะน้ำใจลดบริวารหมดเพราะน้ำใจแห้งบริวารแล้งเพราะน้ำใจลานี่ญาติโยมญาติทั้งหลายคนเราเป็นมนุษย์เป็นผู้ที่จะต้องอยู่ร่วมกันในสังคมเราก็ต้องมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความรักมีเพราะความสามัคคีมาความรักโรยราเพราะไม่มาแห่งความสามัคคีนั้นเราในฐานะที่เป็นชาวพุทธเราก็สร้างสมงามความดีทำหน้าที่ของเราไปใครมีบทบาทหน้าที่อะไรก็ทำหน้าที่ตรงนั้นเรียกว่าพัฒนากายพัฒนาจิตใจของเราพยายามสร้างสมสิ่งที่ดีงามอะไรที่ก่อให้เกิดความเสื่อมก็ปล่อยวางไปไม่ทำทำแล้วมีทุกข์ทำแล้วไม่เกิดความสุขทำแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรเราก็ไม่รู้จะทำไปทำไมทำแล้วมันเดือดร้อนต้องปล่อยไปกำจัดความไม่ดีออกจากจิตใจของเราไปเก็บไว้แต่สิ่งที่ดีๆทีนี้ในส่วนของสุขภาพกายของเราเนี่ยก็มีความสำคัญอย่างยิ่งนะเราก็ต้องดูแลบางทีเราก็ทำงานจนไม่มีเวลาพักผ่อนพอเจ็บไข้ได้ป่วยก็ลำบากมีความทุกข์เนี่ยซึ่งเราพุทธศาสนิกชนต้องดูแลสุขภาพสุขภาพกายก็สำคัญสุขภาพใจก็ยิ่งสำคัญเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเนี่ยมันเกิดมีได้โรคกายถ้าเป็นแล้วก็ให้หมอเยียวยารักษาส่วนโรคทั้งด้านจิตใจก็เอาธรรมโอสถไปเป็นข้อรักษานั้นโยมญาติทั้งหลายเรามีความรอบทั้ง4รอบดังที่ได้กล่าวไปแล้วดำเนินชีวิตได้ตามหลักนั้นเนี่ย
มีแต่กำไรโยมเป็นการพัฒนาชีวิตของเราให้มีความเจริญให้มีความดีงามมากขึ้นอันความสดใสไร้ทุกโทษย่อมที่จะเกิดตามมาเพราะเรามีความรอบรู้นะมีความรอบคอบมีความรอบรู้รอบจัดแล้วก็รอบข้างเราปฏิบัติตามหลักธรรมเหล่านี้ทำให้เรานั้นมีความสุขแต่ถ้าจะให้สุขมากยิ่งขึ้นนะโยมก็ต้องดูแลเกี่ยวกับเรื่องของความสุขในเรื่องของจิตใจด้วยนะจิตใจแล้วก็ความสุขในเรื่องของกายมีอะไรบ้างที่เราพึงปฏิบัติเพิ่มเติมทั้งสี่รอบนั้นมีคือสุขภาพพลานใหม่ของเราเนี่ยก็ต้องดูแลให้ดีทำอย่างไรไม่ให้มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมากมายซึ่งในส่วนนี้ก็นับว่าเป็นคนที่โชคดีถ้าหากว่าไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแต่ถามว่าเป็นไปได้ไหมคนเราไม่ป่วยไม่ไข้เลยมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกญาติโยมมันก็มีป่วยมีไข้บ้างอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐเนี่ยนั้นทำอย่างไรจึงจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก็อยู่ที่โยมญาติทั้งหลายนะรู้จักรักษาสุขภาพร่างกายแล้วก็ดูแลสุขภาพจิตด้วยกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งโรคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียนแต่ถ้าไม่มันมีเลยมันก็เป็นไปไม่ได้มันต้องมีบ้างโรคภัยไข้เจ็บนอกจากมีสุขภาพอนามัยดีแล้วเนี่ยต่อมาก็คือมีอาชีพที่สุจริตถ้ามีอาชีพที่สุจริตเราสามารถที่จะพึ่งพาอาศัยตนเองได้พึ่งพาตนเองได้มีปัจจัยใช้สอยมีกินมีใช้ไม่ฟืดเคืองเนี่ยในส่วนนี้ชื่อว่าเรานั้นมีอาชีพที่สุจริตต่อมาก็คือมีสถานภาพในสังคมดีมีกินแล้วก็ต้องมีเกียรติทั้งเกียรติยศเกียรติคุณมีศักดิ์ศรีได้รับการยอมรับนับถือจากผู้คนในสังคมในเรียกว่ามีสถานะในสังคมทุกวันนี้มีการแข่งขันกันมากโยมก็อาจจะแข่งขันกันในเรื่องของการมียศมีตำแหน่งมีการเลือกตั้งอะไรต่างๆก็มีการแข่งขันกันธรรมดาแต่อยากให้แข่งขันกันอีกอย่างหนึ่งเพิ่มเติมจากการแข่งขันในเรื่องของลาภยศสรรเสริญสุขเหล่านั้นให้แข่งขันกันทำความดีเนี่ยการทำความดีก็ควรที่จะแข่งขันกันบ้างให้เหมือนกับการที่เราอยากจะให้เขาเลือกตั้งให้เราเป็นนั่นเป็นนี่หาเสียงทำอย่างไรให้คนเห็นความดีของเราซึ่งในส่วนนี้มันก็มีแต่ถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นคือแข่งขันกันทำความดีอะไรที่มันเป็นความดีก็ทำไปพัฒนาสังคมพัฒนาชุมชนพัฒนาในหลายพัฒนาจะทำให้เรานั้นมีความสุขมียศมีตำแหน่งบางทีมันก็ไม่มีสุขมันมีทุกข์ก็มีแต่ถ้าเรามีแล้วเป็นมีให้เป็นอยู่ให้มันเป็นมันก็ไม่มีอะไรรับได้ทำงานได้เพราะมีความตั้งใจในการที่จะทำงานเพื่อองค์กรเพื่อสังคมอยู่แล้วตามสถานภาพที่เรานั้นได้รับยกย่องต่อมาก็คือมีบุคคลญาติโยมก็มีครอบครัวที่ผาสุกก็หมายความว่ามีความอบอุ่นมีคนรักใคร่มีผู้เอาใจใส่บ้านก็กลายเป็นวิมานทิพย์วิมานแก้วหรือแดนสวรรค์เป็นยอดปรารถนาของมนุษย์ทุกคนเนี่ยตรงนี้เราพุทธศาสนิกชนคฤหัสถ์ญาติโยมเรื่องการมีครอบครัวก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะเป็นคฤหัสถ์แต่อยู่แบบพระแบบเนนก็คนละเรื่องพระเนนท่านเป็นผู้ไม่มีเรือนนะอยู่วัดอยู่วาก็มีพระมีเนนแต่ญาติโยมก็มีครอบครัวมีสามีภรรยาบุตรธิดาบ่าวไพร่คนรอบข้างนั้นในส่วนนี้ก็เ
เป็นความปรารถนาของทุกๆคนแต่อย่างไรก็แล้วแต่ญาติโยมชีวิตเราจะต้องมีการพัฒนาพัฒนาในด้านไหนบ้างก็ง่ายๆพัฒนากายพัฒนาศีลพัฒนาจิตแล้วก็พัฒนาปัญญาพัฒนากายเนี่ยญาติโยมหมายถึงการปรับปรุงพัฒนากายของเราให้เจริญงอกงามขึ้นด้วยกุศลธรรมต่างๆให้กุศลธรรมนั้นงอกงามขึ้นในจริตอัธยาศัยและยังอกุศลธรรมทั้งหลายให้เสื่อมสิ้นไปได้แก่การรู้จักควบคุมอินทรีย์ไม่เป็นช่องทางที่จะมาแห่งสภาพกิเลสแห่งปัญญาหรือว่าความทุกข์นานาประการกิเลสมันเป็นบ่อเกิดของความทุกข์ความโลภความโกรธความหลงถ้ามันมีมากเกินไปเรานี่แหละจะเป็นผู้ทุกข์หาความสุขไม่ได้นั้นสมาชิกรายการพุทธธรรมนำใจโยมพ่อโยมแม่ที่ฟังหรือว่าญาติโยมที่ฟังอยู่ในขณะนี้ก็เชื่อว่าบุญกุศลคุณงามความดีที่โยมญาติทั้งหลายได้ประกอบได้กระทำเนี่ยจะทำให้เรามีความสุขทำให้เรามีความสุขกายสบายใจไม่อยู่ร้อนและไม่นอนทุกข์ด้วยเพราะเราพัฒนากายเป็นพยายามพัฒนาในเรื่องของบุญกุศลคุณงามความดีกำจัดอกุศลออกไปใช้ร่างกายของเราให้เกิดประโยชน์ต่อมาก็คือศีลภาวนาพัฒนาในเรื่องของศีลหมายถึงพัฒนาศีลได้แก่การพัฒนาความประพฤติการควบคุมกายวาจาใจให้อยู่ในกรอบในกฎในระเบียบในกติกาให้มุ่งเกื้อกูลส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันศีลส่งทำให้จิตใจเราสูงศีลปรุงทำให้กายเรางามศีลนำทำให้เรารวยศีลช่วยทำให้เรารอดศีเลนะสุขติงยันติคนจะมีสุขมีสุขติได้ก็ไปจากศีลศีเลนะโภคสัมปทาคนจะมีความพรั่งพร้อมด้วยโภคสมบัติร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาศาลก็ต้องไปจากศีลทั้งนั้นศีเลนะนิพุติงยันติคนจะถึงซึ่งพระนิพพานหรือว่าสันติสุขปรองดองได้ก็ไปจากศีลทั้งนั้นนั้นเรื่องของศีลนั้นมีความสำคัญให้เราท่านทั้งหลายได้พิจารณาถึงสัจธรรมว่าในขณะที่เราปฏิบัติตนอยู่ในหลักศีลของตนเนี่ยเรารู้สึกเป็นอย่างไรคุณงามความดีเกิดขึ้นแก่เรามากน้อยเพียงไรเมื่อเทียบกับขณะที่เราไม่มีศีลผิดศีลอยู่เสมอผิดศีลอยู่เนืองๆศีล1ก็ไม่รักษาศีล2ก็รักษาไม่ได้ศีล3ก็คุมตัวเองไม่ได้ศีล4ระวังปากไม่เป็นศีล5ทรงตัวไม่อยู่ถ้าขาดมันก็ไม่มีคุณภาพนั้นเราจะต้องรักษาศีลให้ได้เพราะศีลแต่ละข้อเป็นหลักประกันคุณภาพของความเป็นมนุษย์ของเราได้เป็นอย่างดีนี่เรียกว่าพัฒนาศีลคือเอาศีลมาปฏิบัติใช้ให้เกิดประโยชน์จิตตภาวนาคือพัฒนาจิตคือการฝึกฝนอบรมจิตให้เกิดความเข้มแข็งมั่นคงหนักแน่นเพราะจิตของคนเรานั้นเนี่ยถ้าไม่ฝึกก็จะกลายเป็นจิตที่อ่อนแอเป็นจิตที่อ่อนไหวควบคุมได้ยากจิตตสะธรรมโทสาธุจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสำเร็จมาให้ใจเป็นกายนายเป็นบ่าวใจนี่สำคัญนั้นอย่าดูแต่ร่างกายของเราอย่าดูแต่ร่างกายภายนอกว่าหน้าตาดูดีบุคลิกภาพแต่งกายดูดีหรือยังอย่าดูแต่เพียงเปลือกนอกเราก็ต้องรักษาจิตใจของเราด้วยเนี่ยทำงานอยู่ร่วมกันในองค์กรก็พยายามรักษาจิตใจของเราให้มันสงบหรือให้มันนิ่งคิดดีคิดดีไว้อย่าคิดลบกับบุคคลอื่น
ถ้าคิดว่าเราดีคนเดียวคิดว่าเราถูกคนเดียวคนอื่นไม่ดีเสียหมดเนี่ยอะไรๆก็ตนเป็นเลิศลักษณะอย่างนี้จะก่อให้เกิดความเสื่อมเรานี่แหละเสื่อมจากจิตใจบุคคลอื่นจะไม่มีคนรักคนชอบคนชมเพราะเราชอบมองโลกในแง่ร้ายจิตใจคับแคบนั้นก็พยายามฝึกจิตฝึกใจของเราให้มีความเข้มแข็งเนี่ยรายการพุทธธรรมนำใจที่กำลังออกอากาศทางสวทบุรีรัมย์เนี่ยพระผู้ดำเนินรายการก็ต้องมีจิตที่สงบจิตที่นิ่งเนี่ยแล้วก็สื่อธรรมะไปถึงญาติถึงโยมให้ญาติโยมได้รับประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ให้สมกับเวลาที่ทางสวทได้ถวายเมื่อถวายเวลามาแล้วก็ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์นั้นจิตของเรานี่สำคัญเมื่อเราฝึกจิตได้แล้วจิตตังทันตังสุขวหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้สุขกายก็ส่วนหนึ่งสุขใจก็ส่วนหนึ่งนั้นเราท่านทั้งหลายให้เราเนี่ยฝึกจิตฝึกใจแล้วความสุขจะเกิดการฝึกจิตจึงเป็นเรื่องที่สำคัญถามว่าทำไมต้องฝึกเพราะว่าจิตเตนะนิยติโลโกโลกอันจิตย่อมนำไปสาธุชนทั้งหลายจิตก็ดีโลกก็ดีเป็นสิ่งที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอยู่ตลอดเวลาอะไรเป็นสิ่งที่ไม่อะไรเป็นสิ่งที่ไม่ดีมักจะถูกดึงลงไปเกี่ยวข้องและดึงลงไปในสถานที่ต่ำเราจะต้องชักนำให้สูงขึ้นให้ขึ้นไปสู่ที่สูงได้แก่การปฏิบัติคำว่าปฏิบัติก็คือการขัดแย้งโต้ต้านไม่ยอมเป็นไปตามอำนาจหรือกระแสแห่งกิเลสนั้นนั้นให้จิตของเราเนี่ยมีความเจริญงอกงามด้วยคุณธรรมทั้งหลายเช่นมีเมตตากรุณามีความขยันหมั่นเพียรมีความอดทนอดกลั้นคนที่ฝึกจิตฝึกใจแล้วเนี่ยเป็นบุคคลที่ยิ้มได้เมื่อภัยมาไม่โศกาเมื่อทุกข์มียิ้มได้เมื่อถูกเยาะหัวเราะเมื่อถูกเย้ยวางเฉยเมื่อถูกชมนั้นฝากญาติฝากโยมว่าเราเป็นคนเนี่ยต้องเป็นคนที่มีสติอยู่ตลอดเวลาพยายามคุมจิตของเราให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมทำจิตทำใจของเราให้สุขกายให้มันสบายอย่าให้ความโลภความโกรธความหลงเข้ามาครอบงำฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการพุทธธรรมนำใจวันนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประชาชนจำนวนมากเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดขับเคลื่อนนโยบายมหาไทยทำทันทีเพื่อดูแลแก้ปัญหากับประชาชนในทุกมิติ
1: สหรัฐและอิหร่านเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจที่จะยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยมีกำหนดลงนามที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันที่19มิถุนายนนี้สโมสรอาบีโอมิยะอาดิจาบรรลุข้อตกลงคว้าตัวสุพนัทเหมือนตาไปร่วมทีมเพื่อเตรียมแข่งขันเจทูในฤดูกาล2026ถึง2027ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ภาครัฐและประชาชนร่วมพิธีตักบาตรโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระบัญชาโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติศาสนกิจแทนพระองค์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในกิจกรรมบิณฑบาตของพระสงฆ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งจัดขึ้นจนถึงวันที่29มิถุนายนนี้ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและร่วมใส่บาตรพระสงฆ์จำนวน100รูปโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมตักบาตรพระสงฆ์ทั้งนี้พระภิกษุในโครงการจะศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระในพระสังฆราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีตลอดระยะเวลาของโครงการประชาชนจำนวนมากเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
2: ตลอดช่วงเช้าที่สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมารอยังจุดพักคอยบริเวณท้องสนามหลวงโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้ามีอาหารและน้ำดื่มพระราชทานรวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่นำอาหารมาแจกแก่ประชาชนที่เดินทางมาโดยจะมีการคัดกรองตรวจสัมภาระและแสดงบัตรประจำตัวประชาชนก่อนรับสติ๊กเกอร์เพื่อเข้าพื้นที่จากนั้นเจ้าหน้าที่จะจัดแถวและนำประชาชนเข้าไปถวายสักการะเป็นรอบๆนางวรรณากาญจนปทุมเดินทางมาจากย่านพระราม2กล่าวว่าตั้งใจมาแสดงความอาลัยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณพร้อมจดจำภาพความประทับใจนับตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์และพระกรณียกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนผ่านมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยที่ให้การช่วยเหลืออย่างครบวงจรทำให้ผู้ประสบภัยกลับมาใช้ชีวิตได้ดีขึ้น
3: ตั้งใจจะมาส่งพระองค์ขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายเป็นต้นแบบแล้วก็ทำเพื่อประชาชนมากๆเราเห็นท่านแต่เด็กๆท่านก็เหนื่อยแล้วก็ทำเพื่อประชาชนจริงๆนะคะท่านรักประชาชนแล้วประชาชนก็รักท่านเหมือนกันค่ะเพื่อนพึ่งพายามยาก

0: มไปช่วยทุกพื้นที่ที่ท่านไปได้ค่ะ
1: เช่นเดียวกับนายสยามสุนทรพงษ์ชาวบึงกลุ่มกล่าวว่ารู้สึกเสียใจต่อการสิ้นพระชนอย่างมากเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านต่างๆเพื่อประชาชนด้วยพระจริยวัตรอันงดงามทางด้านกระบวนการยุติธรรมสิทธิมนุษยชนทหารสาธารณกุศลและงานสงเคราะห์ด้านต่างๆ
2: ความตั้งใจคือรักพระองค์ท่านอยากให้พระองค์ท่านน่ะสู่สวรรคาลัยเป็นนางฟ้าผมก็รักพระองค์ท่านรักพระองค์ทุกอย่างที่ตั้งใจมาเนี่ยท่านนึกถึงท่านตอนเยาว์วัยก็จะน้ำตาไหลท่านมีโครงการหลายๆอย่างที่ท่านทำแบบสารโลกเนี่ยครับแต่ก็น้ำท่วมเพิ่งพึ่งพายามยากท่านก็โครงการท่านถึงก่อนท่านช่วยทุกอย่างพระองค์ผมรักพระองค์ท่าน
1: ทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาได้ณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นมาริชโยรายงาน
3: ขอสมกงดให้บริการรถชัตเทิลบัสเส้นทางสนามหลวงชั่วคราวระหว่างวันที่17ถึง19มิถุนายนนี้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมกประกาศแจ้งงดให้บริการรถโดยสารชัตเทิลบัสเส้นทางเข้าสู่พื้นที่สนามหลวงเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่17ถึง19มิถุนายนนี้ตลอดทั้งวันทางนี้เนื่องจากสำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในช่วงวันและเวลาดังกล่าวทางขอสมกจึงขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ call center 1348หรือช่องทางออนไลน์ line @bmta และเว็บไซต์ www.bmta.co.thพระสกนิกรจังหวัดนราธิวาสร่วมลงนามแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาด้วยความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ
4: วันนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นเป็นต้นมามีพระสกนิกรชาวจังหวัดนราธิวาสได้ทยอยเดินทางไปร่วมลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาที่อาคารเฉลิมพระเกียรติสิริกาญจนทักษิณเขตพระราชฐานชั้นนอกพระตำหนักทักษิณราชนิเวศอำเภอเมืองนราธิวาสอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ทั้งนี้พระตำหนักทักษิณราชนิเวศเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามแสดงความอาลัยถึงวันพรุ่งนี้ระหว่างเวลา 8:30 นถึง 16:00 นนอกจากนี้จังหวัดนราธิวาสได้เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามแสดงความอาลัยตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่27มิถุนายนระหว่างเวลา 8:30 นถึง 16:00 นที่บริเวณโถงชั้น1ศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1ตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองนราธิวาสประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษเพื่อขยายโอกาสการค้าการลงทุนพร้อมเปิดตลาดใหม่มุ่งหวังสร้างความมั่นคงพลังงาน
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษระหว่างวันที่17ถึง18มิถุนายนนี้ณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยมุ่งใช้เวทีดังกล่าวขยายโอกาสทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมให้กับประเทศไทยและประชาชนซึ่งนายกรัฐมนตรีจะออกเดินทางจากประเทศไทยช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการใช้เวทีระหว่างประเทศเพราะเป็นเครื่องมือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศโดยจะเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำการหารือกับภาคเอกชนอาเซียนรัสเซียและพบปะกับผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อผลักดันความร่วมมือที่สามารถต่อยอดเป็นการค้าการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนาคต ทั้งนี้ยังกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าการเข้าร่วมเวทีระหว่างประเทศต้องสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้ให้กับประเทศต้องสามารถเปิดตลาดใหม่สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยดึงดูดการลงทุนและเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวโดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจโลกและภูมิรัฐศาสตร์มีความผันผวนไทยจำเป็นต้องกระจายความร่วมมือกับประเทศคู่ค้าและพันธมิตรทางเศรษฐกิจให้กว้างขึ้นเพื่อสร้างความมั่นคงและลดความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกโดยรัสเซียเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อุปทานโลกทางด้านพลังงานปุ๋ยและวัตถุดิบที่จำเป็นต่อภาคการผลิตขณะที่ไทยมีศักยภาพด้านสินค้าเกษตรอาหารและอุตสาหกรรมแปรรูปซึ่งสามารถต่อยอดความร่วมมือและขยายมูลค่าการค้าระหว่างกันได้อีกมาก
6: ผู้นำของทั้งสองประเทศต้องมาพูดคุยกันเราก็คงจะมีการส่งเสริมในสิ่งที่ได้ดำเนินการมาแล้วเพราะว่าประเทศไทยกับรัสเซียก็มีความสัมพันธ์ทั้งในระดับรัฐบาลและเอกชนกับเอกชนประชาชนกับประชาชนอยู่แล้วคนรัสเซียมาเที่ยวประเทศไทยมากถึง 1.8 ล้านคนนะคะมากที่สุดถือว่าเป็นคนรัสเซียมากที่สุดในยุโรปนี่ค่ะเลยต้องบอกว่าจากยุโรปคนรัสเซียมาเที่ยวเมืองไทยมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นในโอกาสที่ผู้นำทั้งสองประเทศจะได้พูดคุยกันเนี่ยก็คงจะได้พูดในเรื่องของการยกระดับความสำคัญให้กระชับแน่นแฟนขึ้นแล้วก็โอกาสทางธุรกิจอื่นๆที่สำคัญอีกอันนึงรัสเซียเป็นผู้ผลิตปุ๋ยนะคะแล้วก็เป็นแหล่งผลิตพลังงานที่สำคัญเพราะฉะนั้นท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนพลังงานขาดแคลนปุ๋ยและที่จะนำไปสู่ค่าครองชีพสูง
5: สำหรับการเดินทางครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการสร้างช่องทางใหม่ให้ภาคธุรกิจไทยเพิ่มโอกาสการส่งออกสินค้าไทยสู่ตลาดที่มีศักยภาพต่อยอดความร่วมมือด้านพลังงานและความมั่นคงทางอาหารรวมถึงดึงดูดการลงทุนในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอันจะช่วยสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาวผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
3: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดขับเคลื่อนนโยบายมหาดไทยทำทันทีเพื่อดูแลแก้ปัญหาให้กับประชาชนในทุกมิติน
7: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยณห้องประชุมราชสีชั้น2อาคารสาราว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงภารกิจสำคัญที่ผ่านมาเช่นการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อขับเคลื่อนการเข้าร่วม OECD ของไทยในอนาคตซึ่งมีความสำคัญทั้งในด้านการค้าการลงทุนการทำสัญญากับนานาชาติกระทรวงมหาดไทยจึงต้องขับเคลื่อนนโยบายมหาดไทยใสสะอาดเพื่อยกระดับมาตรฐานต่างๆขึ้นให้สอดคล้องกับการเข้าร่วม OECD และการจัดงานราชภัฏราสู่สากลซึ่งสามารถใช้โอกาสนี้ในการสนับสนุนและส่งเสริมสินค้าผ้าไทยที่มีศักยภาพของแต่ละจังหวัดให้ไปถึงระดับสากลได้รวมทั้งได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการทุกจังหวัดดูแลทุกหน่วยงานให้พร้อมทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพตามนโยบายมหาดไทยทำทันทีซึ่งครอบคลุมภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยในทุกมิติอาทิลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แก้ไขปัญหาความมั่นคงป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตลอดจนให้ความสำคัญกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนื่องจากเป็นโครงการที่ช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนโดยตรงรวมถึงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อผลักดันให้ประชาชนพ้นจากความยากจน
8: ดังนั้นวันนี้ผมขออนุญาตสั่งการนะครับไม่ใช่กำชับนะครับการจังหวัดทุกจังหวัดได้ดูแลองค์คาพยพในอำนาจของท่านให้มีความพร้อมมากที่สุดทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยมีเงินใช้มีความสะดวกในการรับบริการภาครัฐเพื่อให้คุณภาพชีวิตของเขาได้ถูกปรับระดับยกระดับขึ้นมาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับสำหรับช่วงนี้ขอให้ทุกจังหวัดได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็เป็นโครงการที่มีจุดประสงค์เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนโดยตรงรวมถึงการให้การสนับสนุนในการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ
7: นายกรัฐมนตรียังย้ำถึงความสำคัญของนโยบายความมั่นคงทั้ง9ด้านของรัฐบาลโดยเฉพาะการจัดการชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมโดยเฉพาะกรณีชาวต่างชาติขับรถจักรยานยนต์ชนแพทย์เสียชีวิตในพื้นที่เกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยยืนยันว่าจะไม่ยอมให้คนต่างชาติมารังแกคนไทยและย้ำว่าหากมีเหตุอุกฉกรรจ์เช่นนี้และชาวต่างชาติที่กระทำการดังกล่าวยังได้รับการประกันตัวจะถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ยังขาดความใส่ใจและทำงานได้ไม่เต็มที่และหากมีการสั่งการให้ติดตามในประเด็นใดๆขอให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้องชี้แจงมาโดยละเอียด เพื่อสร้างความกระจ่างให้กับสังคมและบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชนอย่างเต็มที่ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: ประชาชนใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสยอดรวมกว่า 30,000 ล้านบาทโดยวันนี้เริ่มเปิดให้ใช้จ่ายในโครงการผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มเป็นวันแรกสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังเปิดเผยข้อมูลโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ณเวลา 23:00 น.วันนี้มีประชาชนผู้จะรับสิทธิ์แล้วกว่า 26,400,000 รายขณะนี้มีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จและพร้อมใช้งานแล้วกว่า 1,400,000 ร้านค้าสำหรับยอดการใช้จ่ายในโครงการมียอดรวมกว่า 33,500 ล้านบาทโดยแบ่งเป็นเงินที่รัฐบาลร่วมจ่าย 17,571 ล้านบาทและเงินที่ประชาชนจ่ายอีกกว่า 12,779 ล้านบาทนอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้ที่ใช้จ่ายผ่านโครงการสำเร็จแล้วเกือบ25ล้านรายและมีผู้ที่ใช้สิทธิ์ครบวงเงิน 1,000 บาทแล้วกว่า 3,100,000 รายและตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปร้านค้าในโครงการเริ่มเปิดให้บริการผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มได้แล้วและเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลซึ่งวันนี้เป็นวันแรกที่รัฐบาลเปิดให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์สั่งอาหารผ่านระบบฟู้ดเดลิเวอรี่บน4แพลตฟอร์มหลักได้แก่ Shopee Food Lineman Grab Food และ Robinhoodหลังจากที่เปิดให้ร้านค้าระบบถุงเงินลงทะเบียนเชื่อมระบบมาตั้งแต่วันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาสำหรับเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ฟู้ดเดลิเวอรี่ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30กันยายน2569ระหว่างเวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.ของทุกวันในส่วนของภาพรวมโครงการรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการเพิ่มช่องทางฟู้ดเดลิเวอรี่ในครั้งนี้จะช่วยกระจายเม็ดเงินลงสู่เศรษฐกิจฐานรากและชุมชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงยิ่งขึ้นส่วนการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสในจังหวัดยะลายังคงคึกคักขณะที่ผู้ประกอบการในพื้นที่พอใจโครงการนี้ช่วยกระตุ้นยอดขายเพิ่มขึ้น
7: บรรยากาศวันแรกของการเปิดให้ประชาชนได้ใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ที่จังหวัดยะลาในช่วงเช้าที่ผ่านมายังคงไม่คึกคักมากนักเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการเดินทางไปทำงานและส่งบุตรหลานไปโรงเรียนจึงนิยมแวะซื้ออาหารจากหน้าร้านโดยตรงอย่างไรก็ตามคาดว่าในช่วงหลังเที่ยงของวันนี้บรรดากลุ่มข้าราชการและพนักงานออฟฟิศจะเริ่มสั่งซื้ออาหารผ่านระบบฟู้ดเดลิเวอรี่กันมากขึ้นสำหรับภาพรวมการใช้จ่ายผ่านการสแกนสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสณหน้าร้านพบว่าประชาชนยังคงเดินทางมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องในขณะที่นางวนิดาสุนทรวาทีซึ่งเป็นเจ้าของร้านโรตีบางบ่าวเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ผ่านมาได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากลูกค้าเพราะช่วยลดภาระค่าครองชีพในชีวิตประจำวันได้สำหรับวันแรกของการเปิดระบบเดลิเวอรี่ทางร้านเข้าร่วมโครงการผ่านแพลตฟอร์ม LINEMAN เชื่อว่ามาตรการนี้จะช่วยกระตุ้นยอดขายให้ดีขึ้นอย่างมากอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: อุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ยังมีฝนตกเพิ่มขึ้นวันที่17ถึง19มิถุนายนนี้ก่อนเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงตั้งแต่วันที่27มิถุนายนต่อเนื่องถึงกลางเดือนสิงหาคม
11: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าแม้สัปดาห์นี้ปริมาณฝนทั่วประเทศจะลดลงเล็กน้อยแต่ในช่วงวันที่17ถึง19มิถุนายนจะมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากร่องมรสุมจากจีนตอนใต้เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นมีพื้นที่เฝ้าระวังได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงราย น่านรวมถึงจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬและภาคใต้ที่ภูเก็ตและพังงาจะมีฝนเพิ่มขึ้นเช่นกันส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะเกิดฝนตกในช่วงเวลาเย็นจากนั้นตั้งแต่วันที่20มิถุนายนเป็นต้นไปปริมาณฝนจะลดลงอย่างชัดเจนก่อนเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงคาดการณ์ว่าจะเริ่มตั้งแต่วันที่27มิถุนายนยาวต่อเนื่องไปจนถึงกลางเดือนสิงหาคมจึงขอให้ประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานเตรียมสำรองน้ำและใช้น้ำอย่างประหยัด
12: พื้นที่ที่เป็นรับลมมรสุมแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านรวมถึงจะมีฝนหนักบางพื้นที่ในโซนอีสานตอนบนแถวจังหวัดเลยบึงกาฬก็จะมีโอกาสที่มีฝนหนักได้บางพื้นที่27จะเห็นสัญญาณชัดเจนแล้วฝนทิ้งช่วงค่อนข้างที่จะยาวไปจนถึงประมาณกลางๆเดือนสิงหาคมก็จากปัจจัยที่ผมเรียนเบื้องต้นเนี่ยนะครับกรมก็ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นใน2เดือนที่เป็นช่วงฝนทิ้งช่วงเนี่ยก็จะทำให้ภาพรวมก็ยังมีฝนอยู่ในเกณฑ์ปกติส่วนที่มันมีฝนที่เป็นทิ้งช่วงแล้วก็ทำให้เกิดการแห้งแล้งฝากแจ้งเตือนประชาชนนะเฉพาะยิ่งพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานก็อาจจะมีผลกระทบมากกว่าเพื่อนก็ใช้น้ำที่มีอยู่ในพื้นที่อย่างเหมาะสมนะครับ
11: โฆษกกรมอุตุนิยมวิทยายังกล่าวถึงสภาพอากาศที่แปรปรวนในปีนี้เป็นผลจากปรากฏการณ์เอลนิโญที่ทำให้ประเทศไทยมีฝนน้อยกว่าค่าปกติแม้จะมีความกังวลเรื่องซูเปอร์เอลนิโญแต่ผลกระทบต่อไทยไม่น่ารุนแรงเท่าฟิลิปปินส์หรืออินโดนีเซียเนื่องจากยังได้รับความชื้นจากมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิกเข้ามาช่วยกรมอุตุนิยมวิทยาประเมินว่าในช่วง2เดือนข้างหน้านี้ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีความเสี่ยงต่อภาวะแห้งแล้งมากที่สุดปีนี้ปริมาณฝนจะไม่เหมือนปีที่แล้วเพราะจากปรากฏการณ์เอลนิโญจะทำให้มีฝนน้อยและมีโอกาสเกิดพายุที่เข้าสู่ประเทศไทยได้เพียง 1-2 ลูกเท่านั้นพนิษฐ์ น่านขวัญแสนสุขรายงาน
10: จังหวัดพะเยาวางมาตรการบริหารจัดการน้ำกว้านพะเยาช่วงฤดูฝนป้องกันน้ำท่วมและสำรองน้ำไว้ใช้ทั้งการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
13: นายภูธนะชมพูมิ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการจัดการน้ำกว้านพะเยาเพื่อวางแผนจัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความจำเป็นของพื้นที่โดยที่ประชุมมีมติกำหนดวันระบายน้ำจากกว้านพะเยาเป็นประจำทุกวันที่10ของทุกเดือนยกเว้นเดือนมิถุนายน2569นี้จะปรับเป็นวันที่20และเดือนเมษายนปี2570จะระบายน้ำหลังเทศกาลสงกรานต์เพื่อให้ประชาชนวางแผนการใช้น้ำได้อย่างเหมาะสมสำหรับแผนการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ตั้งเป้าหมายรวม6ล้านลูกบาศก์เมตรโดยในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมจะระบายน้ำเดือนละ2ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนเดือนสิงหาคมและกันยายนจะระบายน้ำเดือนละ1ล้านลูกบาศก์เมตรทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมควบคู่กับการกักเก็บน้ำสำรองไว้ใช้ในช่วงฝนทิ้งช่วงรักษาระดับน้ำให้สมดุลเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างยั่งยืนวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
10: จังหวัดอำนาจเจริญเร่งกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนรับมืออุทกภัยในฤดูฝนนี้
14: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและระบายน้ำไม่ทันในช่วงฤดูฝนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งดำเนินการกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำในลำคลองแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่และติดตั้งเครื่องสูบน้ำล่วงหน้าบริเวณจุดเสี่ยงนอกจากนี้ได้สั่งการให้ทุกอำเภอสำรวจแหล่งน้ำที่มีวัชพืชหนาแน่นโดยเฉพาะผักตบชวาและจอกแหนซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการเร่งด่วนในการกำจัดวัชพืชรวมถึงเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลเช่นรถแบ็คโฮเรือกำจัดผักตบชวาและเครื่องสูบน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญได้สั่งการให้อปท.ทุกแห่งจัดทำแผนเผชิญเหตุและแนวทางการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยมีการซักซ้อมแผนและจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในระดับอำเภอเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้จังหวัดขอความร่วมมือจากประชาชนในการไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำและร่วมเป็นหูเป็นตาหากพบจุดอย่างอุทกภัยสามารถแจ้งผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ทันทีพงศิริศรีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
10: กรมประมงประกาศมาตรการปิดอ่าวไทย2ช่วงในพื้นที่8จังหวัดเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายนนี้เพื่อคุ้มครองสัตว์น้ำในฤดูวางไข
15: ่นางถิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่ากรมประมงได้ออกมาตรการบริหารจัดการทรัพยากรในช่วงสัตว์น้ำมีไข่วางไข่เลี้ยงตัวอ่อนพื้นที่อ่าวไทยตอนในหรืออ่าวไทยรูปตัวกอประจำปี2569 พื่อคุ้มครองสัตว์น้ำให้ได้มีโอกาสสืบพันธุ์วางไข่และสามารถเจริญเติบโตให้เกิดความสมดุลกับการใช้ประโยชน์โดยจะปิดอ่าวไทยรูปตัวกอ2ช่วงช่วงที่1ถึงวันที่15สิงหาคมในพื้นที่จับสัตว์น้ำในทะเลอ่าวไทยตอนในฝั่งตะวันตกพื้นที่บางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครโดยจะเริ่มจากอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และสิ้นสุดที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 2,350 ตารางกิโลเมตรส่วนช่วงที่2ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมถึง30กันยายนในพื้นที่จับสัตว์น้ำในทะเลอ่าวไทยตอนในด้านเหนือพื้นที่บางส่วนของจังหวัดสมุทรสาครกรุงเทพมหานครสมุทรปราการฉะเชิงเทราและชลบุรีโดยเริ่มจากอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครและสิ้นสุดที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1,650 ตารางกิโลเมตรทางนี้กรมประมงขอความร่วมมือชาวประมงและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดหากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 1 ล้านบาทขึ้นอยู่กับขนาดของเรือประมงหรือปรับจำนวน5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำประมงชาวนันท์มาลีรายงาน
10: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศยกระดับสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดโลกผ่านการผลักดันสินค้าเกษตรแปรรูปมูลค่าเพิ่มและสินค้าเกษตรนวัตกรรมรองรับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่
16: นางสาวสุนันทากังวันกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อติดตามศักยภาพผู้ประกอบการสินค้าเกษตรแปรรูปมูลค่าเพิ่มณไร่องุ่นกรานมอนเต้และเขาใหญ่วานิลาซึ่งเป็นตัวอย่างของการนำวัตถุดิบทางการเกษตรมาต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้สะท้อนถึงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในการนำวัตถุดิบทางการเกษตรมาต่อยอดเป็นสินค้าพรีเมียมและสินค้าเกษตรนวัตกรรมที่มีศักยภาพในตลาดโลกซึ่งสอดรับกับแนวโน้มผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพความยั่งยืนและแหล่งที่มาของสินค้ามากขึ้นอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกล่าวว่าได้กำหนด4กลยุทธ์หลักในการผลักดันสินค้าเกษตรแปรรูปไทยสู่ตลาดโลกได้แก่การพัฒนาสินค้าพรีเมียมการส่งเสริมเกษตรยั่งยืนและระบบตรวจสอบย้อนกลับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอากริเทคและการรุกตลาดส่งออกศักยภาพสูงนอกจากนี้จะร่วมกับพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมาผลักดันสินค้าเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพของจังหวัดอาทิข้าวหอมมะลิทุ่งสำริดข้าวระยะเม่าและหมี่โคราชพร้อมรับประทานให้สามารถเข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศมากขึ้นทั้งนี้ตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าเกษตรแปรรูปไทยได้แก่สหรัฐอเมริกาจีนอินเดียญี่ปุ่นและออสเตรเลียโดยเฉพาะตลาดอินเดียที่มีอัตราการขยายตัวสูงขณะที่ตลาดศักยภาพในอนาคตยังครอบคลุมกลุ่มประเทศอาเซียนตะวันออกกลางและแอฟริกาซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศอยู่ระหว่างเร่งขยายโอกาสทางการค้าเชิงรุกอย่างต่อเนื่องปุริมปัตโสภาภาครายงาน
10: กระทรวงแรงงานป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กอย่างเป็นรูปธรรมส่งเสริมการมีงานทำสำหรับนักเรียนและนักศึกษาผ่านความร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นนำกว่า56แห่งทั่วประเทศ
17: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการใช้แรงงานที่ไม่เหมาะสมพร้อมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงการศึกษาการพัฒนาทักษะและโอกาสในการทำงานที่เหมาะสมตามช่วงวัยโดยกระทรวงแรงงานได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกส่งเสริมการมีงานทำสำหรับนักเรียนและนักศึกษาผ่านความร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นนำกว่า56แห่งทั่วประเทศรองรับตำแหน่งงานมากกว่า 10,000 อัตราเพื่อให้เยาวชนมีรายได้และประสบการณ์ทำงานที่เหมาะสมภายใต้การคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับเยาวชนที่ไม่ได้ศึกษาต่อเพื่อยกระดับจากการเป็นแรงงานไร้ฝีมือสู่แรงงานมีฝีมือส่วนด้านการคุ้มครองสิทธิเด็กได้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดห้ามนายจ้างจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเข้าทำงานอย่างเด็ดขาดส่วนเด็กอายุระหว่าง15ถึง17ปีสามารถทำงานได้เฉพาะงานที่กฎหมายกำหนดและต้องได้รับการคุ้มครองด้านสวัสดิการชั่วโมงการทำงานและความปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนดไว้พร้อมส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการทั่วประเทศประกาศเป็นสถานประกอบการกิจการปลอดแรงงานเด็กและปลอดการค้ามนุษย์ด้านแรงงานวาสนาตระเกตรายงาน
18: กฎหมาย มีไว้เพื่อปกป้องความยุติธรรมไม่ใช่เพื่อปกปิดความจริง
19: ผมดร.นัทดร.ณัฐวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมหาชนครับกฎหมายที่ดีเนี่ยสังคมต้องยอมรับได้ทุกฝ่ายดังนั้นผู้ใช้เนี่ยต้องมีความยุติธรรมไม่ได้หมายความว่าเจ้าพนักงานหรือเจ้าที่ของรัฐจะใช้อำนาจตามอำเภอใจโดยไม่ชอบหรือโดยทุจริตไปเรียกรับเงินเป็นค่าอำนวยความยุติธรรมอย่างเงี้ยกฎหมายบ้านเราก็ยังบัญญัติโทษไว้ถ้าใช้กฎหมายแล้วเนี่ยไม่อยู่บนหลักความถูกต้องเป็นผลร้ายกับสังคมอย่างแน่นอนครับ
18: กฎหมายที่ถูกต้องต้องคุ้มครองความจริงส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
10: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
20: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
10: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการสหรัฐและอิหร่านเห็นชอบกรอบข้อตกลงเพื่อยุติสงครามโดยร่างบันทึกความเข้าใจระหว่าง2ประเทศได้ข้อสรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าข้อตกลงกับอิหร่านเสร็จสมบูรณ์แล้วและช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกจะกลับมาเปิดอีกครั้งในวันศุกร์นี้และสหรัฐจะยกเลิกการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านสอดคล้องกับถ้อยแถลงของนายคาเซมกาลิบาบาดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านฝ่ายกฎหมายและกิจการระหว่างประเทศที่ระบุว่าอิหร่านและสหรัฐรวมจุดยืนที่สำคัญทั้งหมดไว้ในร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวแล้วและกำหนดการลงนามอย่างเป็นทางการที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันที่19มิถุนายนนี้ผู้นำอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีและอิตาลีออกแถลงการร่วมแสดงความยินดีที่สหรัฐและอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพซึ่งถือเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสที่จะฟื้นฟูเสถียรภาพของภูมิภาคตะวันออกกลางและสร้างความมั่นคงให้แก่เศรษฐกิจโลกพร้อมเน้นย้ำว่าอิหร่านต้องไม่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์และบรรดาประเทศในยุโรปจะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านเพื่อตอบสนองต่อขั้นตอนที่ชัดเจนและตรวจสอบได้เกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านแถลงการร่วมดังกล่าวยังเรียกร้องให้เร่งดำเนินการตามข้อตกลงระหว่างสหรัฐและอิหร่านซึ่งรวมถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งซึ่งมีเสรีภาพในการเดินเรืออย่างไม่มีเงื่อนไขและข้อจำกัดพร้อมเน้นย้ำว่ายุโรปจะทำงานร่วมกับสหรัฐอิหร่านและพันธมิตรในภูมิภาคตะวันออกกลางเพื่อคว้าโอกาสที่สำคัญนี้และบรรลุข้อตกลงทางการทูตระยะยาวรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย782รายในจำนวนนี้เสียชีวิต181รายโดยการระบาดยังคงจำกัดอยู่ใน3จังหวัดทางตะวันออกของ DR คองโกได้แก่จังหวัดอิตูรินอร์ทคิวูและเซาคิวูทั้งนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวซึ่งไม่มีวัคซีนป้องกันและวิธีการรักษาเฉพาะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะใน DR คองโกซึ่งเป็นศูนย์การระบาดขณะที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาเตือนว่าการรับมือเชื้อไวรัสอีโบลาใน DR คองโกกำลังเผชิญกับอุปสรรคหลายประการอาทิการขาดแคลนเวชภัณฑ์และสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่พร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้มีการยกระดับการรับมือเชื้อไวรัสอีโบลาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดข้ามพรมแดนไปทั่วทั้งทวีปแอฟริกา
20: กรมวิชาการเกษตรของศรีลังกาขอความร่วมมือให้เกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อรับมือกับผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนิโญซึ่งจะทำให้ศรีลังกามีปริมาณน้ำฝนลดลงและเผชิญกับภาวะแห้งแล้งในช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมนี้นายทุชาราวิกรมราชีอธิบดีกรมวิชาการเกษตรของศรีลังกาแนะนำให้เกษตรกรปลูกพืชระยะสั้นเพื่อเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์เอลนิโญอย่างไรก็ตามเกษตรกรไม่ควรตื่นตระหนกจนเกินไปแต่ควรบริหารจัดการน้ำด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เกษตรของรัฐรวมถึงติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดทั้งที่องค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐประกาศอย่างเป็นทางการว่าปรากฏการณ์เอลนิโญเกิดขึ้นแล้วในมหาสมุทรแปซิฟิกและคาดการว่ามีโอกาสถึง63%ที่ปรากฏการณ์เอลนิโญดังกล่าวจะทวีความรุนแรงเป็นซูเปอร์เอลนิโญในช่วงปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
0: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดแรกอินซีเหล็กเยอรมันโชว์ฟอร์มแกร่งสมราคาอดีตแชมป์โลก4สมัยไล่ถล่มทีมชาติกือราเซาน้องใหม่ฟุตบอลโลกครั้งนี้7-1โดยในเกมนี้เยอรมันขึ้นนำไปก่อน1-0จากเฟลิกเมชาจากนั้นคือราเซามาได้ประตูตีเสมอจากลิวาโนโคเมเนนเซียและทัพอินซีเล็กมารัวอีก6ประตูจากไคฮาแวด2ประตูนิโก้ชรอตเตอร์เบกจามาลมูเซียล่านาธาเนียลบราวน์และเดนิสอุนดาฟอีกคนละ1ประตูคว้า3แต้มแรกในฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้สำเร็จนอกจากนี้ยังทำให้ทัพอินซีเล็กทำประตูรวมในศึกฟุตบอลโลกไปแล้ว239ประตูมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกส่วนการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่ม E โกติวัวเอาชนะเอกวาดอร์1-0คว้า3แต้มแรกในฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้สำเร็จเช่นเดียวกันสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของกลุ่ม E เยอรมันพบเอลกวาดอร์ในวันที่21มิถุนายนเวลา 3:00 นตามเวลาประเทศไทยและกือราซาวพบโกติวัวในวันเดียวกันเวลา 7:00 นด้านการแข่งขันในกลุ่ม F นัดแรกทีมชาติญี่ปุ่นพบทีมชาติเนเธอร์แลนด์เกมนี้ทัพอัศวินสีส้มได้ประตูออกนำไปก่อนจากลูกมงของเวอร์จิลฟันไดค์ในนาทีที่51จากนั้นทัพซามูไรบลูมาได้ประตูตีเสมอจากเคนโตะนากามูระในนาทีที่57ต่อมาในนาทีที่64เนเธอร์แลนด์ได้ประตูขึ้นนำอีกครั้งจากคริสเทนซิโอซัมเมอร์วิลจากนั้นญี่ปุ่นมาตามไปเสมออีกครั้งจากไดจิคามาดะในนาทีที่89จบเกมเสมอกัน2-2แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของกลุ่ม F เนเธอร์แลนด์พบสวีเดนในวันที่21มิถุนายนเวลา 0:00 นตามเวลาประเทศไทยและญี่ปุ่นพบตูนิเซียในวันเดียวกันเวลา 11:00 นและในวันนี้ยังมีการแข่งขันอีก1คู่โดยเป็นการแข่งขันในกลุ่ม Hระหว่างสเปนพบเคปเวิร์ดแข่งขันเวลา 23:00 นคิดไซโค้งสื่อกีฬาชั้นนำจากประเทศไทยรายงานว่าสโมสรอาบีโอมิยะอาริจาทีมจาก J2 ลีกรองของประเทศญี่ปุ่นปิดดีลคว้าตัวสุพนัทเหมือนตาศูนย์หน้าทีมชาติไทยวัย23ปีไปร่วมทีมในฤดูกาล 2026-2027 สำหรับอาบีโอมิยะอาริจาคือสโมสรที่อยู่ในเครือของ Red Bull ปัจจุบันมีเจอร์เก้นคล็อปอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนลิเวอร์พูลดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฟุตบอลระดับโลกมีหน้าที่ดูแลภาพรวมของทุกสโมสรที่อยู่ในเครือตั้งแต่วางนโยบายการทำทีมเลือกโค้ชหรือแม้แต่สเกาต์นักเตะดังนั้นการที่อาบีโอมิยะอาดิจาคว้าตัวสุพนัทเหมือนตาไปร่วมทีมย่อมได้รับความเห็นชอบจากอดีตโค้ชผู้ยิ่งใหญ่ของลิเวอร์พูลด้วยแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500ออสเตรเลียนโอเพ่น2026ที่เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวหมิวพรปวีช่อชูวงมือวางอันดับ2ของรายการและมืออันดับ8ของโลกพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ให้กับอากาเนะยามากุชิมือ1ของรายการและมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่น0-2เกม20-22และ18-21คว้ารองแชมป์ไปครองกอล์ฟ LPGA ทัวร์ประเภททีม2คนรายการดาวแชมเปี้ยนชิพที่รัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริการอบสุดท้ายเป็นการแข่งขันประเภทโฟร์บอลปรากฏว่า คู่ของพี่น้องโปรโมโปรเมโมริยาจุธานุการและเอริยาจุธานุการอดีตแชมป์ปี2021เก็บเพิ่มอีก2อันเดอร์พาสกอร์รวมเป็น7อันเดอร์พา273จบอันดับ23ร่วมขณะที่แชมป์เป็นของ2สาวอเมริกันจีน่าคิมกับยาน่าวิลสันร่วมทำสกอร์17อันเดอร์พา263เหนือกว่าอันดับ2ชเวฮเยจินกับคิมฮโยจู2โปรชาวเกาหลีใต้2สตรกส่วนเนลลี่คอด้าโปรมือ1ของโลกชาวอเมริกันที่จับคู่กับโอลิเวียโควานจากเยอรมันจบอันดับ17ร่วมสกอร์รวม8อันเดอร์พา272บาสเกตบอล NBA รอบชิงชนะเลิศนัดที่5นิวยอร์กนิกเอาชนะซานอันโตนิโอสเปอร์94-90ส่งผลให้ชนะซีรีส์4-1เกมคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของสหรัฐอเมริกาไปครองได้สำเร็จและเป็นการกลับมาคว้าแชมป์ได้อีกครั้งในรอบ53ปีนับตั้งแต่ปี1973การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติสะสมคะแนนเยาวชนโลก ITF World Tennis Tour Junior ระดับ J30 รายการปีนาง J30 ITF World Tennis Tour Junior ครั้งที่3ที่ประเทศมาเลเซียรอบชิงชนะเลิศชายคู่พศินสินฉลองจับคู่กับแดนไทยตากล้องคู่มือวางอันดับ3ของรายการชนะคู่ของธรรมะโคซิริกับไตรศรีเสน2-0เซต6-4และ6-4คว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับคะแนนสะสมอันดับโลกคนละ 6.25 คะแนนส่วนคู่ของธรรมะกับไตรได้คะแนนสะสมคนละ 3.25 คะแนนด้านประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศธรรมะโคซิริ12,176เยาวชนโลกแพ้เฉินหงจุย12,377เยาวชนโลกจากไต้หวัน0-2เซต6-7ไทยเบรก3-7และ2-6จบรองแชมป์พร้อมรับคะแนนสะสมอันดับโลก18คะแนนขณะที่เฉินหงจุยได้คะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก30คะแนนการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่2ที่สนามหน้าเมืองจังหวัดกำแพงเพชรระยะทาง76กิโลเมตรนายสุนทรรัตนากรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานประเภทถนนส่วนผลการแข่งขันเพชรระดามั่นคงนักปั่นเยาวชนดาวรุ่งจากทีม Fisherman Friend กองบิน46พิษณุโลกโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมต่อเนื่องคว้าแชมป์ประเภทถนนรุ่นประชาชนหญิงด้วยเวลา2 ชั่วโมง 11.15 นาทีหลังจากก่อนหน้านี้เพิ่งคว้าแชมป์เสือภูเขาทางเรียบมาครองด้านรุ่นประชาชนชายที่1เป็นของยูฟคุยเปอร์จากทีมเกมบุรีเวลา1 ชั่วโมง 36.31 นาทีขณะที่พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพอใจภาพรวมการแข่งขันที่มีนักปั่นกว่า500คนเข้าร่วมชิงชัยพร้อมชื่นชมผลงานนักปั่นดาวรุ่งที่กำลังเติบโตขึ้นมาเป็นกำลังหลักของวงการจักรยานไทยในอนาคตสำหรับรายการต่อไปเป็นการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ที่เขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายนนี้นางกุสุมาลสว่างศรีผู้จัดการทีมยิมนาสติกทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกม2026เปิดเผยความพร้อมของทัพยิมนาสติกไทยก่อนลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยยิมนาสติกลีลายังคงฝึกซ้อมเข้มวันละ8ชั่วโมงพร้อมเตรียมดึงโค้ชระดับโลกจากอุซเบกิสถานรวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการเต้นและจิตวิทยาการกีฬาเข้ามาเสริมศักยภาพนักกีฬาขณะที่ยิมนาสติกศิลป์ชายถูกส่งไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่จีนเพื่อทดสอบความพร้อมและศึกษาคู่แข่งระดับโลกโดยเชื่อว่าช่วงเวลาอีก3เดือนที่เหลือจะเพียงพอสำหรับการยกระดับผลงานของทั้ง2ประเภทก่อนถึงเอเชียนเกมปุริพัฒน์สอนการรายงาน
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าเครื่องเบญจรงค์ตอนที่หนึ่งคำว่าเบญจรงค์หรือเครื่องเบญจรงค์เป็นเครื่องกระเบื้องเคลือบเขียนสีหลายสีโบราณนิยมเขียนลวดลายเป็น5สีได้แก่สีขาวสีดำสีเขียวสีเหลืองและสีแดงจึงเป็นที่มาของชื่อเบญจรงค์ซึ่งแปลว่า5สีคำว่าเบญจรงค์เขียนสระเอบอใบไม้ยอหญิงจอจานรอเรืององูคอควายกระรันโดยนำคำยืมภาษาบาลีและสันสกฤต2คำคือเบญจะแปลว่า5กับรงแปลว่าสีมารวมกันเครื่องเบญจรงค์ของไทยไม่จำกัดว่าต้องเขียนสีครบทั้ง5สีแม้ว่าเขียนเพียง3สีหรือเขียนมากถึง8สีก็ยังคงเรียกด้วยคำนี้ปัจจุบันช่างไทยพัฒนาความรู้ไปมากสามารถคิดสีสำหรับเขียนบนเครื่องเบญจรงค์ได้มากถึง30สีทีเดียว
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
5: ้ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไปด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมและชัยภูมิอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:59 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง81เซนติเมตรและเวลา 21:34 สูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร31เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:42 สูงกว่าระดับเทปานกลาง73เซนติเมตรและเวลา 14:03 ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร7เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46
6: ต่อไปรับฟังข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริการโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่02-263-9600-99ต่อ1150มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการคลองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง19มิถุนายนนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดทางเว็บไซต์ princessngamjit.org LINE ID 0804042493หรือสอบถามได้ที่023547391-2ชั้น3คณะทันตแพทยศาสตร์ถนนโยธีเขตราชเทวีกรุงเทพโทรศัพท์022007639ในวันและเวลาราชการกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Qหรือติดต่อได้ตนเองได้ที่สำนักงานขนส่งทางนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต ต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือพาโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการอัตราว่างครั้งแรกจำนวน1อัตรานักวิชาการเผยแพร่จำนวน1อัตราวิศวกรปฏิบัติการจำนวน2อัตราและนักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการจำนวน11อัตราผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dip.thaijobjob.com ตั้งแต่วันนี้ถึง3กรกฎาคม2569กรมสอบสวนคดีพิเศษรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการด้านคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงินและคดีภาษีอากรเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการด้านปฏิบัติการพิเศษเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการด้านกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานรวม60อัตราผู้สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์ dsi.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนี้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษตามโครงการความร่วมมือการผลิตครูกรณีพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกรุงเทพมหานครประจำปีการศึกษา2568ตำแหน่งครูผู้ช่วยจำนวน11กลุ่มวิชารวม122อัตราสำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหลักสูตร4ปีอัตราเงินเดือน 18,220 บาทประกอบด้วยกลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษกลุ่มวิชาแนะแนวกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์กลุ่มวิชาดนตรีสากลกลุ่มวิชาอนุบาลศึกษากลุ่มวิชาภาษาไทยกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษกลุ่มวิชาฟิสิกส์กลุ่มวิชาพละศึกษาและกลุ่มวิชาคหกรรมผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่กกหรือกสศกกสรับรองและกำหนดผู้สนใจยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการรับสมัครด้วยตนเองที่สำนักการศึกษาเลขที่86ถนนลาดย่าแขวงคลองสานเขตคลองสานกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่15ถึง26มิถุนายนนี้ในวันเวลาราชการเวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ต่อไปขอเชิญรับฟังบทความประจำวัน
7: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องหยินหยางท่านผู้ฟังคะหยินและหยางเป็นแนวคิดปรัชญาของชาวจีนที่มีมาแต่โบราณจากการสังเกตและค้นพบลักษณะที่สำคัญของธรรมชาติว่าสิ่งต่างๆประกอบด้วยสองด้านซึ่งขัดแย้งกันต่อสู้กันพึ่งพากันแยกจากกันไม่ได้โดยสีดำแทนหยินสีขาวแทนหยางมีการกล่าวถึงหยินหยางเป็นครั้งแรกซึ่งถูกบันทึกในคัมภีร์อี้จิงในสมัยโบราณหยินและหยางจึงถูกนำมาใช้ในวิชาการเช่นการพยากรณ์อากาศภูมิศาสตร์ห่วงจุ้ยดาราศาสตร์คณิตศาสตร์และหมายรวมถึงการแพทย์แผนจีนด้วยบทความประจำวันในวันนี้จะกล่าวถึงหนึ่งในการดูแลสุขภาพตามหลักการแพทย์แผนจีนนั่นคือการรับประทานอาหารหรืออาหารเป็นยาได้อย่างไรโดยต้องเช็คร่างกายเราก่อนว่ามีลักษณะเป็นไปในทางหยินหรือหยางเพื่อเลือกว่าเราควรทานอาหารลักษณะใดลักษณะร่างกายหยินจะพูดเสียงเบาตกใจง่ายค่อนข้างเก็บตัวหายใจเบาชีพจรเต้นช้าหน้าซีดขาวขี้หนาวแขนฝ่ามือฝ่าเท้าและขาเย็นกินอาหารได้น้อยไม่ค่อยเจริญอาหารท้องอืดง่ายหรือระบบย่อยไม่ค่อยดีไม่ค่อยกระหายน้ำเป็นต้นอาหารหยินคืออาหารที่กินแล้วให้ความรู้สึกเย็นมีรสชาติขมเปรี้ยวและเค็มรวมไปถึงอาหารที่ผ่านการปรุงรสด้วยวิธีต้มนึ่งตุ๋นเป็นต้นเนื้อสัตว์เช่นเนื้อเป็ดเนื้อปูเนื้อหมูเป็นต้นผ ผักและผลไม้ได้แก่กล้วยส้มแตงโมแอปเปิ้ลกีวีแคนตาลูปถั่วฝักยาวถั่วแขกแตงกวาป่วยเล้งมะเขือเทศเป็นต้นดังนั้นคนที่มีร่างกายเป็นไปในทางหยินหรือลักษณะเย็นควรรับประทานอาหารหยางที่มีฤทธิ์ร้อนลักษณะร่างกายหยางจะมีความคล่องตัวพูดเก่งคิดไวกระวนกระวายง่ายกระฉับกระเฉงขี้ร้อนชีพจรเต้นเร็วอารมณ์เสียง่ายหน้าแดงหายใจแรงหงุดหงิดง่ายตัวร้อนกินเก่งท้องผูกคอและปากแห้งเป็นต้นอาหารหยางคืออาหารที่กินแล้วให้ความรู้สึกร้อนมีรสชาติเผ็ดหวานรวมไปถึงอาหารที่ผ่านการปรุงรสด้วยวิธีทอดย่างรมควันเป็นต้นเนื้อสัตว์ได้แก่เนื้อวัวเนื้อไก่เนื้อแพะเป็นต้นผักและผลไม้ได้แก่มะเขือยาวพริกผักชีต้นกระเทียมขิงมะละกอโหระพากาแฟ

0: จบบทความประจำวันเรื่องหยินหยางเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: แบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
3: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกาคณิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรัมและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

ชีวิตทั่วทิศทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยค่ะวันนี้วันจันทร์ที่15มิถุนายน2569นะคะพบกับดิฉันสุภชลินโพทองนาคชานช่างเหล็กและคุณวรรณชัยจิตทิวงเช่นเคยค่ะ
1: วันแรกของสัปดาห์นะครับกับสาระข่าวสารที่เต็มอิ่มในรายการของเราเกือบ1ชั่วโมงนี้วันนี้เรื่องของการแพทย์แผนไทยแฟนๆอาจารย์ได้ดาวรอสักครู่นะครับคุณสายชนีสั่งวันนี้ช่วยควบคุมเสียงนะครับตอนนี้แล้วก็มีคุณรัชภาครัตนาบ้านกล้วยมาประสานงานรับสายโทรศัพท์ท่านผู้ฟังทีมนิวมีเดียก็ดูแล Facebook Live ซึ่งในขณะนี้ก็ไลฟ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยน้ำตกทีโรสูครับฉากหลังมองจากด้านบนไกลๆแต่พอมาเป็นฉากหลังแล้วมันใกล้เข้ามามันก็เลยมองไม่เห็นแบบเบิร์ดไอวิวเท่าไหร่แต่เป็นว่าเป็นน้ำตกที่สวยอันดับต้นๆของโลกนี่คือเขาพูดกันนะ
0: ค่ะ
1: แล้วอยู่จังหวัดตากของเรานี่เองอำเภออุ้งผางนะครับซึ่งในส่วนของหน้าฝนฤดูฝนแบบนี้ต้องไปเที่ยวน้ำตกบ้านเราเนี่ยน้ำตกสวยๆได้แห่งแต่ว่าทีโรซูนี่ถือว่าอลังการมากปลายฝนต้นหนาวแล้วก็ช่วงนี้ช่วงต้นฝนก็เที่ยวได้เพราะว่าช่วงกลางฝนเนี่ยเขาจะปิดนะครับมาดูกันก่อนว่าน้ำตกแห่งนี้โดดเด่นเรื่องอะไรความสูงก่อนเลยความสูงนี่ถือได้ว่าสูงมากสูงจากระดับน้ำทะเล900เมตรนะครับเกิดจากลำห้วยลำน้ำทั้งสายตกลงสู่หน้าผาสูงชันน้ำไหลแรงตลอดปีครับกว้างประมาณ500เมตรไหลลดหลั่นเป็นชั้นๆขึ้นชื่อว่าเป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและสวยงามที่สุดในไทย
0: นะคะ
1: ขอไปครับ
0: สวย
1: มีข้อมูลจากแหล่งข่าวนะครับที่เป็นเจ้าหน้าที่ของจังหวัดตากนะครับบอกว่าถูกจัดให้เป็นน้ำตกที่สวยงามอันดับต้นของโลกเลยเพราะว่ามีเว็บไซต์ต่างประเทศอย่าง worldofwaterfalls.com นะครับจัดอันดับให้ทีโรซูสวยงามอันดับ2ของเอเชียเลยนะครับแหมน่าภูมิใจททสำนักงานตากก็เลยร่วมมือกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับลงพื้นที่สำรวจเส้นทางท่องเที่ยวพร้อมกับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ในบริเวณน้ำตกทีโรซูก็เชิญชวนนะครับให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาตั้งแต่มิถุนายนนี้นะครับเพราะว่ามิถุนายนเนี่ยถือเป็นช่วงเวลาที่น้ำตกมีความสวยงามเป็นพิเศษก่อนที่เขาจะปิดกันในช่วง1กรกฎาคมจนถึง31สิงหาคมปิด2เดือนนะครับปิดเพื่อฟื้นฟูสภาพธรรมชาติแล้วมาเปิดอีกที1กันยาตอนนี้เที่ยวได้เที่ยวเลยใครที่มีแผนไปเที่ยวนะครับทีโรซูเป็นหนึ่งในที่ที่น่าไปมากสัมผัสมนต์เสน่ห์ของผืนป่าและความยิ่งใหญ่ของสายน้ำยังไม่เคยไปเลยพี่สุภชลินเคยไป
0: เคยไปแล้วค่ะคือเป็นที่ที่เรียกว่าต้องเดินข้ามเขาไปแล้วก็ล่องแพไปคือได้บรรยากาศของการเดินป่าด้วยนะคะแล้วก็ล่องแพไปด้วย
1: ไม่มีรถไปถึงสบายๆ
0: เดี๋ยวนี้ก็จะทันสมัยขึ้นมีรถไปถึงแต่ว่าในช่วงฤดูฝนเขาจะไม่ให้รถขึ้นก็จะต้องเดินกันก็11กิโลที่จะต้องเดินเดินป่านะคะแล้วก็ต้องถือไม้เท้าเดินไป
1: ได้
0: บรรยากาศสงบดีค่ะแล้วก
1: ็
0: ธรรมชาติเนี่ยสีเขียวแบบที่เห็นในภาพที่ทาง Facebook Live เนี่ยแต่ละอาจจะไม่ได้เห็นสีเนาะวันนี้สีครึมครึมไปนะคะ
1: ครับ
0: ก็จริงๆถ้าใครได้ไปสัมผัสก็ถือว่าเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะต้องหาเวลาไปถ้าเกิดว่าคนที่ชอบแนวแอดเวนเจอร์เดินทาง
1: นะคะ
0: ที
1: ่
0: น
1: ี
0: ่ต้องไป
1: นะครับแต่จะไปได้ก็ต้องมีเงินก่อนเนาะมีทุนทรัพย์นะคร
0: ับใช่วันนี้เป็นวันที่15มิถุนายนนะคะเป็นวันเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย plus 6040ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะตอนนี้รัฐบาลก็เปิดโอกาสให้ฟู้ดเดลิเวอรี่เข้ามาร่วม4แพลตฟอร์มด้วยกันนะคะโดยมีทั้ง Shopee Food Line Man Good Food แล้วก็ไอ้ Grab Food แล้วก็ Robin Hood นะคะที่จะมีร้านอาหารเชื่อมระบบกับแอปพลิเคชันถุงเงินซึ่งสะท้อนถึงความพร้อมในการที่จะเข้าร่วมมาตรการนะคะขยายช่องทางการขายเพิ่มรายได้แล้วก็อำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้มากขึ้น15มิถุนายนถึง30กันยายนนี้6โมงเช้าถึง3ทุ่มนะคะสามารถใช้สิทธิ์บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ผ่าน4แพลตฟอร์มค่ะ
1: ขณะที่การลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เนี่ยนะครับที่เปิดให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมยืนยัน 4-21 มิถุนายนนะครับตอนนี้มีผู้ลงทะเบียนแล้วเกือบ12ล้านรายและมีผู้ที่ยังไม่ยืนยันนะครับกว่าอีก1ล้าน3แสนรายก็ขอประชาสัมพันธ์ให้เร่งยืนยันสิทธิ์กันนะครับซึ่งกระทรวงการคลังจะประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมโดยผู้ที่ผ่านการตรวจสอบและยังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนสามารถยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมถึง12มกราคมปีหน้าเลยนะครับและเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่1สิงหาคมปีนี้เป็นต้นไปส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ระหว่าง17ถึง31กรกฎาคมและจะประกาศผลอุทธรณ์ในวันที่14กันยายนครับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบในรอบอุทธรณ์จะสามารถใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐได้1ตุลาคมเป็นต้นไปครับ
0: เรียกว่าตอนนี้ต้องหาทางใช้สิทธิ์ให้คุ้มนะคะรวมไปถึงคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนไม่ยืนยันสิทธิ์รีบทำ อาจจะต้องแสดงความเสียใจกับตัวเองไว้ก่อนตอนนี้ 1,000 บาทสำหรับเดือนนี้หมดแล้ว
1: เร็วมากซึ่ง
0: ก็เลยไม่ได้ใช้สิทธิ์
1: ไม่ใช่คนเดียวแน่นอนผมได้ยินมาเยอะหลายท่านแล้วที่บอกว่า
0: หมด
1: บางคนหมดภายในไม่ถึง10วันแรก
0: สิแค่นั้นวันนี้เริ่มฟู้ดเดลิเวอรี่เลยไม่ได้ใช้บริการเลยต้องรอเดือนหน้าน
1: ะ
0: ค่ะตอนนี้เราไปคุยเรื่องสุขภาพกันนะคะพบกับอาจารย์เนตรดาวยงศรีรออยู่ในสายเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีอาจารย์ครับ
0: อ้าวอาจารย์อยู่ไหมคะ
1: เหมือนจะหลุดไปสักเล็กน้อยเดี๋ยวต่อสายกันสักครู่นะครับจะคุยกันกับการแพทย์แผนไทยดูแลสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทยเป็นประจำทุกวันจันทร์เช่นนี้แหละครับมาดูแลสุขภาพกันไปเรื่อยช่วงนี้สุขภาพก็อาจจะเปราะบางกันบ้างนะหลายคน
0: ใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: ช่วงเข้าสู่ฤดูฝน
0: ช่วงฝนตกเนี่ยมันจะมีอากาศที่แปรปรวนกลางวันร้อนนะคะกลางวันช่วงกลางวันร้อนกลางคืนเย็นอากาศเย็นแล้วก็จะมาเจอฝนอีกบางคนกระหม่อมบางโดนฝนเล็กๆน้อยๆก็
1: โอ้ใช่
0: ก็ป่วย
1: เพียงแค่ความเย็นชื้นตรงข้างบนหัวนิดเดียวเท่านั้นเองก็เป็นไปได้นะปวดหัวได้เหมือนกัน
0: แค่โดนละอองฝน
1: ใช่นั่นสิ
0: หรือบางคนเป็นภูมิแพ้เวลาโดนอากาศที่แปรปรวนหรือว่าฝนตั้งเขามาเขาก็จะเริ่มมีอาการละหายใจไม่สะดวกใช่ค่ะมันจะเป็นของอาการภูมิแพ้นะคะเรื่องนี้เราคงจะต้องพูดคุยอาจารย์เนตรดาวมาหรือยังเอ่ย
1: น่าจะยังนะเดี๋ยว
0: ยัง
1: น
0: ะคะ
1: เดี๋ยว
0: รอแจ้งมาอีกทีนะคะว่าอาจารย์พร้อมหรือยังนะคะ
1: นะครับ
0: ตอนนี้ทาง Facebook Live นะคะมีมาทักทายหลายๆท่านบอกว่าอาจจะออกจากบ้านไปฟังในรถนะคะอาจจะเสียงชัดเจนขึ้นคุณพิสมัยนะคะก็ทักทายเข้ามาคุณพิกุลค่ะแล้วก็มีเจ้าเดิมนะคะแม่แต๋วแหววสวัสดีทั้งสองท่านรอฟังเสียงอาจารย์เนตรดาวอยู่นะคะแล้วก็ชมว่าน้ำตกสวยด้วย
1: น
0: ี่ คุณอเนกนะคะสิ่งส่งสติ๊กเกอร์มาทักทายกันคุณรจนาบุรณกิตติค่ะแชร์แล้วนะคะใครที่ดูอยู่ก็กดไลค์กดแชร์ได้นะคะว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: คุยเรื่องสุขภาพค่ะแล้วก็เตรียมที่จะเปิดสายให้กับทุกท่านด้วยนะคะโทรเข้ามาได้ที่เดี๋ยวจะแจ้งเบอร์โทรศัพท์อีกทีวันนี้ใช้เบอร์ไหน
1: ใช่ครับ
0: รอจะเน็ตดาวนิดนึงนะคะ
1: ใช่เลยครับก็
0: คุยเรื่องคนละครึ่งอีกสักนิดไหมคะไม่ใช่คนละครึ่งไทยช่วยไทยพลัส
1: น่าจะมาแล้วนะครับอาจารย์
0: มาแล้ว
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: จังครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีทั้งสองท่านค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะอาจารย์คะอาจารย์ใช้คนละไทยช่วยไทยพลัสหรือยังคะ
2: ใช่แล้วค
0: ่
2: ะ
0: ใช่แล้วนะคะยังไม่หมดใช่ไหมคะ
2: น่าจะย
0: ัง วันนี้เขาเปิดให้ใช้ฟู้ดเดลิเวอรี่แล้วนะคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: วันนี้อาจารย์มีอะไรมาฝากท่านผู้ฟังบ้างคะ
2: เหมือนเดิมค่ะเป็นการรายการส่งสมุนไพรมาช่วยแล้วก็มีจดหมายมานิดหน่อย
0: ค่ะ
2: มาจากคุณกาญจนารอดกลิ่นค่ะไซน้อยนนทบุรีค่ะส่งเป็นดอกมะลิซ้อนมาให้คุณพัฒารัชภาค่ะพนมไพร101ค่ะส่งเป็นดอกมะลิซ้อนมาเช่นกันคุณรังสิมาพุ่มพวงค่ะอุตรดิตถ์เป็นดอกมะลิซ้อนค่ะคุณวาดวันเพลงเพลาบางเสาธงสมุทรปราการค่ะเป็นดอกมะลิซ้อนค่ะคุณธมาพรแซ่อึ้งค่ะกันทราลมศรีสะเกษค่ะบอกว่าส่งดอกมะลิที่ปลูกเองไหว้พระแล้วก็ตากไว้ให้1ถุงฟังรายการทุกวันจันทร์ค่ะได้ประโยชน์มากจะได้ดีทุกๆท่านนะคะจากธมาพรแซ่อึ้งศรีสะเกษค่ะคุณสุพรางด่านนอกค่ะอำเภอโคงค่ะนครราชสีมาเป็นดอกมะลิค่ะคุณผาสุกคุณมีค่ะพระนครศรีอยุธยาค่ะเป็นดอกมะลิเช่นกันคุณวินัยมนวิเศษค่ะศรีราชาชลบุรีเป็นดอกมะลิค่ะคุณปรีชาอมรฉัตรค่ะลาดพร้าวกรุงเทพเรานี่แหละค่ะเป็นดอกมะลิกับราชปูค่ะอีกท่านนึงเป็นคุณยายสมควรค่ะคุณยายสมควรบอกว่าเป็นบ้านอยู่บ้านโคกน้อยค่ะพนมไพร101คราวนี้ส่งดอกมะลิมาให้เขาติดตามรายการเป็นประจำอยากจะโทรเข้าไปหาแต่โทรไม่ติดเลยค่ะยายเองมีโรคประจำตัวเบาหวานช่วงนี้เวลาจะลุกขึ้นมีอาการเวียนหัวอยากทราบว่ามีวิธีไหนช่วยได้บ้างค่ะขอบคุณรายการดีๆและจะติดตามต่อไปนะคะจากยายควรค่ะคือพอลุกขึ้นแล้วมีอาการหน้ามืดอะค่ะมันเป็นได้ทั้งความดันสูงและความดันต่ำเป็นได้ทั้งเบาหวานเบาหวานไม่ว่าจะน้ำตาลสูงหรือน้ำตาลต่ำก็เวลาเคลื่อนไหวตัวปีนเปลี่ยนอิริยาบถก็ทำให้เกิดอาการวูบได้เหมือนกันหรือมีอาการมึนศีรษะความดันสูงหรือความดันต่ำเคลื่อนไหวตัวก็มีอาการทำให้รู้สึกเวียนหัววิงเวียนได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องหาสาเหตุว่ามันมาจากอะไรกันแน่เพราะว่าถ้ามีโรคประจำตัวด้วยเนี่ยความดันก็มีผลเหมือนกัน ถ้านั้นในหูคงไม่ใช่แค่เปลี่ยนท่าอาจจะเป็นโครงเพลงเดินพวกนี้มีอาการหมดอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของระดับความดันหรือไม่ก็ระดับน้ำตาลในเลือดค่ะก็ประมาณได้เท่านี้เพราะว่าไม่ได้วัดความดันเลยประเมินไม่ได้แต่ระวังค่าน้ำตาลที่มันสวิงไปสวิงมาด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เรามีอาการวูบได้ขึ้นไส้เย็นหัววิงเวียนได้หมดเลยต้องคอยระมัดระวังด้วยค่ะอีกท่านหนึ่งเป็นคุณยายจันสมค่ะพอพิทักษ์ค่ะบอกว่าฟังรายการทุกวันจันทร์ดีมากแต่โทรไม่ติดยายมีอาการปวดมือโดยมากอ่านยากเป็นที่นิ้ว3นิ้วนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางปวดมากกลางคืนก็ปวดมากกวาดบ้านซักผ้าไม่ไหวจะปวดมากพอมียาอะไรทาได้บ้างยายมีโรคไตหมอบอกระยะ3เลยไม่อยากกินยาอยากได้ยาทายาพอกยาเลยยายรอฟังทางรายการนะหมอขอบคุณที่ทำรายการดีๆช่วยคนยากคนจนคนทุกข์จากโรคทำให้พอได้ลดทุกข์ลดโรคลงบ้างขอให้ทุกคนเจริญไม่เจ็บไม่ไข้อะไรจากยายจันทร์ค่ะขอบคุณมากค่ะอาการของคุณยายน่าจะเป็นเส้นประสาทมือมันถูกขังผืดรัดอะค่ะเพราะว่าที่พูดอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณยายชี้องค์ประกอบมาให้คือนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็กวาดบ้านไม่ได้พวกนี้จะมีอาการเช่นกวาดบ้านถูบ้านงอข้อมือหรือบิดผ้าเปิดลูกบิดจะมีอาการเจ็บปวดมากหรือนอนกลางคืนก็จะปวดมากเหมือนกันหมอเขาก็จะใช้วิธีใส่เฝือกเอาบางคนก็ใส่เฝือกบางคนถ้าไม่ไหวคุณหมออาจจะผ่าตัดเพื่อเอาผังผืดอันนั้นออกแต่ทีนี้ถ้าคุณยายได้การใส่เฝือกเป็นการพักมือไม่ให้ทำงานจนมากเกินไปเพราะนั้นไอ้ประสาทที่มันผ่านช่องเล็กๆของเราไปเนี่ยค่ะเราก็เมื่อมันถูกบีบรัดเนี่ยเราก็จำเป็นลองใช้วิธีการประคบเอาน่าจะดีกว่ายาทาอาจจะทำยากหน่อยยาพอกพอไม่มีความร้อนขึ้นเนี่ยการขยายตัวของหลอดเลือดหรือผังผืดกล้ามเนื้อต่างๆก็จะยากเพิ่มขึ้นแนะนำให้ใช้เป็นลูกประคบลูกประคบอะไรก็ได้ที่เราพอหาได้แต่ถ้าหาไม่ได้แนะนำให้หาใครหนูจะพูดช้าๆนะคะคุณยายจันสมให้หาใครมาสักกำมือหนึ่งใบยอเนี่ยเอามาสัก2ใบ3ใบก็ได้ค่ะเอาใบย่างก่อนแล้วก็ขยำใบมะละกอเนี่ยใบมันใหญ่มากใบเดียวก็เหลือเกินละค่ะก็เอามาย่างเหมือนกันแล้วก็ขยำบีบไปรวมกับใบยอไปรวมกับไพรแล้วก็หาหญ้าตีนกาหญ้าตีนกาเนี่ยมีขึ้นเกลื่อนทั่วไปมากเลยค่ะเราใช้เฉพาะต้นมันดอกไม่ใช้รากไม่ใช้ใช้เฉพาะต้นมันแล้วก็เอามาสับๆใส่รวมลงไปในลูกประคบใส่เกลือลงไปนิดหน่อยในลูกประคบแล้วก็เอาเหล้าขาวที่เราหาซื้อได้ทั่วไปเนี่ยพรมลงไปห่อปั้นมัดเป็นลูกประคบทำสัก2ลูกทำ2ลูกนะคะแล้วก็ไปนึ่งหลังจากนั้นประคบตั้งแต่หัวไหล่ประคบตั้งแต่หัวไหล่ไล่ลงมาจนกระทั่งถึงปลายนิ้วมือเน้นบริเวณข้อมือให้มากเน้นบริเวณข้อมือให้มากแล้วก็ค่อยๆนวดค่อยๆประคบไปเรื่อยๆทำวันละ2ครั้งก็ได้ค่ะเช้ากับเย็นทำติดต่อกันสัก 2-3 สัปดาห์ลูกประคบลูกหนึ่งเนี่ยใช้ได้นานนะคะไม่ได้หมายความว่าใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งพอเราใช้เสร็จเรียบร้อยรอให้เย็นใส่ถุงพลาสติกหรือถุงก๊อบแก๊บก็ได้มัดให้แน่นแล้วเก็บเข้าตู้เย็นแต่ถ้าเรานึ่งประคบทุกวันไม่ต้องเก็บค่ะก็นึ่งประคบไปเรื่อยๆทุกวันแต่ถ้าเราจะพักจะไม่ใช้เนี่ยเอาเก็บเข้าตู้เย็นแล้วเดี๋ยวก็ค่อยเอาออกมานึ่งใหม่ได้ลูกประคบหนึ่งลูกเนี่ยใช้ได้ถึง 2-3 อาทิตย์ก็ทำแค่ลูกเดียวก่อนแล้วเดี๋ยวก็ค่อยเปลี่ยนใหม่นึ่งประคบไปเรื่อยๆค่ะแต่ถ้ามีโรคประจำตัวเพราะว่าไม่ได้บอกมาว่าบอกแต่โรคไตไม่รู้ว่ามีเบาหวานร่วมด้วยหรือเปล่าถ้ามีเบาหวานร่วมด้วยแนะนำว่าให้คนอื่นทดสอบความร้อนให้ก่อนนะคะเพราะว่าผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยจะรับความร้อนเนี่ยได้ไม่ค่อยดีเท่ากับคนปกติธรรมดาให้คนที่มีอาการปกติไม่ได้เป็นโรคเบาหวานไม่ได้เป็นเรื่องของอาการชาจากปลายประสาทให้เขาทดสอบความร้อนแล้วก็ค่อยๆประคบสลับกันไปสลับกันมาแล้วทำอย่างนั้นทุกวันแล้วก็หลีกเลี่ยงการกางนิ้วมือเช่นการบิดลูกบิดการฝาดบ้านหรือการบิดผ้าพวกนี้หลีกเลี่ยงเราก็ไม่ควรทำแล้วเพราะว่าควรพักข้อมือแล้วก็ถ้ามีเฝือกมือมีเฝือกนะคะใส่มันก็จะประคองไว้ให้เราบาดเจ็บหรือเผลอไปทำท่าทางที่ไม่เหมาะสมเนี่ยจะค่อยๆลดลง ลองใช้รูปประพบดูก่อนค่ะนอกนั้นไม่น่ามีปัญหาอะไรหรือจะพบคุณหมอก็ได้นะคะคุณหมอก็จะให้เฝือกมือมาเหมือนกันถ้าเราเจ็บปวดมากๆคุณหมอก็จะให้หรือบางทีคุณหมออาจฉีดยามาให้เราก็จะฉีดยาก็จะฉีดได้ครั้งเดียวนะคะแล้วก็ต้องพักไปยาวนานแล้วก็ค่อยๆฉีดใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งอาการก็จะค่อยๆเบาลงแล้วแต่การเลือกใช้ถ้าอยากประคบก็ใช้สูตรที่บอกเนี่ยนะคะใช้ไพรสักกำมือหนึ่งใบยอสัก2ใบใบมะละกอใบเดียวหญ้าตีนกาสักกำมือหนึ่งเกลือก็ประมาณช้อนโต๊ะหนึ่งเหล้าก็พรมพอให้เปียกลูกทั่วทั้งลูกประคบแล้วก็มัดให้แน่นมัดเป็นลูกประคบกลมๆนั่งตั้งนึ่งไฟไว้ให้ร้อนหลังจากนั้นแล้วค่อยๆทดสอบเอาผ้าห่อสักหน่อยก่อนประคบนะคะประคบตั้งแต่หัวไหล่เน้นที่ข้อมือไล่จนออกปลายนิ้วอาการผังผืดที่บริเวณข้อมือที่ถูกรัดก็จะค่อยๆบรรเทาเบาบางลงก็พอช่วยได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ไหวก็พบคุณหมอได้นะคะคุณหมอที่ตามโรงพยาบาลเขาก็จะให้ยามาให้ยามาแต่ว่าถ้าแจ้งว่าเป็นโรคไตคุณหมอเขารู้เขาก็จะให้ยาที่ปลอดภัยไม่ต้องกังวลใดๆก็ขอให้คุณยายจันสมค่ะหายเป็นปกตินะคะขอบคุณมากค่ะเรียบร้อยค่ะ
0: ค่ะก็เป็นสูตรอย่างง่ายๆทำลูกประคบด้วยตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองแต่ต้องมีการประคบ 2-3 สัปดาห์นะคะก็จะเริ่มหายโอ้ตอนนี้มีสายมารอแล้วค่ะอาจารย์ค่ะขออาจารย์เน้นย้ำเรื่องการบริจาคสมุนไพรสักนิดนึงก่อนค่ะ
2: ท่านใดที่สนใจค่ะอยากร่วมบุญกับเราเป็นสมุนไพรค่ะก็ส่งมาได้ที่ตู้ปน59ปนสคือปปนเนสศาลาปนสบางนากรุงเทพฯ10260ใส่เบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะ027062610เผื่อเขาตามถูกเขาจะได้ส่งมาได้นะคะเราอยากได้รักชะพูมากรักชะพูมีความจำเป็นกับเรามากแล้วก็ดอกมะลิดอกพิกุลพวกนี้เรายังอยากได้อยู่ค่ะ
0: ค่ะเปิดสายนะคะตอนนี้เปิดสายแล้ว เบอร์ที่โทรเข้ามาตอนนี้เป็นเบอร์
1: 022769718นะครับมีสายมาจากยโสธรคุณสมศักดิ์ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ครับผมอยากจะเรียนถามหมอผมถ่ายไม่สะดวกครับถ่ายแข็งแล้วก็ถ่ายยาก
2: ค่ะ
3: แล้วก็เป็นคล้ายๆกับอะไรเราเรียกว่าอะไรนะก้นนะ
0: นี่สีดวงเหรอคะ
3: สีดวงครับ
0: ค่ะ
2: ค่ะ
3: ใช่ค่ะผมวันหนึ่งผมฟังผมได้ยินว่าไอ้ฝักคูณกับอะไรที่ใส่ถ่ายระบายครับ
2: ค่ะ
3: มันใช่ยังไง
2: อ๋อเคยกินยาถ่ายอยู่ไหมคะ
3: เคยแต่มันไม่ถ้ากินแรงไปมันก็เหนื่อยกินยา
2: เคยที่ว่ากินแรงนั่นคือยาอะไรคะ
3: ยาทำร้านขายยานั่นแหละจำชื่อไม่ได้
2: อ๋อค่ะคืออย่างนี้เนื้อในฝักคูณนะคะเนื้อในฝักคูณที่ดอกสีเหลืองนะคะดอกสีเหลืองนะแล้วก็จะใช้เนี่ยฝักจะต้องดอกฝักคูณนะคะดอกจะต้องสีเหลืองนะดอก
3: เป็นสีเหลือง
2: ฮะ
3: เอาดอกเอาอะไรเรียวเนื้อ
2: เอาฝักเอาฝักจะต้องเป็นสีดำดอกต้องเป็นสีเหลืองฝักต้องเป็นสีดำนะคะแล้วก็พอฝักสีดำแล้วเนี่ยเราเอามาตีให้แตกแล้วเราใช้ด้ามคอด้ามช้อนนะคะขูดออกเอาเนื้อออกมาแล้วหลังจากที่เราได้เนื้อแล้วเนี่ยค่ะเราได้เนื้อแล้วเนี่ยเราคัดเอาแต่เนื้อนะเม็ดกลมๆเม็ดกับแผ่นกลมๆไม่เอานะเอาแต่เนื้อสีดำเท่านั้นเอาแต่เนื้อสีดำเท่านั้นเก็บเข้าตู้เย็นแล้วเราก็แบ่งมาทีละช้อนชาแบ่งมาทีละช้อนชาเอาแต่เนื้อมาช้อนชาหนึ่งชงกับน้ำขิงชงกับน้ำขิงก็คือเอาขิงไปต้มได้น้ำมาแล้วก็เอาไอ้เจ้าเนื้อในฝักคูณเนี่ยชงกับน้ำขิงพอละลายก็ดื่มน้ำดื่มน้ำขิงนั้นเข้าไปก็จะช่วยระบายอ่อนๆแต่การที่เราถ่ายแข็งถ่ายยากเนี่ยต้นเหตุมันต้องกลับไปหาต้นเหตุก่อนนะคะว่าเรากินพวกผักนะคะผักที่มันเป็นสารใหญ่อะเรากินเยอะหรือเปล่าหรือเรากินแต่ข้าวเหนียวกับเนื้ออย่างเดียวเนี่ยมันก็จะไม่มีกากใหญ
3: ่ผมกินข้าวเจ้าครับผมกินข้าวเจ้าน
2: ั่นแหละกินข้าวเจ้าก็เหมือนกัน ถ้าจากข้าวเจ้าเนี่ยเปลี่ยนเป็นข้าวกล้องข้าวกล้องก็จะมีกากใยเยอะแล้วก็กินผักให้เพิ่มขึ้นกินน้ำให้เพิ่มขึ้นอุจจาระที่แข็งและถ่ายยากอ่ะมันจะค่อยๆบรรเทาลงมันก็ต้องไปแก้ที่ต้นเหตุเราจะไปแก้ที่ปลายเหตุโดยการไปกินยาถ่ายอย่างเดียวไม่ได้ต้องกินน้ำพอเข้าใจนะกินน้ำให้มากตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่คุณสมศักดิ
3: ์60ปีน้ำหนัก65ครับ
2: แล้วกินน้ำกี่ลิตรต่อวัน
3: ผมกินน้ำเยอะอยู่ครับ
2: เยอะสักกี่ลิตรเอ่ย
3: ประมาณวันหนึ่งได้ 3-4 ลิตรนะครับ
2: 3-4 ลิตรเลยเหรอทำไมยังถ่ายแข็งอยู่วะมันดูย้อนแย้งถ้านะกินน้ำ 3-4 ลิตรแล้วก็กินกากใยเยอะไหมคะกินผักเยอะไหม
3: ผักผมก็กินทุกวันครับ
2: กินให้เยอะหน่อยนะกินผักให้เพิ่มขึ้นแล้วไอ้เจ้าเนื้อในฝักคูณที่เราให้กินมันจะได้ผลถ้าน้ำหนัก
3: เกินเนื้อมันกลมไม่เอาใช่ไหมครับ
2: แผ่นกลมๆกับเม็ดกลมๆไม่เอาแผ่นแบนๆกับเม็ดกลมๆไม่เอาเอาแต่เนื้อสีดำๆที่อยู่ในฝักคูณเอามาใช้เก็บเข้าตู้เย็นด้วยนะเวลาได้มาแล้วเก็บเข้าตู้เย็นเอามา1ช้อนชาคูณ
3: ๆ
2: เอาเนื้อมา1ช้อนชาเวลาได้เนื้อมาแล้วเราก็เก็บเข้าตู้เย็นใช่1ช้อนชา
3: ครั้งเดียว
2: ใช่ครั้งเดียวจ้ะ
3: อ๋อ1ช้อนชา
2: ครั้งเดียว
3: ครับ
2: ใช่ตอนท้องว่างๆไม่ตัดกระเพาะ
3: เราทิ้งฝุ่นได้ไหมครับ
2: อะไรนะคะ
3: ทิ้งเราทิ้งฝุ่นได้ไหมที่เขาปนเนี่ย
2: ได้ต้มน้ำขิงก็ได้เอาขิงผงก็ได้หรือน้ำขิงที่เขาขายในร้านสะดวกซื้อชงน้ำร้อนละลายก็ได้มันจะทำให้ลำไส้เราเคลื่อน
3: ครับขอบคุณครับ
2: มันก็จะช่วยกับเนื้อในฝักปูนก็จะได้ผลมากขึ้นค่ะ
3: ครับขอบคุณครับ
2: หายไวๆนะคะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะคุณสมศักดิ์คุณสมศักดิ์จากยโสธรนะคะเป็นอาการท้องผูกแต่กินน้ำก็เยอะนะคะกินน้ำเยอะ
2: เลยละค่ะ 3-4 ลิตรนี่เยอะเลยเพราะฉะนั้นเหลืออย่างเดียวคือกากใยน้อยเกินไป
0: ต้องกินผักช่วย
1: สำคัญมากนะวันไหนที่เรากากใยน้อยแล้วก็รู้สึกว่าขับถ่ายไม่ค่อยมาเหมือนกันนะ
2: ใช่ค่ะ
1: ใกล้ตัวมาก
0: ต้องดูแลเรื่องพฤติกรรมก่อนเพราะว่าอาจารย์บอกแหละว่ายามันก็คือปลายทางต้นทางสาเหตุของการอาการท้องผูกในมาจากเกินพฤติกรรมการรับประทานก็ต้องช่วยเพราะบางคนเนี่ยธาตุแข็งใช่ไหมคะอาจารย์คำว่าธาตุแข็งที่ว่าเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกัน
2: บางคนกินแค่น้ำมะขามเปียกหรือกินมะขามเปียกนิดหน่อยก็ระบายแล้วบางคนกินไปจนหมดปั้นมะขามเปียกก็ไม่ระบาย
0: ไม่ช่วย
2: ใช่มันแล้วแต่คนจริงๆแต่ว่าต้นทางเนี่ยเราต้องไปดูต้นทางว่าเรากินกากใยมากพอหรือเปล่าถ้ากากใยเรามากพอกากใยมากพอกินน้ำมากพอเหลือระบบเดียวแล้วลำไส้เคลื่อนไหวตัวยากเราก็จะใช้ยาที่เกี่ยวกับทำให้ลำไส้เคลื่อนตัวอย่างเช่นขิงอย่างเงี้ยค่ะมันก็ช่วยได้เราจะเอาแต่ตัวฝักคูณอย่างเดียวก็ไม่ได
0: ้
2: มันก็ต้องมีตัวช่วยตัวประคับประคอง
0: ตัวรสชาติของเต้าคูณเนี่ยเนื้อคูณเนี่ยมันจะมีรสขมไหมคะอาจารย
2: ์อมหวานปลาแล่มปลาแล่มอมหวานหน่อย
0: ๆมีหวานปลาแล่มปลาแล่มเพราะว่าน้ำขิงมันอาจจะมีรสชาติอีกแบบนึงแล้วก็เอาหวานไปตัดใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะตัวเนื้อในฝักคูณเนี่ยเป็นตัวยาระบายที่ดีตัวนึงด้วยเป็นยาระบายอ่อนๆแล้วก็ผสมกับขิงที่ขยับลำไส้ให้เคลื่อนตัวก็จะทำให้ยามีองค์ประกอบของยาเนี่ยครบถ้วนแล้วก็ทำให้เกิดการขับถ่ายได
0: ้แ
2: ต่เราก็บอกแล้วมันคือปลายทางกลับไปหาต้นทางก่อนถ้าต้นทางมันกลับมาดีแล้วเนี่ยปลายทางมันก็จะดีตามไปด้วยแต่ว่าถ้านั่งอยู่เฉยๆไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้บิดเบี้ยวตัวไม่ได้บริหารไม่ได้เหยียดยืดขาเนี่ยถ้าทำได้ช่วยทำมันก็จะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของลำไส้เพิ่มมากขึ้นค่ะ
0: ค่ะก็ต้องช่วยเรื่องของการเคลื่อนตัวของลำไส้
1: ช่วยได้ด้วยนะ
0: ค่ะเปิดสายนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีไหมคะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาจะมาพูดคุยกับอาจารย์เนตรดาวกันต่อแล้วก็เปิดสาย02-276-9718พักสักครู่ค่ะ
4: มวลทเวศทั้งแผ่นดินไม่เหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชน

0: ร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
4: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน
5: ช่วงที่2ครับ 13:34 นาทียังอยู่กับอาจารย์เนตรดาวเปิดสายคุยกันเรื่องสุขภาพกับแพทย์แผนไทยคุณสมศักดิ์จากยโสธรเหมือนจะโทรมาอีกรอบนะครับสวัสดีครับคุณสมศักดิ์ครับ
6: สวัสดีค่ะ
7: สว
6: ั
7: สดีครับผมอยากจะเรียนถามว่าเวลากินกินเวลาไหนครับ
8: กินก่อนนอนได้ค่ะท้องว่างๆหรือจะกินตื่นเช้ามาก็ทานได้ค่ะเอาท้องว่าง
7: ครับครับท้องว่างตอนท้องว่างเนาะก่อนนอนหรือตอนเช้าขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
6: ขอบคุณค่ะ
5: ขอบคุณครับ
8: ขอบคุณค่ะ
6: เมื่อกี้อาจารย์บอกไปว่าตอนท้องว่าง
5: โทรเก่งมากนะคนเดียวสามารถทำได้นะแต่ใครหลายคนที่ยังรออยู่และโทรไม่ติดเนี่ยตอนนี้ว่างแล้วครับ022769718022769718โทรศัพท์มาสอบถามทุกปัญหาสุขภาพกับอาจารย์เนตรดาวกันนะครับขณะเดียวกัน Facebook เองก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ท่านจะได้ฝากคำถามไว้ด้วยนะครับฝากข้อคิดเห็นฝากคอมเมนต์ดีๆไว้นะครับตอนนี้ก็มีสายเข้ามา
6: น่าจะเข้ามาเนาะ
5: นะครับก็เป็นสายจากคุณผาสุข
6: ค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดี
5: อยุธยานะครับ
6: สวัสดีค่ะคุณผาสุขไม่อยู่หรอคะ
5: เด
6: ี๋
5: ยวมาใหม่
6: นะคะ022769718นะคะ022769718สายว่างอยู่ตอนนี้คุณผาสุกโทรมาใหม่นะคะแหมเขาบอกว่าสายโทรติดยากจัง
5: มาแล้วนะครับสวัสดีครับ
6: มาแล้วนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผาสุกนะคะ
9: สวัสดีค่ะ
6: คุยกับอาจารย์เนตรดาวค่ะ
9: ค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะถามว่าคนที่เป็นไตอ่ะเขาบอกว่ากินข้าวไรเบอรี่ไม่ได้จริงไหมคะไรเบอรี่ก็ข้าวกล้องอะค่ะ
10: ใช่ค่ะเขาก็ไม่ให้ทานเพราะว่าสีมันเข้มเกินไปก็ทานข้าวขาวเป็นปกติค่ะ
9: อันนี้มันคนกินเนอยากให้มันช่วยระบายไงคิดว่าเกิดจริงมันช่วยระบายได้
10: อ๋ออยากให้ระบายค่ะก็ทานผักสีขาวค่ะทานผักสีขาวพวกผักกาดขาวกะหล่ำปี มะเขือยาวอะไรพวกนี้ค่ะที่เป็นกากใหญ่ผักสีซีด
6: ๆ
10: มันก็จะช่วยให้เกิดการขับถ่ายระบายได้ค่ะหมอคุณหมอจำกัดน้ำได้ยังคะ
9: ยังค่ะ
10: ยังก็ทันนะ
9: หมอแค่ว่าคุณบอกว่าอย่าให้เป็นเบาหวานกับความดันถ้าเกิดเป็นสองตัวแล้วไตมันจะเสื่อมเร็วขึ้นอีก
10: อ๋อใช่ค่ะใช่
6: แต่
9: เป็นคนที่อดหวานไม่ได้
10: ความดันอะไรนะคะอะไรนะคะ
9: เป็นคนที่อดหวานไม่ได้ค่ะแต่ก็จะเป็นเบาหวานแต่ว่ามันเห็นว่าไม่กินหวานมันหงุดหงิด
10: ก็โชคดีไปที่ยังไม่เป็นเบาหวาน
9: ไม่เป็นเบาหวานแล้วมันถึงความดันค่ะเป็นแต่ไขมันในเลือดอย่างเดียว
10: ค่ะดีค่ะดีก็รักษาระดับความดันไว้แล้วก็อยากกินเค็ม
9: เค็มตอนนี้ลดได้แต่หวานลดไม่ได้ค่ะคุณหมอมีอะไรที่มันทำให้ลดหวานได้ไหมคะ
10: อดใจค่ะได้แต่อดใจ
9: ถ้าไม่กินมันหมดคุณกิจค่ะคุณหมอคุณกิจจริงๆค่ะ
10: น้ำตาลในเลือดต่ำหรือเปล่าคะ
9: ไม่ทราบค่ะเพราะตอนแฟนอยู่นี่หูทะเลาะกับแฟนเลยพลาไม่ได้กินหมดหยุดมากก็แฟนเสียไปแล้วมีใครบ่นเสียก
6: ินเต็มที่ค่ะแฟนไปก่อนอีกต่างหาก
9: ค่ะแฟนไปแล้วเลยมีคนบ่นเลยเดี๋ยวนี้กินเต็มที่เลยวัน3มื้อเลยของหวานขนมหวาน
10: อะไรคะที่กินเต็มที่เนี่ย
9: ค่ะ
10: อะไร
9: ของหวานกินหมดเลย
10: ขนมหวานขนมไทย
9: ค่ะไม่ขนุนไฟทองหยอดอะไรแบบนี
6: ้โอ้เบาก็ดีนะคะ
10: ใจเย็นๆนะคะใจเย็น
9: ตัวยาไม่มีอะไรที่ทำกินแล้วมันทำให้เบื่อได้ไหมคะ
10: ไม่มีอะค่ะเป็นแต่อดใจอย่างเดียวเลยค่ะ
9: โอ้โหทำใจยากจริงๆค่ะ
6: เป็นเหมือนกันค่ะครอบของหวานจ้ะก็เลยจะแต่มันไม่ดีขอบคุณค่ะคุณหมอสุขแต่มันไม่ดีกับโรคไตนะต่อไปข้างหน้าถ้าเกิดว่าเป็นเบาหวานขึ้นมาใช่ไหมคะอาจารย์
10: ใช่ความดันด้วยค่ะความดันก็จะทำให้ค่าของไตมีปัญหาร่วมด้วยเพราะว่าหลอดเลือดต่างๆมันก็จะค่อยๆแข็งตัวขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดแรงดันก็ค่าไตก็จะตามมาด้วยค่ะ
6: อ๋อค่ะมันจะมีผลสืบเนื่องกับโรคต่างๆนะคะถ้าเกิดว่าเราหยุดพฤติกรรมของการทานไม่ทานเค็มไม่ทานหวานมากไม่ทานรสจัดมากๆเนี่ยแล้วก็ต้องถ้าเป็นโรคไตแล้วก็ห้ามทานอาหารที่เป็นของสีๆใช่ไหมอาจารย์
10: ของสีสีของ
6: ผัก
10: เค็ม
6: ผักสี
10: จ
6: ั
10: ดอะไรพวกนี้ค่ะ
6: ใช่จัด
10: สีผักสีเนี่ยตั้งแต่สีเขียวสีม่วงสีเหลืองสีแดงแดงอะไรพวกนี้หมดเลยค่ะให้เหลือแต่ผักสีซีซี
6: แม้กระทั่งข้าวที่บอกว่าข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นสีเข้มก็ไม่ได้
5: อดหวานวันนี้เด็กก็อดสิ่งเหล่านี้นะเพราะว่ายังทำใจได้มากกว่าการต้องอดของที่สำหรับแสลงโรคไตเยอะเหลือเกิน
10: ตอนนี้ยังมีโอกาสนะคุณผาสุกมีโอกาสเพื่อเผาๆลงหน่อยใจเย็นๆ
5: นั่นสิเดี๋ยวก็ชินนะช่วงแรกอาจจะเหมือนกับคล้าย
10: ๆใช่ค่ะ
5: อาจจะแบบทรมานหน่อยแต่ว่าต่อไปจะชินเอง
6: อาจารย์อาจารย์ก็ตอบแบบว่าช่วยนะว่าถ้ามีอะไรที่ทำให้ทานแล้วเบื่อของหวานไหมใจเนี่ยเนาะสำคัญที่สุด
5: ของนี้ไม่รู้จะแนะนำยังไงอาจารย์บอกมีสายมาจากกรุงเทพนะครับคุณอ้วนสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
11: สวัสดีอาจารย์และครู
10: สวัสดีค่ะ
11: ขอเรียนถามอาจารย์นะคะคือเราเป็นคนเป็นโรค IBS นะคะจะถ่ายบ่อยแล้วก็จะฉี่บ่อยด้วยค่ะแล้วเวลาพอกับระหว่างวันนี้หรือกลางคืนเนี่ยจะมีเหมือนเมือกออกมาอยู่ตลอดมันเป็นเพราะอะไรคะ
10: คืออย่างนี้ค่ะมันเป็นอาการของโรคอันนี้แหละค่ะมันจะเป็นเมือกถ่ายเป็นมูกแต่ไม่ใช่อาการท้องเสียนะคะ
11: อ๋อค่ะ
10: มันไม่ใช่อาการท้องเสียแต่ปัญหาก็คืออยู่ที่ระบบความคิดของเราด้วยค่ะบางครั้งลำไส้มันเคลื่อนไหวตัวเร็วเกินไปแล้วก็ที่สำคัญที่สุดความวิตกกังวลด้วยค่ะ
11: อ
10: ๋
11: อค
10: ่
11: ะ
10: ความวิตกกังวลของเรานี่แหละที่ทำให้เราเกิดอาการนั้นได้เหมือนกันก็ต้องระวังความเครียดความวิตกกังวลต่างๆ
11: ค่ะแล้วเรื่องนี้มันมีอันตรายไหมคะมันมีเชื้อโรคมีอะไรคะ
10: ไม่มีเชื้อโรคค่ะมันเป็นระบบความเครียดของเราลำไส้มันเคลื่อนไหวตัวผิดปกติเพียงแต่ว่าเราต้องระมัดระวังเราเรียกว่าโรคลำไส้แปรปรวน
11: ใช่ค่ะอ๋อเพราะฉะนั้น
10: ตอนนี้เราคือถ้ามีความเครียดนะคะเราจะมันจะลักษณะของมันก็คือมันจะทำให้เราปวดมวนท้องขายลมเสียงดัง
11: ใช่
10: ใช่ ค่ะถ่ายลมเสียงดังเราก็จะเรียกโรคลำไส้แปรปรวนหรือ IBS อย่างที่เราบอกนี่แหละค่ะมันเป็นกลุ่มของลำไส้ที่มันไวต่อสิ่งเร้ามากๆก็เลยกระตุ้นให้ลำไส้เนี่ยทำหน้าที่ให้เป็นผิดปกติแต่ลมในท้องจะเยอะต้องคอยระมัดระวังเรื่องของความเครียดความวิตกกังวลแล้วก็ปัจจัยหลายอย่างนะคะที่ทำให้เกิดอาการโรคนี้เช่นกรรมพันธุ์ก็ได้สิ่งแวดล้อมก็ได้สภาพจิตใจก็ได้อ๋อค่ะแล้วโดยเฉพาะถ้าเราเปลี่ยนระบบเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนก็จะยิ่งไปทางใหญ่เพราะฉะนั้นต้องคอยระมัดระวังนั่นน่ะสิต้องคอยระวังด้วยความเครียดความวิตกกังวลภาวะซึมเศร้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากนมอาหารที่มีรสจัดรสมันจัดกะทิแอลกอฮอล์ชากาแฟช็อกโกแลตแยมผลไม้น้ำหวานน้ำผึ้งโซดาน้ำอัดลมระวังหมดเลยค่ะ
11: ไม่ทานเลยครับผม
10: ดีค่ะดีค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เหลือภาวะจิตใจอย่างเดียวแล้ว
11: อ๋อค่ะไม่เป็นไรนั่งสมาธิอยู่บ้าง
10: ดีค่ะดีค่ะรับมวยจีนก็ได้ค่ะช้าๆฝึกสมาธิสวดมนต์ผ่อนคลายหาวิธีคลายเครียดแล้วก็อย่าลืมดื่มน้ำด้วยนะคะ
11: โอ้ดื่มน้ำวันละประมาณ2ลิตร
10: มากก็ได้แล้วค่ะไม่ละค่ะไม่
11: ค
10: ่ะเพราะว่า IBS เนี่ยมันท้องผูกก็ได้ท้องเดินก็ได้นะคะต้องคอยระมัดระวัง
11: ด้วยแล้วคุณหมอให้ยามาระงับการถ่ายบ่อยเนี่ยควรจะทานไหมคะ
10: ก็ถ้าเราถ่ายบ่อยก็ไม่ดีนะคะแล้วเราไปไหนมาไหนก็ลำบาก
11: ใช่ๆ
10: บางคนแค่เห็นรถติดก็ปวดท้องทันทีเลย มันเป็นความเครียดค่ะมันเป็นความเครียดเพราะฉะนั้นคุณหมอก็จะให้ยาควบคุมให้ลำไส้เคลื่อนไหวตัวช้าลง
11: ใช่
10: การทำให้ลำไส้เคลื่อนไหวตัวช้าลงเพื่อลดการขับถ่ายมากๆไม่งั้นเราอ่อนเพลียเสียน้ำเพื่อไม่ไหวก็ต้องคอยกินน้ำบ่อยๆ
11: ใช่ทานน้ำเกลือได้ไหมคะ
10: เกลือแร่ถ้าเราทานแล้วถ้าเรามีอาการถ่ายเหลวบ่อยๆแต่โรคนี้ถ้าได้ถ่ายลมออกไปอาการปวดต่างๆก็ลดลงเลย
11: อ๋อไม่โล่งเลยค่ะ
10: ใช่ค่ะมันจะโล่งค่ะใช่ต้องคอยระมัดระวังเวลาปวดทีเหงื่อแตกทั้งตัวต้องคอยดูแลตัวเองแล้วก็สามารถทานน้ำเกลือได้ถ้ากรณีเราเสียน้ำหรือถ่ายเยอะเกินไปกินยาที่คุณหมอบอกก็ได้นะคะแล้วก็พยายามควบคุมจิตใจเราอย่าเครียดมากมันไม่มีการติดเชื้อนะคะไม่มีการติดเชื้อใดๆทั้ง
11: สิ้นในดวงนะคะไม่เกี่ยวกับ
10: แต่ถ้าเราถ่ายบ่อยก็จะเป็นฤทธิ์ดวงนะคะ
11: อ๋อแต่ไม่บ่อยมากแล้วค่ะพอทานยาหมอแล้วน้อยลงหน่อยแล้ว
10: ดีค่ะดี
11: ค่ะค่ะ
10: แล้วก็ระวังการควบคุมอัตราการหายใจแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับหัวใจพวกนี้ค่ะต้องคอยระมัดระวังแม้กระทั่งการกินยาหอมก็ต้องคอยระวังนะคะเพราะยาหอมกินแล้วเดี๋ยวลำไส้มันเคลื่อนใหม่มันก็ต้องแรง
11: โอ้แล้วทานยาหอมเม็ดแค่ค่ะทั้งละ2เม็ดแต่ไม่ได้ทานบ่อย
10: ทานได้นะทานก็ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะ
11: โอเคขอบพระคุณอาจารย์แล้วก็พูดถึงอาจารย์2ท่านด้วยนะคะ
12: ขอบคุณ
11: อาจารย์มันนะ
12: หายไวไวนะคะหายไวไว
10: หายไวไวนะคะ
5: เพิ่งจะทราบว่ามีโรคแบบนี้ด้วยอ
12: าจารย์ค่ะโรคนี้มีชื่อภาษาไทยไหมคะ
10: ลำไส้แปรปรวน
12: ลำไส้แปรปรวน
10: ใช่ค่ะ
12: เกิดจากความเครียด
10: เป็นส่วนหนึ่งค่ะเป็นองค์ประกอบหนึ่งแต่อาหารการกินด้วยค่ะของทอดของมันอะไรพวกอย่างเงี้ยที่อาหารที่มีรสเผ็ดรสจัดอาหารออกร้อนน้ำขิง อะไรที่มันทำให้ลำไส้เคลื่อนนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่มาจากกรรมพันธุ์ก็มีเยอะแยะค่
12: ะ
10: เช่นคุณพ่อคุณแม่เป็นก็ลูกเป็นด้วยหลานเป็นไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็จะก็มีผลเหมือนกัน
12: มันแปลกดีนะคะเป็นโรคที่แบบปัจจัยแวดล้อมมันก็เสริมทำให้เกิดโรคอาการกำเริบขึ้น
5: ครับ
10: ใช่ค่ะบางคนแค่ขึ้นทางด่วนเห็นรถติดปวดท้อง
5: โอ้โห
12: แปลก
10: ปวดท้องทันทีเลยค่ะ
12: ค่ะ
5: มันต้องจิตวิทยานะมันเป็นเรื่องแบบนั้นไป
12: ค่ะ
5: เอาละครับมีอีกหนึ่งสายจากกรุงเทพเช่นเคยครับคุณทวีสวัสดีครับ
12: สวัสดีค่ะคุณทวีคะ
13: สวัสดีครับ
12: ค่ะ
10: สวัสดีครับ
13: ผู้จัดรายการสองคนแล้วคุณหมอด้วยครับผมตวีอายุ78ครับอยู่มีบุรีครับ
12: ค่ะ
13: คุณหมอครับผมในโรคนี้มานานแล้วครับคือว่าตอนนั้นเช้าเนี่ยมันจะไอมากเลยไอมากไอตลอดไอนานแล้วกินยาอะไรก็ไม่หายแล้วก็ ตอนนี้ไอมากจะเป็นกระเพาะหรือจะเป็นกดไหลย้อนก็ไม่รู้ไอมากแบบไอน้ำลายตอนเช้าไอมากเลยไอขึ้นกระมงไอจนเหนื่อยตอนนี้เลือดออกแล้วมันเป็นสาเหตุอะไรบ้างเปล่าครับเนี่ย
10: คืออย่างนี้ค่ะกดไหลย้อนเนี่ยเขาจะชอบไอเวลาที่เราล้มตัวลงนอนเวลาที่เราล้มตัวลงนอนนะคะมันจะไม่ได้เลือกเวลาแต่มันจะเกิดเฉพาะพอล้มตัวลงนอนกดมันจะพ้นขึ้นมาแล้วมันไประคายเอาหลอดนะคะเอามาระคายก็เกิดอาการไอแต่ถ้าเรากลางวันเราไม่ได้นอนไอก็จะน้อยลงแต่พอตกกลางคืนนอนใหม่ไออีกเพราะฉะนั้นพอบอกไอเวลาเช้าเนี่ยนอนเวลาเช้าหรือว่าตอนเช้าตื่นแล้วถึงไอ
12: ค่ะ
13: ตอนเช้าไอครับ
10: ตื่นแล้วถึงไอใช่ไหมคะ
13: ครับไอมากเลยไอ
10: กลางคืนกลางคืนเวลานอนไอไหมคะ
13: ไอบางคราวแต่ตอนเช้าไอมาก
10: ตอนเช้าไอมากโอเคแล้วมีโรคประจำตัวอื่นไหมคะ
13: ผมเป็นโรคเกี่ยวเป็นกระเพาะในลีนตั้งแต่ไหนมาเลยครับเนี่ย
10: ค่ะมีปัญหาโรคกระเพาะไอตอนเช้า
13: แล้วก็เป็นโรคปอดมาแต่หายแล้ว
10: อ๋อแต่มีเลือดออกนี่ไม่ดีนะคะเลือดที่บอกมีเลือดออกเนี่ยตอนไหนคะ
13: เลือดแต่ไม่ได้ออกบ่อยเราคล้ายว่าถ้าไอมากอะไรเลือดจะออกเลือดออกแดง
10: ๆนั่นน่ะสิคุณทวีอยู่ที่ไหนคะเนี่ยกทม
12: มีนบุรีค่ะอาจารย์
10: อยู่มีนบุรี
13: กทมครับ
10: ทำยังไงถึงจะมาหาได้ล่ะ
13: 68ว่าผมฟังคุณหมอทุกวันเลยโอ้ย
10: เจ็ดแปดถ้ามาพบก็จะมียาเขาจะมียาเม็ดกับยาต้มไปให้กินเพียงแต่เราต้องสังเกตเราว่าช่วงบ่ายๆเย็นๆเรามีอาการคล้ายๆขนลุกหรือหนาวร้อนหรือเปล่า
13: ไม่ครับ
10: ดีแล้วค่ะดีแล้วมีรอยโรคเดิมคือปอด
13: ไม่จะเกี่ยวกับปอดหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าเป็นมาโรคสองครั้งแต่หาย
10: ค่ะก็มีรอยโรคเดิมคือปอดกับวันนั้นโรคก็หายแล้วล่ะหมอก็ให้ยาก็หายละยังไงมาพบดีกว่าค่ะเพราะว่าอย่างนี้มันดูได้ทั้งสองทางค่ะกดไหลย้อนหรือไม่ก็ล่องรอยของโรคเดิ
12: ม
10: มันก็ทำให้เกิดความเสื่อมของโรคเดิมเนี่ยมันทำให้เกิดความเสื่อมได
12: ้
10: อาจจะไม่ได้มันไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นวัณโรคอีกครั้งนึงนะคะแต่พอมีเลือดออกแล้วก็กังวลเพราะว่ากดไหลย้อนมันไม่ได้สามารถทำให้ขนาดไอจนกระทั่งมีเลือดออกมันต้องไอแรงมากนะคะ
12: ค่ะคุณทวี
13: เดี๋ยวว่ากระเพาะเป็นแผลหรือเปล่าครับหมอ
10: กระเพาะเป็นแผลก็ไม่น่าจะไอเป็นเลือดขนาดนั้นนะคะถ้ากระเพาะเป็นแผลคุณทวีไปสังเกตอีกครั้งหนึ่งตอนเราถ่ายหนักอะค่ะถ่ายอุจจาระเนี่ยอุจจาระมีสีเข้มหรือมีสีดำหรือเปล่า
13: ไม่ครับแต่บางครั้งอุจจาระก็มีเลือดด้วย
10: ถ้าอุจจาระมีเลือดเนี่ยไม่ได้มาจากลำไส้ไม่ได้มาจากกระเพาะอาหารค่ะมาจากลำไส้ใหญ่เกิดอาจจะเกิดจากลิ้นสีดวงการปริมีแผลบริเวณลำไส้ใหญ่แต่ถ้ามาจากกระเพาะอาหารเนี่ยมันเลือดเนี่ยที่มันโดนกรดในกระเพาะอาหารมันจะกลายเป็นสีดำแล้วก็อุจจาระออกมาจะเป็นสีดำสีดำดำคล้ำๆแต่ถ้ามาจากสดถ้ามีเลือดสดเลยไม่ได้มาจากกระเพาะอาหารค่ะมาจากระบบลำไส
12: ้
10: ที่ไม่ได้ผ่านกรดในกระเพาะอาหาร
13: แล้วผมจะไปบริการไป
10: พรุ่งนี้เลยก็ได้ค่ะอะไรนะคะ
13: วันอังคารมันจะไปพบหมอครับ
12: ดีค่ะ
5: ดีครับ
10: ดีค่ะ
12: ดีค่ะไปตรวจก่อนเนาะจะได้รักษาได้ถูกว่า
5: เป็นอะไรใส่เพชรเกษม68นะครับ
13: ขอบคุณมากครับผู้จัด2คนแล้วก็คุณหมอด้วยขอก็จะเดินเจริญ
12: ค่ะ
13: จ้า
12: ขอบคุณค่ะ
10: หายไวๆ
13: ครูประจำครับรายการดีครับ
12: ค่ะคุณทวีนะคะอยู่มีนบุรีหาทางไปที่เพชรเกษม68จะได้ไปตรวจร่างกายไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรนะคะ
5: แต่การไอนี้ส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับปอดใช่ไหมครับอาจารย
10: ์ก็มีปัญหาหลอดลมก็ได้กดไหลย้อนก็ได
12: ้
10: มันมีได้หลายทางนะคะ
5: ครับ
10: ก็เลยแต่ทีนี้กดไหลย้อนชอบไอกลางคืนไงคะ
5: ใช่
10: ถ้าเรานั่งตัวถ้าเราค่อยๆเอนตัวลง
14: ไม่ให้นอนราบเนี่ยอาการไอลดลง อันนี้เราก็ประเมินได้กดไหลย้อนเลยแต่กลางวันจะไม่ค่อยไ
12: อ
14: แต่อันนี้พอเช้าขึ้นมาไอเลยแต่กลางคืนตอนนอนไม่ไ
12: อก็น่าสงสัยว่าจะเป็นจากปอดหรือเปล่าใช่ไหมคะ
14: แล้วก็มีเลือดด้วยแล้วก็โดยเฉพาะโดยมีร่องรอยของปอดมาก่อนด้วยก็อาจจะเป็นรอยโรคเดิมหรือเปล่า
12: ค่ะ
5: เป็นไปได้ครับเอาละครับมีสายจากเพชรบุรีนะครับคุณประสงค์สวัสดีครับ
12: สวัสดีค่ะคุณประสงค์คะสวัสดีค่ะคุณประสงค์โทรจากเพชรบุรีนะคะค่ะเชิญค่ะ
15: จะบอกคุณหมอว่าพ่อเก็บดอกมะลิบอดฐานก็เยอะเลยจะส่งให้คุณหมอจะขอที่อยู่ค่ะ
12: น่ารักจังเลยค่ะ
14: ส่งมาที่ตู้ปอนอค่ะตู้ปอนอ59
15: ตู้ปอนอ59
14: ค่ะการปอนอสอเนี่ยปอนอสอคือปอปานอนเดนสอสาราค่ะปอนอสอบางนา
15: ปอนอสอบางนาค่ะ
14: กรุงเทพค่ะ
15: ค่ะ
14: 10260
15: 10260
14: ศูนย์ใส่เบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะ02
15: ค่ะ02
14: 706
15: 706
14: 26 10
15: 26 10
12: ค่ะ
15: ค่ะส่วนนะคะ02 706 26 10นะคะ
14: ค่ะใช่ค่ะ
12: ป้าประสงค์ปลูกเองเหรอคะ
15: เพราะว่าข้างบ้านเขาปลูกไว้เลยทีนี้มันดกเลยทีนี้ไปเก็บของเขาแล้วก็บอกว่าอนุญาตให้เก็บ แล้วเก็บมาบูชาพระแล้วก็เก็บดอกเอาไว
12: ้ค่ะ
15: เอาเก็บดอกเอาเสียบไม้บูชาพระแล้วก็โลกลูดเอาดอกเก็บไว้ให้คุณหมอเนี่ยเป็นกองเลยค่ะ
12: โอ้ดีจังเลยค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
15: ค่ะไม่มีสารพิษเลยค่ะค่ะ
14: ดีค่ะขอบพระคุณอย่างสูงเลยค่ะ
12: คุณค่ะ
15: จะส่งให้คุณหมอค่ะสวัสดี
12: ค
15: ่
12: ะ
14: สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ
12: รายการน่ารักจังเลยนะคะมีคำถามทาง Facebook Live มานะคะคุณเลยจ๋าถามอาการของโรคโลหิตจางค่ะมีอาการอย่างไรคะ
14: โรคโลหิตจางก็จะคนโบราณชอบบอกว่าคือเวลาที่เราไปไหนมาไหนหรือเราเข้าไปในสถานที่เย็นๆแล้วเราหนาวง่ายไหมคะพอเวลาหนาวง่ายๆเนี่ยคนชอบทักบอกว่าโลหิตจางหรือเปล่าก็จะหนาวกว่าปกติหรือเวลากินข้าวแล้วอะค่ะเวลาที่เรากินอาหารเนี่ยค่ะเม็ดเลือดแดงจะต้องมาออกันเพื่อรับเอาสารอาหารจากที่เรากินเข้าไปแล้วย่อยเนี่ยไปใช้เพราะฉะนั้นคนที่เลือดจางก็จะมีปัญหาตามมาเช่นพอกินอิ่มแล้วง่วงนอนหรือกินอิ่มแล้วเริ่มเหนื่อยหัวใจเริ่มสูบฉีดทำงานเพิ่มขึ้นแล้วก็ดูได้จากเหงื่อเล็บเปลือกตาก็จะเริ่มซีดแล้วก็อ่อนแรงวิงเวียนไม่ค่อยมีแรงวูบง่าย
12: ค่ะ
14: ก่อนเพียวิงเวียนก็จะเป็นเรื่องขององค์ประกอบสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะโลหิตจาง
12: ก็ต้องคอยสังเกตตัวเองนะคะแล้วก็ต้องบำรุงเลือดด้วยการรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมเยอะๆใช่ไหมคะอาจารย
14: ์ใบเขียว
12: ค่ะผักใบเขียว
5: ครับมีสายมาจากมุกดาหารครับคุณวิทูลสวัสดีครับ
12: สวัสดีค่ะ
16: ฮัลโหลสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับ
12: ค่ะ
16: สว
12: ั
16: สดีครับผม
12: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
16: ผมอยากจะเรียนถามเกี่ยวกับเรื่องเป็นโรคงูสวัสดนะครับผมทีนี้ที่ว่าไอ้ที่ว่าเข้ากระแสโลหิตนี่มันอันตรายไหมครับผม
14: คืออย่างนี้ค่ะงูสวัสดเป็นไวรัสงูสวัสดเป็นไวรัสต้องเข้าใจก่อนนะครับเป็นไวรัสแล้วมันก็จะแสดงออกมาตามผิวเราก็เป็นแนวตามเส้นประสาทเราทีนี้พอมันเกิดตุ่มพองใสขึ้นมามันก็จะมีอาการสามารถติดเชื้อแบคทีเรียเชื้อแบคทีเรียที่คืออยู่ภายนอกหรือร่องรอยอากาศเนี่ยติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำก็ทำให้เกิดหนองจากตุ่มใสๆกลายเป็นตุ่มขุ่นๆมีสีเหลืองๆเป็นหนองตรงนั้นแหละที่มันเป็นแบคทีเรียแล้วการที่มันจะติดเชื้อในกระแสเลือดได้ต้องปล่อยไว้นานไม่มีใครตายจากงูสวัสดค่ะเพียงแต่ปัญหาคือติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำแล้วปล่อยไว้จนนานเกินไปก็สามารถติดเชื้อในกระแสเลือดได้แต่แสดงว่าต้องนานมากนะ
16: ครับ
14: ค่ะเพราะฉะนั้นต้องคอยระมัดระวัง
16: ครับผม โรคนี้มันติดต่อกันได้ไหมครับผม
14: วันที่11ทำจะเริ่มแพร่ก็พยายามแยกเสื้อผ้าออกจากกันไปซักก็ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อซักแช่ไว้ก็ใช้ได้แล้วค่ะ
16: อ๋อครับผม
12: ก็คือติดกันได้ใช่ไหมคะอาจารย์
14: ใช่ค่ะ
16: ครับครับครับ
12: ค่ะ
16: พอดีก็เลี้ยงหลานด้วยนะครับ
12: ครับ
14: ต้องระวังอย่าให้ติดเชื้อแล้วก็พื้นที่บริเวณที่เขาอยู่ก็ต้องทำความสะอาดทำความสะอาดให้เรียบร้อยเสื้อผ้าก็ไปแช่พวกเดตตอนอะไรพวกนี้ค่ะแช่ทำความสะอาดซะก็เดี๋ยวทุกอย่างก็ปลอดภัยไม่ได้เป็นปัญหาอะไรค่ะเราก็อย่าเอามือไปจับเพราะว่ามือเราก็สามารถเอาแบคทีเรียไปติดเขาได้เหมือนกันก็ต้องระมัดระวังด้วยค่ะ
16: มันหายได้มันเกิดซ้ำได้ไหมครับ
14: หายแล้วก็ยังแสบร้อนได้แม้กระทั่งผิวเรียบไปแล้วก็ยังแสบร้อนได้ค่ะ
12: เป็นบริเวณไหนคะคุณวิทูล
16: มันลำคอแล้วก็ลำตัวลำแขนอย่างนี้นะครับ
14: ทำไมเป็นอาจารย์คนเป็นอายุเท่าไหร่คะ
16: 65แล้วครับผม
14: 65โอ้ทรมานค่ะผู้สูงอายุท่อนบริเวณลำคอ
16: ปวดมากนะครับ
14: บริเวณลำคอเนี่ยระวังมันจะบางคนขึ้นไปถึงหูเนี่ยอาจทำให้หูไม่ได้ยินได้นะคะ
16: ครับผม
14: ค่ะพบคุณหมอใกล้ๆคุณหมอก็จะช่วยได้เดี๋ยวนี้เราแนะนำเลยนะว่าถ้าคนสูงอายุเริ่มมีปัญหาของงูสวัดเนี่ยเราบอกหาหมอแผนปัจจุบันเลยฉีดให้มันสงบไปเลยฉีดยาให้สงบลงไปเลยแล้วเดี๋ยวพอมีอาการผิวเรียบแล้วยังปวดแสบปลายประสาทอยู่ค่อยรักษาแผนไทยก็ได้แต่ถ้าปล่อยไว้มันจะแพร่ตามตัวแล้วแพร่ได้เร็วมาก
12: อ
14: ันตรายในผู้สูงอายุเดี๋ยวนี้เขาแนะนำให้ฉีดวัคซีนเลยค่ะ
16: วัคซีนไม่แพงไหมครับผม
14: ไม่แพงค่ะแล้วแต่โรงพยาบาลค่ะ
16: ถ้าเราเป็นแล้วแบบว่ากินยาคุณหมอเป็นยาเม็ดครับทีนี้มัน
14: ห
16: ยุดแล้วเนี่ยเราไปฉีดยาวัคซีนได้ใช่ไหมครับ
14: ฉีดได้ค่ะปรึกษาคุณหมอก่อนนะคะคุณหมอก็จะแนะนำให
16: ้โอ้ครับผมครับผม
14: ค่ะ
5: เดี๋ยวนี้ยาดี
16: ครับคุณหมอครับขอบคุณท่านมาก
5: ขอบคุณครับ
12: ขอบคุณค่ะต้องรีบรักษาเนาะ
5: ครับ
12: อย่าปล่อยเป็นไว้นานก็จะติดเชื้อ
5: ครับครับช่วงท้ายรายการจันฝากไว้หน่อยครับคลินิกพรุ่งนี้ครับ
14: พรุ่งนี้คลินิกสาธารณกุศลค่ะถาวรคลินิกการแพทย์แผนไทยวงเล็บเนตราอยู่ข้างหลังนะคะอยู่ซอยเพชรเกษม68ค่ะตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะก็สามารถมาพบเราได้เป็นสาธารณกุศลยอดตู้ตามกำลังศรัทธาแล้วก็ตัดวัดสายตาฟรีค่ะตั้งแต่10โมงเช้าถึงบ่าย2โมงค่ะก็พรุ่งนี้เจอกันได้ที่เพชรเกษม68ค่ะใกล้แยก44ค่ะ
12: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะ
5: ขอบคุณครับ
14: ขอบคุณครับ
12: พบกันใหม่วันจันทร์หน้าสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับพร้อมกันนั้นเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
12: สวัสดีค่ะ
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียน

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประเมินสัญญาณบวกตะวันออกกลางช่วยเศรษฐกิจขยายตัวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคม

0: และเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประเมินสัญญาณบวกตะวันออกกลางช่วยเศรษฐกิจขยายตัวพร้อมเฝ้าระวังราคาพลังงานและเงินเฟ้อซ้ำเติมค่าครองชีพ
4: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงทิศทางเศรษฐกิจหลังมีสัญญาณเชิงบวกจากการเจรจาลดความตึงเครียดระหว่างอิหร่านและสหรัฐอเมริกาในตะวันออกกลางว่าหากสงครามสามารถยุติลงได้จริงจะเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อวิกฤตเศรษฐกิจโลกและอาจส่งผลให้ GDP โลกและไทยขยายตัวได้ดีกว่าที่คาดการไว้อย่างไรก็ตามแม้ทิศทางราคาพลังงานอาจปรับตัวลดลงแต่เชื่อว่าจะไม่สามารถกลับไปอยู่ในระดับเดิมก่อนเกิดสงครามได้ในระยะเวลาอันสั้นรัฐบาลจึงยังคงต้องเฝ้าระวังปัญหาต้นทุนที่ส่งผ่านไปยังราคาสินค้าซึ่งจะเข้าไปซ้ำเติมภาวะเงินเฟ้อและกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนฐานรากและผู้ค้ารายย่อยพร้อมเตือนให้ทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมรับมืออยู่เสมอเนื่องจากสถานการณ์โลกยังมีความผันผวนสูงและสามารถกลับมารุนแรงได้ทุกเมื่อสำหรับความคืบหน้าของแผนเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานโดยการกู้เงินวงเงิน 200,000 ล้านบาทตามพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินยืนยันว่ายังมีความจำเป็นเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติของประเทศในระยะยาวปฏิพลสถาพรมารายงาน
3: บริษัทไทยสมายบัสจำกัดประกาศเปิดรับชำระค่าโดยสารผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครอบคลุมทั้งหมด124เส้นทางทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเรียบร้อยแล้ว
5: นางสาวคุณพรพัฒน์วงมาจารพิญญาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยสมายบัสจำกัดหรือ TSB ขอบคุณกระทรวงคมนาคมที่เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพหลังจากจบเฟสแรกทีมงานของ TSB ได้เร่งดำเนินการติดตั้งทดสอบระบบรับชำระเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบนรถเมล์ไฟฟ้าทุกคันอย่างต่อเนื่องจนสามารถขยายผลได้ครบ124เส้นทางทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้ก่อนกำหนดที่เคยให้ไว้ในวันที่15มิถุนายนนี้ซึ่งวันนี้รถทั้ง 2,350 คันพร้อมเปิดให้ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปใช้งานได้ 100% นอกจากนี้ TSB ยังมอบสิทธิลดหย่อนอัตราค่าโดยสาร2ต่อให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปโดยลดหย่อนราคาเหลือเพียง11บาท14บาทและ18บาทตามระยะทางเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะอย่างเท่าเทียมสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั่วไปสามารถแจ้งความประสงค์กับพนักงานเก็บค่าโดยสารและแสดงบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อรับสิทธิ์โดยคิดอัตราค่าโดยสารตามระยะทางจริงที่15บาท20บาทและ25บาทนพศรแก้วคำรายงาน
3: รัฐบาลอินโดนีเซียเร่งขยายโครงข่ายทางรถไฟให้มีระยะทางมากกว่า 10,000 กิโลเมตรเพื่อเชื่อมเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาคสื่ออินโดนีเซียรายงานว่ารัฐบาลอินโดนีเซียกำลังเร่งขยายโครงข่ายทางรถไฟระดับชาติให้มีระยะทางรวม 1,524 กิโลเมตรเพื่อลดต้นทุนด้านการขนส่งบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดและเชื่อมเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาคโดยปัจจุบันอินโดนีเซียมีโครงข่ายทางรถไฟที่เปิดใช้งานเป็นระยะทาง 6,927 กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่เกาะชวาสุมาตราสุราเวสีและปาปัวทั้งนี้ประชาชนในอินโดนีเซียหันมาใช้ระบบขนส่งทางรางเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยจำนวนผู้โดยสารรถไฟในอินโดนีเซียเพิ่มขึ้น

0: จาก500ล้านครั้งในปี2567เป็นเกือบ550ล้านครั้งในปี2568ขณะที่นายดูดีปูวากันทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียเปิดเผยว่าจำนวนผู้ใช้บริการรถไฟที่เพิ่มขึ้นสะท้อนว่าประชาชนชาวอินโดนีเซียเชื่อมั่นในระบบขนส่งทางรางมากขึ้นและการพัฒนาโครงข่ายทางรถไฟจะปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละภูมิภาค1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญโญรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
3: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแล้งแล้วจริงๆเนี่ย
5: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
4: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล้างถ้วยล้างชามล้างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
5: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
4: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
5: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
4: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
5: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี่ไปด้วยกันได
4: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด้อ
6: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
7: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเลยบางนี
6: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
7: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
6: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
7: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
6: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
7: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
6: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
7: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
8: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
9: ไฟฟ้าน้ำมันเป็นพลังงานสร้างพื้นฐานให้เศรษฐกิจช่วยกันประหยัดไฟท่านผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจีระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์หลังจากแจ้งรายการแล้วขอเสนอรายการสารสารพันกับสวทบุรีรัมย์ 15 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นเสนอรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก 15 นาฬิกา 35นาทีเสนอรายการบุรีรัมย์สระแอง 16 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นท่านจะได้รับฟังรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้จากสอทอุบลราชธานี 16 นาฬิกา 30 นาทีรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง 17 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อด้วยช่วงรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคม 18 นาฬิกาเทียบเวลาเคารพธงชาติจากนั้นเป็นข่าวท้องถิ่นเวลา 18 นาฬิกา 25 นาทีช่วงรายการตีคองร้องข่าวและอัยการแผ่นดิน 18 นาฬิกา 40 นาทีแล้วฟังรายการสบายยามเย็น 19 นาฬิกาถ่ายทอดข่าว 19 นาฬิกา 30 นาทีเป็นรายการแวดวงกีฬา 20 นาฬิกาถ่ายทอดข่าว 20 นาฬิกา 30 นาทีเป็นรายการสารวรรณกรรม 21 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นช่วงรายการสีสันวรรณกรรม 22 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วช่วงรายการเพื่อนฝันเวลา 23 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและหลังจากนั้นรายการธรรมะก่อนนอนเวลา 24 นาฬิกาปิดสถานีค่ะสำหรับภาคบ่ายในวันนี้ฤทธิชัยโคตรประโคนรับหน้าที่นายช่างเทคนิคและควบคุมเสียงวิภาวีวีระหงรับหน้าที่ผู้ประกาศวีรยุทธน้อยพรหมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีและเวลาขณะนี้ 14 นาฬิกา 14 นาทีช่วงเวลาต่อจากนี้ไปทุกท่านจะได้รับฟังรายการสารสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ค่ะ

สวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพทุกท่านนะคะขอต้อนรับค่ะเข้าสู่รายการสารสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมันขึ้นมาได้กับ FM 101.5 MHz และติดตามทาง Facebook สวทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่สนใจก็นำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันนะคะช่วงเวลานี้กับดิฉันค่ะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินการนะคะก่อนจะไปติดตามรับฟังข่าวสารวันนี้เดี๋ยวจะพาไปพักฟังเพลงกันก่อนค่ะกลับมาพบกันในช่วงหน้า

ลับมาพบกันอีกช่วงนึงนะคะกับรายการสารสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมันขึ้นมาได้ค่ะกับ FM 101.5 MHz นะคะแล้วก็ติดตามได้ทาง Facebook สทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันค่ะช่วงเวลานี้กับดิฉันนะคะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินการค่ะนะคะข่าวแรกเลยนะคะเป็นข่าวที่ทางรัฐบาลจัดพิธีบรรพชาในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์นะคะถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะโดยเมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะรัฐบาลได้มีการจัดพิธีบรรพชาในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆารามไปค่ะในพระสังฆราชูปถัมภ์นะคะถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะโดยสมเด็จพระอริยองศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระบัญชาค่ะโปรดมอบหมายให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชนะคะปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ค่ะเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะคะโดยนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสนะคะพร้อมด้วยนางสาวรัชนีพรทิติทรัพย์ค่ะรองปลัดกระทรวงคมนาคมผู้แทนปลัดกระทรวงคมนาคมนะคะผู้บริหารส่วนราชการแล้วก็ผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทนี้เข้าร่วมพิธีนะคะณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครค่ะคุณผู้ฟังซึ่งในเรื่องของโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อถวายพระกุศลและน้อมดำรึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จำนวน100คนค่ะซึ่งก็จะเข้าศึกษาพระธรรมวินัยนะคะแล้วก็ปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาตลอดระยะเวลาของโครงการนะคะเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาแล้วก็น้อมนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตแล้วก็การปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประชาชาติต่อไปนะคะติดตามกันต่อนะคะกับทางกรมสุขภาพจิตกับคนผู้ฟังคุณผู้ชมนะก็แนะนำนะพี่น้องประชาชนค่ะดูแลสุขภาพใจนะคะในภาวะโศกเศร้านะคะร่วมของสังคมค่ะต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจักรีติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดากันนะคะซึ่งทางนายแพทย์กิติศักดิ์อักษรวงศ์ค่ะซึ่งท่านเป็นอธิบดีกรมสุขภาพจิตก็ได้มีการพูดถึงในเรื่องราวภายหลังการสิ้นพระชนนะคะของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจักรีติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ความสูญเสียที่สร้างความโศกเศร้าค่ะให้แก่ประชากรชาวไทยนะคะก็อาจทำให้พี่น้องประชาชนมากค่ะเกิดความรู้สึกเศร้านะคะความสูญเสียที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในช่วงเวลานี้อาจจะส่งผลค่ะให้กับบางท่านหรือว่าบางคนเนี่ยมีความอ่อนไหวค่ะทางอารมณ์มากขึ้นนะคะหรือรู้สึกว่าเศร้าสะสมได้นะคะซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะโศกเศร้าร่วมในสังคมค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอาจจะเป็นภาวะที่คนจำนวนมากเนี่ยมีความรู้สึกเศร้าสูญเสียหรือว่าสะเทือนใจไปพร้อมกันในช่วงเวลาเดียวกันนะคะทั้งนี้ก็ถือเป็นปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ค่ะตามธรรมชาตินะคะแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นความผิดปกติทางจิตใจเสมอไปค่ะซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะทางกรมสุขภาพจิตได้มีการติดตามผลกระทบด้านจิตใจนะคะทางด้านสุขภาพจิตที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมระบบบริหารสุขภาพจิตเพื่อที่จะรองรับนะคะผลกระทบทางจิตใจในสถานวิกฤตแล้วก็เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในวงกว้างค่ะโดยมุ่งสนับสนุนการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะ
รวมถึงการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตนะคะแล้วก็การให้ความช่วยเหลือทางจิตใจได้อย่างเหมาะสมทันท่วงทีแล้วก็สอดคล้องกับความต้องการในตลาดสกาด้วยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับการดูแลด้านสุขภาพจิตอย่างต่อเนื่องทั่วถึงแล้วก็มีประสิทธิภาพค่ะทางด้านของนายแพทย์จุมพจน์พรหมศรีดาค่ะซึ่งท่านก็เป็นรองอธิบดีกรมสุขภาพจิตก็กล่าวต่อในเรื่องนี้นะคะว่าในช่วงเวลาของการสูญเสียนะคะพี่น้องประชาชนก็อาจจะมีในเรื่องของปฏิกิริยาทางอารมณ์และร่างกายที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นความเศร้านะคะความรู้สึกว่างเปล่านะสับสนนอนไม่หลับนะเบื่ออาหารหรือว่าอ่อนเพลียค่ะรวมถึงอาจจะมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นติดตามข่าวสารมากขึ้นนะคะหลีกเลี่ยงการเข้าสังคมหรือรู้สึกว่าต้องการเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความอาลัยมากขึ้นค่ะซึ่งล้วนเป็นการตอบสนองทางอารมณ์ที่พบได้ในภาวะโศกเศร้านะคะและมักจะค่อยๆดีขึ้นค่ะเมื่อรับการดูแลและปรับตัวอย่างเหมาะสมนะคะทั้งนี้ค่ะพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะดูแลสุขภาพใจของตนเองได้นะคะด้วยการพักผ่อนให้เพียงพอนะคะรับประทานอาหารที่เหมาะสมค่ะดูแลสุขภาพร่างกายอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็เลือกในเรื่องการรับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งที่เชื่อถือได้นะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงนะการติดตามข่าวซ้ำๆหรือว่าเนื้อหาที่กระตุ้นอารมณ์มากเกินไปค่ะรวมทั้งในเรื่องของการเปิดโอกาสให้ตนเองได้แสดงความรู้สึกอย่างเหมาะสมนะคะอย่างเช่นเราได้ไปพูดคุยนะกับคนใกล้ชิดหรือว่าการเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในระดับที่พอดีค่ะโดยกลุ่มที่ควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษนะคะได้แก่เด็กผู้สูงอายุนะคะหรือว่าผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตเดิมนะคะแล้วก็ผู้ที่เคยมีในเรื่องของประสบการณ์สูญเสียมาก่อนนะคะขณะที่ครอบครัวและคนใกล้ชิดนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะช่วยเหลือนะได้ด้วยการรับฟังอย่างเข้าใจโดยไม่ตัดสินนะคะเปิดพื้นที่ให้ได้ระบายความรู้สึกค่ะหรือว่าชวนทำกิจกรรมหรือว่าร่วมพิธีแสดงความอาลัยที่มีความหมายนะคะและแสดงอ่านแล้วก็สังเกตสัญญาณเสียงด้วยนะอย่างเช่นอาการซึมเศร้ารุนแรงนะคะความชุนเฉียวผิดปกตินะคะหรือว่าการพูดถึงทำนองในเรื่องการทำร้ายตนเองนะคะซึ่งการดูแลสุขภาพใจและการขอรับคำปรึกษานะคะเมื่อรู้สึกไม่ไหวถือเป็นเรื่องปกติค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะหากความเศร้ารุนแรงต่อเนื่องจนกระทบในเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันหรือว่ามีความคิดทำร้ายตนเองนะคะสามารถนะขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนสุขภาพจิตค่ะ1323นะตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่www.sukhapapjit.com นะโดยทางกรมสุขภาพจิตก็เชื่อนะคะว่าความโศกเศร้าจะค่อยๆคลี่คลายลงได้นะเมื่อได้รับการดูแลจากตนเองครอบครัวแล้วก็สังคมอย่างเหมาะสมค่ะแล้วก็เรียกว่ามีพื้นที่นะคะมีพื้นที่รับฟังที่ปลอดภัยก็จะช่วยให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งความสูญเสียนี้ไปได้อย่างเข้มแข็งนะคะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารที่สนใจก็นำคุณมาเล่าให้ฟังในรายการสาระสารพันกับสทวรรณในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงกันค่ะกลับมาพบกันในช่วงหน้า

ลับมาพบกันอีกช่วงนึงนะคะในรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันค่ะในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเหมือนคลื่นมาได้กับ FM 101.5 MHz และติดตามทาง Facebook สวทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำไปมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ได้รับฟังกันค่ะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันนะคะรวดีหงสากลรับหน้าที่ดำเนินการกับติดตามข่าวสารของท่านนายกรัฐมนตรีกันบ้านที่เตรียมเดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษเพื่อขยายโอกาสการค้าการลงทุนพร้อมเปิดตลาดใหม่มุ่งหวังนะคะที่จะสร้างความมั่นคงพลังงานค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะนางสาวรัชดาธนาธิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะคะว่านายอนุทินชาญวรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็มีกำหนดค่ะในเรื่องการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษนะคะระหว่างวันที่นะคะ17-18มิถุนายน2569ค่ะณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียนะคะโดยมุ่งใช้เวทีดังกล่าวนี้ค่ะคุณผู้ฟังขยายโอกาสทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแล้วก็ความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อที่จะสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมนะคะให้กับประเทศไทยและก็พี่น้องประชาชนค่ะซึ่งท่านนายกก็จะออกเดินทางนะจากประเทศไทยในช่วงบ่ายของวันที่16มิถุนายนนี้นะคะภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะท่านนายกก็ให้ความสำคัญนะกับการใช้เวทีระหว่างประเทศเพราะเป็นเครื่องมือที่สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศค่ะคุณผู้ฟังโดยจะเข้าร่วมกับประชุมระดับผู้นำนะฮะกับแล้วก็การหารือค่ะกับภาคชนอาเซียนรัสเซียแล้วก็พบปะนะคะผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยนะคะรวมถึงนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อที่จะผลักดันค่ะความร่วมมือที่สามารถต่อยอดเป็นการค้าการลงทุนแล้วก็ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนาคตนะคะซึ่งก็ยังได้มีการกำชับค่ะทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะว่าการเข้าร่วมเวทีระหว่างประเทศต้องสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้ให้กับประเทศค่ะต้องสามารถเปิดตลาดใหม่สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยค่ะดึงดูดการลงทุนนะแล้วก็เสริมศักยภาพในการลงการแข่งขันของประเทศในระยะยาวค่ะคุณผู้ฟังนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจโลกแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์มีความผันผวนนะประเทศไทยเลยก็จำเป็นนะคะต้องมีการกระจายความร่วมมือกับประเทศคู่ค้าแล้วก็พัฒนาทางเศรษฐกิจให้มันกว้างขึ้นนะคะเพื่อสร้างความมั่นคงแล้วก็ลดความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกค่ะโดยประเทศรัสเซียเองเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญเลยนะคะในห่วงโซ่อุปทานโลกค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านพลังงานปุ๋ยนะคะแล้วก็วัตถุดิบที่จำเป็นต่อภาคการผลิตนะคะขณะที่ประเทศไทยเองเนี่ยก็มีในเรื่องของศักยภาพด้านสินค้าเกษตรค่ะอาหารและก็อุตสาหกรรมแปรรูปนะซึ่งก็สามารถต่อยอดความร่วมมือแล้วก็ขยายมูลค่าการค้าระหว่างกันได้อีกมากเลยนะคะสำหรับการเดินทางครั้งนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญเลยในการที่จะสร้างช่องทางใหม่ให้ภาคธุรกิจไทยเพิ่มโอกาสนะคะทางการส่งออกสินค้าไทยสู่ตลาดที่มีศักยภาพต่อยอดความร่วมมือด้านพลังงานและความมั่นคงทางอาหารนะคะรวมถึงดึงดูดการลงทุนในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศค่ะอาจจะนำไปช่วยในเรื่องการสร้างงานนะสร้างรายได้แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาวนะคะติดตามกันต่อกันด้วยฟังคุณผู้ชมในเรื่องของเปลี่ยนที่ดินเป็นโอกาสนะเพราะว่ารัฐบาลจะดันเลยนะAgriMapนะเป็นการชี้พิกัดค่ะปลูกพืชเหมาะสมช่วยพี่น้องเกษตรกรนะคะลดความเสี่ยงขาดทุนนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยก่อนนะฮะรองโฆษกประจำสำนักนายกก็มีการเปิดเผยนะว่าทางรัฐบาลอินเดียโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ให้ความสำคัญนะกับการยกระดับนะคะภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมก็จะเพื่อเป็นการช่วยนะพี่น้องเกษตรกรวางแผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องการลดต้นทุนเพิ่มรายได้แล้วก็สามารถที่จะปรับตัวรับมือกับความผันผวนของตลาดและสภาพอากาศได้ดียิ่งขึ้นค่ะโดยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีการผลักดันแล้วนะในเรื่องการใช้ระบบAgriMapหรือว่าแผนที่เกษตรค่ะเพื่อให้เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกนะคะก็ถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญเลยนะในการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่นะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็โดยบริการข้อมูลทั้งด้านดินน้ำพืชเศรษฐกิจแล้วก็สังคมค่ะเพื่อจะช่วยให้ทั้งพี่น้องเกษตรกรแล้วก็หน่วยงานภาครัฐแต่สนใจค่ะว่าในเรื่องการวางแผนการผลิตได้อย่างเหมาะสมเนี่ยAgriMapค่ะก็เปรียบเสมือนชีวิตเปรียบเสมือนเข็มทิศนะคะด้านการเกษตรนะที่เขาเรียกว่าช่วยตอบคำถามนะว่าพื้นที่ไหนเนี่ยควรปลูกพืชชนิดใดบ้างจึงจะเหมาะสมที่สุดเนี่ยช่วยลดปัญหาการใช้ที่ดินไม่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่นะแล้วก็ลดความเสี่ยงการผลิต
ที่ไม่คุ้มทุนนะคะแล้วก็เพิ่มรายได้เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยนะคะทางด้านของกรมพัฒนาที่ดินเองนี่ก็ถือว่าเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมตามอกรีแมปก็ได้ส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรนั้นปรับรูปแบบการผลิตค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ปลูกข้าวนะที่มีข้อจำกัดด้านทรัพยากรคุณผู้ฟังนะก็ไปสู่ระบบเกษตรผสมผสานนะความสำคัญไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการปรับโครงสร้างพื้นที่ในการพัฒนาแหล่งน้ำในไร่นาการปรับปรุงบำรุงดินค่ะและการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยแล้วก็การสร้างเครือข่ายเกษตรกรต้นแบบด้วยนะคะซึ่งบอกว่าผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี2560ก็พบแล้วค่ะว่ากรมพัฒนาที่ดินได้สามารถที่จะปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรไม่เหมาะสมได้แล้วนะกว่า 733,283 ไร่ค่ะแล้วก็มีพี่น้องเกษตรกรได้รับประโยชน์กว่า 81,355 รายนะคะแล้วก็เมื่อรวมกับการดำเนินงานของ10หน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนพื้นที่ได้แล้วกว่า 1,184,933 ไร่ค่ะอันนี้บอกว่าครอบคลุมนะพี่น้องเกษตรกรกว่านะคะ164,359 รายทั่วประเทศคุณผู้ฟังผู้ชมนั้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากไม่เพียงที่จะช่วยลดพื้นที่เกษตรที่ไม่เหมาะสมของประเทศลงได้ราวๆร้อยละนะ 1.5 แต่ยังทำให้ภาคเกษตรกรของเรานั้นมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 4,265.88 บาทต่อไร่เลยนะหรือประมาณ44,535 บาทต่อครัวเรือนค่ะโดยบางพื้นที่นะบอกว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นนะถึงร้อยละ50-300นะคะขั้นต่อกันเนี่ยก็ยังช่วยลดภาระงบประมาณนะภาครัฐในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้กว่า 4,366 ล้านบาทนะคะตัวอย่างความสำเร็จที่เกิดขึ้นในจังหวัดสกลนครค่ะก็บอกว่าพี่เกษตรกรเนี่ยได้ปรับเปลี่ยนจากการทำนาเชิงเดี่ยวสู่ระบบเกษตรผสมผสานนะบอกว่าจากเดิมเนี่ยที่เคยขาดทุนกว่า 49,000 บาทต่อปีเลยนะกลายเป็นมีรายได้สุทธิกว่า 213,000 บาทต่อปีเลยนะคะแล้วก็มีรายได้หมุนเวียนตลอดทั้งปีค่ะลดภาระหนี้สินนะแล้วก็มีความมั่นคงทางอาชีพมากขึ้นนะคะซึ่งทางร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ก็ยังบอกนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยจะเดินหน้าพัฒนาอกรีแมปนะให้เป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจอัจฉริยะมากยิ่งขึ้นค่ะเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรนั้นเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าแล้วสามารถที่จะวางแผนการผลิตได้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่แล้วก็กำลังการของตลาดนะคะอันจะนำไปสู่การยกระดับรายได้และก็คุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนในระยะยาวค่ะที่เป็นเรื่องราวข่าวสารในช่วงนี้ที่นำฝากกันเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงนะกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

กลับมาพบกันนะคะในช่วงสุดท้ายแล้วกับรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันค่ะในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีถึงขึ้นมาได้ค่ะกับ FM 101อยู่จนให้มีการเคลื่อนที่ติดตามทางเฟซบุ๊กสวทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ได้ฟังกันค่ะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันนะคะเรวดีของสากลรับหน้าที่ดำเนินการมาติดตามข่าวสารในช่วงสุดท้ายของรายการกับการย้ำสิทธิ์บัตรทองครอบคลุมแพทย์แผนไทยนวดสมุนไพรฟื้นฟูแม่หลังคลอด นะคะเผยปีงบประมาณ2019เนี่ยได้มีการจัดสรรงบในเพิ่มขึ้นนะคะโดยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยมุ่งดูแลประชาชนค่ะผู้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทอง30บาทนะคะให้เข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างครอบคลุมค่ะแล้วก็รวมทั้งพัฒนาสิทธิประโยชน์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอย่างต่อเนื่องนะคะพร้อมจัดสรรงบประมาณรองรับค่ะด้วยปีงบประมาณ2519เนี่ยมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นนะคะจากปี2568เนี่ยบอกว่าจาก 31.91 บาทต่อประชากรนะเป็น 63.24 บาทต่อประชากรค่ะคุณผู้ฟังนะคะซึ่งทางนางสาวพลเทเลท่านก็เลยบอกว่าปัจจุบันเนี่ยนั้นให้ประกันเรื่องของการแพทย์แผนไทยในระบบบัตรทองเนี่ยก็เป็นไปตามประกาศสำนักงานรับประกันสุขภาพแห่งชาติในเรื่องการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขนะคะกรณีบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกพ.ศ. 2518นะคะซึ่งกำหนดสิทธิประโยชน์ไว้อย่างชัดเจนเลยค่ะเพื่อให้ผู้นำประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างเหมาะสมและมีมาตรฐานนะคะทั้งนี้การในส่วนบริการทางการแพทย์แผนไทยนะก็จะครอบคลุมค่ะบริการนวดไทยบริการประคบบริการนวดและประคบนะฮะบริการอบสมุนไพรนะบริการพอกเข่านะแล้วก็มีการฟื้นฟูสมรรถภาพมารดาหลังคลอดด้วยนะรวมทั้งการใช้ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติค่ะขณะที่ประการนะคะการแพทย์ทางเลือกก็จะครอบคลุมนะในเรื่องของบริการฝังเข็มนะหรือว่าฝังเข็มร่วมกับการกระตุ้นไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคหลอดเลือดสมองนะหรือว่าสโตรกค่ะตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์นะแล้วจากนี้ค่ะภายใต้สิทธิประโยชน์ยังมีบริการฟื้นฟูสมรรถภาพมารดาหลังคลอดนะคะซึ่งก็จะให้บริการตามแนวเวชปฏิบัติทางการแพทย์แผนไทยนะคะเพื่อช่วยส่งเสริมการฟื้นตัวของร่างกายมารดาหลังคลอดค่ะลดอาการอ่อนล้านะแล้วก็ช่วยให้กลับมามีสุขภาวะที่สมบูรณ์ได้เร็วขึ้นนะแล้วก็มาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะในข่าวสุดท้ายของวันนี้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมกับรัฐบาลก็ระดับนะคะมาตรฐานเครื่องมือแพทย์เริ่มใช้เกณฑ์ใหม่ค่ะ20มิถุนายนนี้นะคะกำชับฉลากเอกสารกำกับต้องชัดเจนปลอดภัยไม่โอ้อวดเกินจริงค่ะคุณผู้ฟังซึ่งทางด้านของนางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลนะภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและดีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยกับพี่น้องของพี่น้องประชาชนนะคะในเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การแสดงฉลากเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์นะคะให้มีความชัดเจนทันสมัยแล้วก็เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบันค่ะบอกว่าโดยจะมีผลบังคับใช้นะคะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569นะเป็นต้นไปนะคะซึ่งท่านรองโฆษกก็บอกนะคะว่าหลักเกณฑ์ใหม่เนี่ยกำหนดให้ผู้ผลิตผู้นำเข้าผู้รับอนุญาตแล้วก็ผู้จดแจ้งเครื่องมือแพทย์นะต้องจัดทำให้มีฉลากเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ที่อ่านได้ชัดเจนค่ะมีข้อมูลครบถ้วนนะคะและต้องไม่แสดงข้อความอันเป็นเท็จเกินความเป็นจริงหรือโอ้อวดสรรพคุณจนทำให้พี่น้องประชาชนนั้นเข้าใจผิดค่ะสำหรับเครื่องมือแพทย์นะคะที่ใช้โดยบุคคลทั่วไปอย่างเช่นเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ที่บ้านต้องมีฉลากเอกสารกำกับเป็นภาษาไทยค่ะส่วนเครื่องมือแพทย์สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขนั้นต้องแสดงสามารถแสดงเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษที่อ่านเข้าใจได้โดยต้องระบุข้อมูลสำคัญเช่นชื่อผลิตภัณฑ์วัตถุประสงค์การใช้วิธีใช้คำเตือนข้อห้ามใช้ข้อควรระวังชื่อและผู้ชื่อและที่ตั้งผู้ผลิตและหรือว่าผู้นำเข้านะคะเลขที่รุ่นการผลิตวันผลิตวันหมดอายุหรืออายุการใช้งานค่ะด้วยตัวนี้นะคะประกาศยังรองรับการแสดงเอกสารกำกับในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่น QR code เว็บไซต์หรือว่าช่องทางดิจิทัลค่ะ
ก็ให้พี่น้องประชาชนแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์เข้าถึงข้อมูลได้สะดวกขึ้นนะรวมถึงกำหนดแนวทางสำหรับเครื่องมือแพทย์รูปแบบซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันอุปกรณ์เสริมและเครื่องมือทางทันตกรรมให้มีข้อมูลที่สอบได้นะคะแล้วใช้งานได้อย่างปลอดภัยค่ะซึ่งทางนางสาวระยดาก็ยังบอกนะคะว่ามาตรการดังกล่าวเนี่ยจะช่วยยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคลดความเสี่ยงจากการใช้เครื่องมือแพทย์ผิดวิธีค่ะแล้วก็เพิ่มความเชื่อมั่นต่อระบบกำกับดูแลเครื่องมือแพทย์ของไทยนะคะขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังช่วยให้ผู้ประกอบการมีมาตรฐานชัดเจนในเรื่องของการผลิตในการนำเข้าแล้วก็การจำหน่ายสินค้าด้วยเนี่ยซึ่งในเรื่องของฉลากเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ที่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์เดิมไว้ก่อนวันประกาศใหม่มีผลใช้บังคับเนี่ยยังสามารถใช้ต่อได้อีกนะไม่เกิน2ปีค่ะหลังจากวันที่ประกาศมีผลบังคับใช้เพื่อให้ผู้ประกอบการมีระยะเวลาในการปรับตัวค่ะโดยรัฐบาลเองก็ยืนยันนะว่าจะเดินหน้ากำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างรอบคอบค่ะเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นเข้าถึงเครื่องมือแพทย์ที่มีคุณภาพปลอดภัยแล้วก็ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนนะคะที่เป็นเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดในรายการสาระสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ค่ะท้ายนี้ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงกับการติดตามรับฟังรายการขอบคุณทุกฝ่ายทุกท่านนะคะตอนนี้ค่ะที่ฉันเรวดีคงสากลต้อนจากลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้กับเพื่อนใหม่ในโอกาสหน้าตรงนี้สวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีมองว่าสถานการณ์ตะวันออกกลางสงบส่งผลดีทำให้วิกฤตการณ์ต่างๆคลี่คลายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: นายกรัฐมนตรีมองว่าสถานการณ์ตะวันออกกลางสงบส่งผลดีทำให้วิกฤตการณ์ต่างๆคลี่คลายพร้อมยืนยันรัฐบาลวางกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์รับมือทุกสถานการณ์จากทั่วโลก
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีสหรัฐอเมริกาและอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพและเตรียมจะลงนามในวันที่19มิถุนายนนี้โดยมองว่าประเทศไทยได้ปรับตัวกับปัจจัยภายนอกทั้งเรื่องสงครามเศรษฐกิจซัพพลายเชนได้เป็นอย่างดีแล้ววันนี้จะมีการบรรลุข้อตกลงในแถบตะวันออกกลางถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและเป็นปัจจัยบวกที่ทำให้วิกฤตการณ์ต่างๆคลี่คลายลงซึ่งรัฐบาลไทยไม่ได้แก้ไขสถานการณ์รายวันแต่ได้ดำเนินการแก้ไขจากกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้เพื่อรับมือสถานการณ์ต่างๆไม่เฉพาะในตะวันออกกลางเท่านั้นแต่เป็นการรับมือสถานการณ์จากทั่วโลกผลิตนาฏขวัญแสงสุกรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีชี้แจงที่ประชุมวุฒิสภากรณีเจ้าหน้าที่ตชด.ใช้อาวุธปืนก่อเหตุในพื้นที่ห้วยขวางดินแดงยืนยันเร่งเยียวยาผู้เสียหายพร้อมยกระดับมาตรการควบคุมการพกพาอาวุธปืนของเจ้าหน้าที่รัฐ
3: นายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาเรื่องการควบคุมอาวุธปืนของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนใช้อาวุธปืนยิงประชาชนในพื้นที่ห้วยขวางดินแดงจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตโดยระบุว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าผู้ก่อเหตุอยู่ระหว่างลาพักราชการอาวุธปืนที่ใช้เป็นอาวุธส่วนตัวและไม่มีใบอนุญาตพกพาซึ่งถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนทั้งนี้ต้นสังกัดได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงและเตรียมมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนขณะที่คดีอาญาอยู่ระหว่างการดำเนินการตามกระบวนการส่วนประเด็นเกี่ยวกับสภาพจิตใจของผู้ก่อเหตุยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงนายประกรณ์กล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะดังกล่าวซ้ำโดยได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานโดยเฉพาะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการพกพาอาวุธของเจ้าหน้าที่พร้อมยอมรับว่ายังมีข้อจำกัดในการควบคุมอาวุธปืนส่วนบุคคลที่เก็บรักษาไว้ภายนอกหน่วยงานชวิสาปทุมมารายงาน
2: กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุมเข้มลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ป้องกันการละเมิดการถ่ายทอดสดและสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาน
4: างอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าการที่ประเทศไทยได้รับลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ประกอบกับแนวโน้มการรับชมผ่านสื่อโทรทัศน์และแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นกรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงบูรณาการความร่วมมือกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือบก.ป.อ.ส.สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.และเจ้าของสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตเพื่อป้องกันและปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ในทุกช่องทางโดยเฉพาะบนแพลตฟอร์มออนไลน์พร้อมทั้งควบคุมการจำหน่ายสินค้าที่มีการนำเครื่องหมายการค้าชื่อสัญลักษณ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตผู้ประกอบการร้านอาหารร้านเครื่องดื่มและสถานประกอบการที่ต้องการเปิดให้รับชมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในเชิงพาณิชย์ควรขออนุญาตจากผู้ถือลิขสิทธิ์ในประเทศไทยให้ถูกต้องเพื่อป้องกันความเสี่ยงทางกฎหมายและร่วมสร้างบรรยากาศการรับชมกีฬาระดับโลกที่เคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาปุริมปัสโสภาภาครายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
6: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz

0: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
1: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมททีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
2: พ่อ1บวก1เท่ากับเท่าไหร
3: ่เท่ากับ2สิลูก
2: พ่อ2บวก2เท่ากับเท่าไหร
3: ่4ไงลูก
2: ถ้าลืมบวกครับเท่ากับเท่าไหร่
3: ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
2: พ่อเชยอีกแล้วดื่มบวกขับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยอ่ะพ่อ
3: ไอ้ยะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะ
6: สัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: รมการขนส่งก็ฝากมานะวัยรุ่นนะครับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับจะเจอกันเหมือนเดิมนะครับกับรายการนี้15:00 นกว่าเล็กน้อยนะครับจนถึงเวลา15:35 นนะวันนี้อาจจะประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะไม่ถึงครึ่งประมาณสัก20 นาที15 นาทีโดยประมาณนะครับนะเดี๋ยวรายการต่อไปบุรีรัมย์สระเองกับคุณพิมพ์ประกาศอื้อรำนะครับนะก็จะมามีรายการนะครับนะก็จะนำเรื่องราวต่างๆของบุรีรัมย์เราหรือเรื่องราวดีๆนะครับนำเสนอสู่ท่านผู้ฟังนะครับกับรายการสัญจรปลอดภัยนะครับนะก็ยังมีเรื่องดีๆเหมือนกันนั่นแหละเนาะนะครับนะเสนอสู่ท่านผู้ฟังกับเรื่องราวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยนะครับนะนำเสนอสู่ท่านผู้ฟังนะครับนะก็คงจะเป็นนะรายการเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้ใช้ความปลอดภัยกับบนท้องถนนนะครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะไอ้หนุ่มหน้ามน
0: ครับไอ้หนุ่มหน้ามนคนหน้าดำ
1: คนซอกกล่าว
0: หน้าดำก็ได
1: ้หน้าขาวหน้าเมา
0: หนุ่มหน้ามนคนหน้าเมาว่างั้นครับผม
1: วันนี้แดดร้อนเหมือนเมื่อวานนะคุณตินอากาศเหมือนเมื่อวานเลย
0: แดดร้อนเลยเน
1: า
0: ะ
1: ตกเหมือนเมื่อวานไหม
0: ครับ
1: วันช่วง6 โมงเนี่ยตกมาไม่แรงหรอกแต่ช่วง2 ทุ่มมันตกแรงอยู่น้ำก็เต็มถังหมดแหละรองไว
0: ้อ๋อเต็มถังเต็มนา
1: ตอนไหนเพราะว่านอนหลับก่อน
0: อ๋อนะนอนหลับก็ฝนก็ตกไปนอนหลับสบายกับฝนตกนี่แหละ
1: นอนหลับสบายเลย
0: ครับ
1: ไม่มีอะไรหรอกโทรไปคุยเล่นเฉย
0: โอ้ครับผมครับ
1: นะแค่นี้แหละ
0: ครับผมครับ
1: สวัสดีคร
0: ับ สวัสดีครับผมขอบคุณบุเรียนที่รักนะครับร่วมรายการกันมานะครับนะทาง Facebook ผู้ชมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับนะคุณอเนกพริกไทยคุณบุเรียนที่รักนะครับนะสวัสดีหนุ่มหน้ามนคนสระกราวนะครับนะคุณพี่บรรทัดสำรันใจขอเพลงสวยสะดุดตานะครับของสยอนะครับนะเพลงช้าๆหน่อยก็แล้วกันเนาะช่วงนี้อยู่ในช่วงไว้อะไรนะครับนะสายร่วมรายการอีก1 สายครับผมสวัสดีครับ
2: ครับคุณฤทธิชัย
0: ครับสวัสดีครับ
2: มองให้แม่บุญเรียนนัก
0: เพลงอะไรนะ
2: บ่ฮักอย่ามาตัว
0: บ่ฮักอย่ามาตัวครับผม
2: ของ AI
0: อ่ะอ๋อโอเคได้ดูก่อนเน
2: า
0: ะ
2: ของเพลงร้องนะ
0: ครับผมครับ
2: ว่าวันมงคลอ่ะบ่ฮักอย่ามาตัว
0: นะดู
2: วันมงคลมั้ง
0: นะคงนั้น
2: อย่างนี้แหละเข้าชื่นมงคล
0: ครับผมครับ
2: ทุกเสียงซ้ายเนาะแค่นี้
0: ครับครับสวัสดีครับผมนะขอบคุณทุกกำลังใจเลยทีเดียวนะครับกับรายการนะครับกับเรื่องราวที่เราอาจจะได้ประสบในช่วงนี้เนาะนะครับกับสายรวมต่อไปสวัสดีครับผม
3: สวัสดีค่ะคุณตีน
0: ครับสวัสดีครับ
3: รอฟังคุณตีนอยู่จะมาไหม
0: เ
3: น
0: า
3: ะ
0: อ๋อครับผม
3: อยากเอาขอเพลงเกี่ยวกับแม่ก็แล้วกันเนาะ
0: เพลงอะไรครับ
3: เอาแม่ของตั๊กกะแตนก็ได้จ้ะ
0: ตั๊กกะแตนเนาะครับผม
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ครับ
3: แม่บุญเรียนด้วยให้ทุกเสียงทุกสายที่ฟังอยู่ค่ะคุณตีนนี่เราจะจัดครึ่งชั่วโมงไม่ใช่หรอ
0: ครับประมาณครึ่งชั่วโมงอาจจะไม่ได้ฟังละมั้งนะ
3: ฝากให้ทุกสายเนาะ
0: ครับผม
3: ไม่ได้ฟังว่าเป็นไรค่ะขอให้ในเข้ามาร่วมรายการก็ก็ดีใจแล้วล่ะค่ะ
0: โอ้เป็นกำลังใจผู้จัดรายการขอบคุณเลยทีเดียวครับ
3: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับผมนะครับนะขอบคุณทุกกำลังใจเลยทีเดียวนะครับนะสายต่อมาสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับหนุ่มนนท์สุวรรณครับ
4: ครับขอพันเพียงมองด้วยครับ
0: มอง
4: ครับผม
0: มองเธอสาวเธอสวยจริงๆได้มองใช่ไหม
4: น
0: ั
4: ่นแหละ
0: ครับผม
4: ปล่อยสาวไอ้ทลายในมองกี่ครับเออ
0: ครับ
4: ไอ้สาวไอ้สาวนั้นมาด้วย
0: ครับผม
4: ทุกเสียงใช้ในคำนอก
0: ครับครับขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับผมนะขอบคุณทางนนท์สุวรรณนะครับนะเราจะเข้าเรื่องของเราก่อนเนาะนะครับนี่เนาะนะครับทางกรมการขนส่งทางบกนะครับนี่ก็ ได้อำนวยความสะดวกประชาชนนะครับในการเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมรูปสมเด็จพระนางสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงพระราชสารีนีนะครับในวันที่ท่านได้สิ้นพระชนนะครับนี่นะนะครับก็ได้จัดรถนะครับนะดูแลอำนวยความสะดวกนะครับนี่เนาะนะครับนะก็จะดูแลให้ประชาชนเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับแล้วก็กำกับดูแลนะครับนะก็ฝากไปถึงผู้ที่บริการรถขนส่งนะครับนะบริการรถขนส่งอย่าเอาเปรียบผู้โดยสารนะครับนะพบเห็นการเอาเปรียบนะครับ1584ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่เป็นการทำงานของทางกรมการขนส่งทางบกนะครับนะนะกับเรื่องของการไปกราบสักการะนะครับเบื้องหน้าพระบรมรูปนะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอนะครับนะนะก็หวังว่าทุกท่านคงจะไปด้วยความเรียบร้อยนะครับนะด้วยความนะแสดงความไว้อาลัยนะต่อสมเด็จท่านนะครับนะอีกเรื่องนึงเนาะอีกเรื่องนึงนี่เดี๋ยวไว้ช่วงหน้าก็แล้วกันนะครับนะรายการของเราช่วงนี้อาจจะสั้นเล็กน้อยนะฟังเพลงน้อมรำลึกถึงนะการจากไปของสมเด็จท่านนะครับนี่บทเพลงที่ทุกท่านอาจจะนะฟังทาง YouTube นะครับแล้วก็ทางสทเราเคยนำมาเสนอในช่วงของที่ไม่มีผู้จัดรายการนะครับนี่นะก็จะเปิดให้ท่านได้ร่วมน้อมไว้อะไรนะไปพร้อมๆกันก็แล้วกันนะครับ

นะขอสมเด็จท่านจงเสด็จสู่สวรรคาลัยนะครับนะกับการจากไปของสมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา นะครับนะนะก็ทุกท่านคงจะรับทราบกันตามภาพข่าวไปในทุกช่วงของรายการไม่ว่าจะเป็นทีวีหรือวิทยุนะครับนะเรื่องราวของเรานะครับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับนี่ก็นะฝากทุกท่านกับเรื่องของการดูแลลูกหลานนะครับกับการที่จะส่งลูกไปโรงเรียนนะครับนี่ผมนำภาพนะครับเกี่ยวกับเรื่องของนะการดูแลลูกหลานนะครับกับการดูแลรถนะครับที่ไปส่งลูกส่งหลานส่งคนที่รักนะครับนะซึ่งเป็นลูกหลานนะครับกับผู้ปกครองกับรถรับส่งนักเรียนนะครับนะปลอดภัยและถูกกฎหมายหรือเปล่านะก็เราเป็นผู้ที่อาจจะใช้บริการนะครับกับน้องๆนะที่จะขึ้นรถนะครับในทุกคันที่เราไปส่งนะครับเราจะต้องมีการเข้าร่วมในการดูแลนะครับนะไม่ว่าจะเป็นตัวรถตัวผู้ขับรถนะครับนะผู้ให้บริการรถรับส่งนักเรียนเนี่ยนะครับนะจะต้องผ่านการรับรองนะครับจากสถานศึกษาลงไปถามครูดูสิคันนี้มันใช่ไหมรถเราขึ้นไปแล้วมันอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือเปล่าดูแล้วโอ้ยมันไม่น่าจะไปได้อะไรทำนองนั้นนะครับนะกับการช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับกับความปลอดภัยของน้องๆนะครับนี่นะซึ่งก็ทางกรมการขนส่งทางบกก็ฝากนะครับนะถึงผู้ปกครองนะครับในช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับกับรถรับส่งนักเรียนทุกคันในทุกท้องที่ที่มีการรับส่งลูกหลานของท่านนะครับรถที่ให้บริการนั้นผ่านการรับรองจากสถานศึกษาหรือเปล่านะครับนะแล้วก็ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานขนส่งหรือยังนะครับนะไม่ว่าจะเป็นผ่านการรับรองจากสถานศึกษานะครับผ่านการตรวจสภาพนะสำนักงานขนส่งหรือเปล่านะครับนะมันขาดการตรวจสภาพมาหรือยังหรือจดทะเบียนอย่างไรนะครับนะนะดูป้ายก็แล้วกันนะป้ายมีป้ายรถรับส่งนักเรียนเป็นพื้นสีส้มตัวสีดำนะครับติดอยู่ที่รถบ้างมีไหมมีบ้างไหมข้างหน้าข้างหลังนะครับนะติดไฟสัญญาณสีเหลืองหน้าท้ายนะครับนะครบถ้วนหรือเปล่าตามระเบียบนะครับนี่ต้องมีเนาะต้องมีนะครับมีอุปกรณ์ช่วยเหลือกู้ชีพกู้ภัยนะครับอย่างเช่นถังดับเพลิงมีไหมนะครับค้อนทุบกระจกอย่างเป็นรถตู้รถอะไรต้องมีนะนะครับนี่นะค้อนทุบกระจกหรือที่นั่งต้องยึดแน่นหนาหรือเปล่านะครับนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันตรวจสอบนะครับรถรับส่งนักเรียนเนี่ยเป็นรถที่ให้บริการน้องๆนะครับกับการเดินทางนะถ้าไม่ปลอดภัยอะไรที่อันตรายที่จะเกิดกับน้องๆนะครับนะน่าจะเป็นน่าจะมีพวกรถตู้เนาะมีให้บริการนะครับรถตู้จะต้องมีการจัดเบาะที่นั่งเป็นแถวตอนตามความกว้างของรถนะเท่าที่นั่งเท่านั้นนะครับไม่ใช่ให้นักเรียนขึ้นไปแม้มีเท่าไหร่นะรถคันนึงประมาณสัก15ที่นั่งหรือ10ที่นั่งหรือ8ที่นั่งแล้วแต่เนาะจะต้องนั่งตามจำนวนนั้นนะครับนะไม่ใช่นั่งแออัดกันจนเต็มรถนี่ก็เป็นการเขาเรียกว่าเข้าข่ายนะทำให้เกิดความพิรุธกับการที่จะนำรถมาใช้อย่างผิดกฎหมายนะครับเรียกรับส่งผู้โดยสารเกินได้เช่นกันต้องแจ้งได้ด้วยนะครับนี่แจ้งกับ1584ตลอด24ชั่วโมงทีเดียวนะครับถ้ารถส่งแถวนะครับต้องมีประตูที่กั้นด้านท้ายและป้องกันเด็กตกนะครับนี่เป็นสิ่งสำคัญเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ก็เปิดเทอมมาหลายวันแล้วแหละนะครับนะกับปัญหาที่อาจจะมีโอกาสที่จะเกิดได้นะครับกับน้องๆที่อาจจะซุกซนนะครับนี่นะต้องมีผู้คุมด้วยนะครับนี่นะต้องมีผู้คุมกระดกคนขับเนี่ยต้องมีใบขับขี่ส่วนบุคคลมาแล้วไม่ต่ำกว่า3ปีนะครับนะหรือใบขับขี่สาธารณะนะครับนะต้องมีผู้ดูแลเด็กนะครับนี่ต้องมีผู้ประจำรถว่างั้นนะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีนะครับนี่อยู่ในท้ายก็เรียกในท้ายรถนะครับไม่ใช่ในท้ายเรือนะครับต้องมีผู้คุมด้วยนะครับนี่ทางกรมการขนส่งทางบกก็ฝากเตือนมานะครับพบเห็นนะการขับขี่หวาดเสียวหรือรถไม่พร้อมใช้งานหรือรถอาจจะผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับนะก็สามารถที่จะแจ้ง1584ตลอด24ชั่วโมงได้นะครับนะหรืออาจจะไม่ครบองค์ประกอบไม่มีไฟสัญญาณสีเหลืองไม่มีป้ายบอกว่ารถโรงเรียนอะไรตรงนั้นนะครับอาจจะเป็นรถเถื่อนนะครับนี่ก็เป็นไปได้นะก็สามารถแจ้งได้1584ตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับก็แจ้งกันนะครับนะหรือจะแจ้ง191หรือแจ้งตำรวจก็ได้เนาะนะครับรถคันนี้มันถูกต้องไหมอะไรเนี่ยรถฉันขึ้นไปเนี่ย
นะครับนะก็ฝากด้วยนะครับกับการช่วยกันเป็นหูเป็นตาดูแลนะครับนะก็เห็นตามภาพข่าวที่มีพระภิกษุสงฆ์นะครับนะก็ไปขับรถนะครับทางกรมการขนส่งทางบกก็เลยมีความเป็นห่วงเป็นใยนะกับการอาจจะไม่ใช่เป็นผู้ขับรถที่ผ่านเกณฑ์ผ่านมาตรฐานหรือผ่านกฎระเบียบของกรมการขนส่งทางบกมานะครับนะมีใบขับขี่หรือเปล่านะครับอะไรทำนองนั้นนะก็เป็นการเตือนถึงผู้ปกครองทุกท่านนะช่วยเป็นหูเป็นตาแจ้งไปนั่นเองนะครับนะเวลาหมดเวลานะครับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับขอบคุณไปทางเฟซบุ๊กแล้วกันนะครับคุณบุเรียนธีรักคุณพี่มาทาสารใจขอเพลงสวยสะดุดตานะครับน่าจะเป็นเพลงสุดท้ายส่วนเพลงอื่นๆน่าจะไม่ทันวันนี้ขอยกยอดวันต่อไปกันแล้วกันนะครับนะรายการต่อไปวิรัมสระเองเนาะนะครับคงได้ฟังกับคุณพิมพ์ประกาศอุรัมช่วงนี้ฟังบทเพลงสุดท้ายจากกันไปนะครับสวัสดีครับผม

0: วท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: บุหรี่ธรรมดาที่ว่าเลิกยากบุหรี่ไฟฟ้าแนวโน้มจะเลิกยากกว่าบุหรี่ธรรมดาอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่อุ๊ยกดครั้งเดียวได้ทั้ง 10,000 บาทเลยเหรอเอ๊ะหรือว่าจะหลอกให้เรากดนะแต่ลองกดดูดีกว่าได้ตั้ง 10,000 บาทลองกดแค่ครั้งเดียวเอง
3: อย่านะคะอย่ากดลิงก์ที่ล่อใจเด็ดขาดมิจฉาชีพกำลังรอแฮกข้อมูลคุณอยู่ไม่กดลิงก์ไม่สแกนไม่รับสายเบอร์แปลกรู้ว่าเขาหลอกอย่าเต็มใจให้หลอกนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กรมประชาสัมพันธ
4: ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรท่อมรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรท่อมหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง

ปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการบุรีรัมย์เศร้าแองค่ะนำเรื่องราวดีๆในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์มาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยทางสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz ค่ะและช่องทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์นะคะรวมไปถึงเพจสวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ของเราด้วยนะคะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันพิมพกาวิรัมย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลาบ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นนะคะวันนี้เจอกันวันจันทร์วันแรกของสัปดาห์นะคะคุณผู้ฟังวันนี้วันจันทร์ที่15 มิถุนายน 2569นะคะก็มีเรื่องราวข่าวสารดีๆมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงในเรื่องของการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของข่าวสารมาเตือนกันหน่อยกันแล้วกันนะคุณผู้ฟังเนาะในเรื่องของข่าวปลอมต่างๆนะคะคุณผู้ฟังช่วงเวลานี้ก็เราอยู่ในช่วงของการไว้อะไรนะคะของการจากไปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะซึ่งก็ช่วงนี้เนี่ยเราจะเห็นในเรื่องของข่าวจากข่าวปลอมข่าว AI อะไรออกมาค่อนข้างเยอะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาสร้างความรู้ความเข้าใจกับคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเรื่องราวข่าวสารเรื่องของการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเรามาฝากกันด้วยช่วงนี้ทักทายทาง Facebook Live นะคะท่านใดเข้ามากันแล้วบ้างติดตามรับชมรับฟังกันอยู่พื้นที่ไหนทักทายกันเข้ามาได้นะคะช่วงเวลานี้นะคะใครมากันแล้วบ้างเป็นยังไงกันบ้างเนาะช่วงนี้ฝนตกนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยตกเนาะเมื่อวานอากาศร้อนแบบนี้แหละจริงๆก็ยังคุยกันอยู่ว่าร้อนขนาดนี้เนี่ยจะมีฝนอีกเมื่อไหร่พอตกเย็นมาก็ตกเลยคุณผู้ฟังนะคะก็ตกแบบเกือบจะตลอดทั้งคืนด้วยนะฝนดินเกือบตลอดทั้งคืนเลยพื้นที่ไหนอากาศเป็นยังไงกันบ้างแจ้งข่าวสารกันเข้ามาได้นะคะช่วงเวลานี้ทักทายป้าบรรเทาสำราญใจด้วยนะคะทักทายคุณแม่บุญเรียนที่รักค่ะสวัสดียามบ่ายคล้อยๆนะคะวันนี้แดดร้อนเหมือนเมื่อวานนะแต่ฝนจะตกอีกไหมเดี๋ยวต้องมารอลุ้นกันนะคะเพราะเมื่อวานนี้ก็แดดร้อนแบบนี้แหละตอนแรกก็มีคิดว่าฝนจะตกเนาะแม่เนาะพอตกเย็นมาอุ้ยตกนะมีลมมีฝนนะคะแล้วก็ฝนแบบรินเนี่ยก็เกือบจะตลอดทั้งคืนด้วยนะคะแต่มาวันนี้ก็แดดแจ้งจางปางอีกแล้วนะคะเดี๋ยวรอดูว่าช่วงเย็นจะมีฝนตกอีกไหมช่วงนี้เราอยู่ในช่วงของฤดูฝนนะคะคุณผู้ฟังมันก็จะยังคงต้องเจอฝนนะคะกันอยู่เกือบจะทุกวันเลยคุณผู้ฟังก็ดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางนะคะดูแลในเรื่องของความปลอดภัยเกี่ยวกับการเดินทางการใช้ชีวิตประจำวันนะคะการใช้ไฟใช้โทรศัพท์มือถือหรือว่าสิ่งที่อาจจะเป็นสิ่งล่อฟ้าต่างๆอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดได้นะคะฉะนั้นก็ระมัดระวังตัวเองด้วยนะคะมาดูข่าวสารเรื่องแรกที่เราพูดกันเมื่อสักครู่นี้เนาะคุณผู้ฟังเนาะก็ฝากนะคะสำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เห็นในเรื่องของภาพ AI ค่ะที่ปลอมนะคะปลอมภาพในหลวงพระราชินีหรือว่าพระบรมพระบรมราชสารวงศ์นะคะคุณผู้ฟังซึ่งฝากประชาสัมพันธ์ถึงคุณผู้ฟังนะที่ติดตามเราชมเราฟังกันอยู่ก็เห็นภาพเหล่านี้นะคะขอให้หยุดแชร์ภาพ AI ปลอมนะคะที่จะเป็นภาพในหลวงราชินีแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์นะคะซึ่งก็พบว่ามีการเผยแพร่ภาพที่ถูกสร้างแล้วก็ดัดแปลงด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์นะคะซึ่งแสดงภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขณะเสด็จพระราชดำเนินในพระราชพิธีเกี่ยวกับการเชิญพระศพนะคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยภาพดังกล่าวเนี่ยถูกเผยแพร่แล้วก็ส่งต่ออย่างกว้างขวางผ่านสื่อสังคมออนไลน์ทั้งที่เป็นภาพซึ่งผ่านการปรับแต่งเกินจริงด้วย AI เพื่อกระตุ้นอารมณ์แล้วก็สร้างปฏิสัมพันธ์บนโลกออนไลน์ส่งผลให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในสังคมนะคะซึ่ง
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับและส่งต่อข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสถาบันหลักของชาติค่ะควรที่จะมีการตรวจสอบแหล่งที่มาจากหน่วยงานหรือว่าสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือก่อนทุกครั้งเพื่อป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลเท็จแล้วก็ลดความสับสนในสังคมและก็ร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันทางข้อมูลข่าวสารอย่างมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็อย่างเช่นภาพที่เราเห็นพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ราชินีเนี่ยเป็นภาพเหมือนว่าร้องไห้นะคะคุณผู้ฟังซึ่งภาพจริงเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะเกิดจากการใช้ AI นะคะซึ่งก็ถ้าหากว่าใครเห็นก็ขอให้อย่าแชร์อย่าส่งต่ออะไรในเรื่องของภาพที่มันเป็น AI ปัญญาประดิษฐ์อ่ะคุณผู้ฟังต้องบอกว่า AI มันมีทั้งคุณและโทษจริงๆนะมันสร้างทั้งเรื่องที่อาจจะช่วยเหลือในเรื่องการทำงานของเราให้มันรวดเร็วทันใจแต่ว่า อีกด้านหนึ่งก็สร้างความเข้าใจผิดแล้วก็สร้างความมันดูไม่ดีนะคะคุณผู้ฟังฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้ใช้วิจารณญาณกันสักนิดหนึ่งเนาะก่อนที่จะไปแชร์ไปเผยแพร่ภาพต่างๆต่อนะคะอันนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์นะช่วงนี้นะก็ขอให้ปกป้องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ของเรานะคะคุณผู้ฟังเราเป็นคนไทยนะคะถ้าเราไม่รักชาติไทยของเราไม่รักประมุขของเราจะไปรักใครเนาะคุณผู้ฟังเนาะอ่ะก็ฝากกันไว้ในช่วงแรกของรายการนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงหน้ามีเรื่องราวข่าวสารในเรื่องของการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์มาฝากกันเนาะช่วงนี้มีตลาดอะไรมีกิจกรรมอะไรอยากจะเชิญชวนทุกคนไปร่วมนะคะเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังผลงานเพลงเพราะๆสักหนึ่งผลงานเพลงนะคะคุณผู้ฟังจริงๆแล้วจะเปลี่ยนเพลงเข้ารายการอยู่นะเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงไว้อะไรเราก็เพลงเราอาจจะมันจังหวะมันเกินไปนะคุณผู้ฟังเนาะเดี๋ยวจะหาเพลงใหม่ดูนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ให้ฟังหนึ่งผลงานเพลงนี้แล้วกันค่ะคุณผู้ฟังเพลงส่งนางฟ้ากลับสวรรค์นะคะเพลงเบาๆเนาะเพื่อที่จะร่วมส่งนะคะนางฟ้าของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวจบผลงานเพลงนี้ช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อค่ะ

แผ่นผลงานเพลงเพราะๆนะคะให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะในช่วงของรายการบุรีรัมย์สระแอนในช่วงเวลานี้นะคะเพื่อน้อมรำลึกถึงนะคะทั้งสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะแล้วก็สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะช่วงนี้คุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงท้ายของทางรายการของเรานะคะทักทายไปยังคุณลุงอเนกพริกไทยค่ะทักทายพี่ดิเรกสรวนสันด้วยนะคะสวัสดียามบ่ายนะคะทักทายป้าลำดุลอุตตปาค่ะสวัสดียามบ่ายเช่นเดียวกันนะคะก็ติดตามรับชมรับฟังกันอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะขอบพระคุณมากๆเลยแวะเข้ามาทักทายกันมาอีกช่วงหนึ่งของเราในช่วงนี้นะคะฝากประชาสัมพันธ์เทศกาลผลไม้สดตรงจากสวนมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะส่งตรงความอร่อยจากจังหวัดตราดค่ะสู่จังหวัดบุรีรัมย์กับไทยฟู้ดไทยฟุตตี้เฟสติวัล2026แอดบุรีรัมย์นะคะส่งตรงความอร่อยจากจังหวัดตราดเงาะหวานมังคุดสดรสชาติดีในราคาพิเศษสุดคุ้มนะคะเงาะโรงเรียนตะกร้าละ2กิโล2.5 กิโลกรัมเนาะเพียง100บาทนะคะตกโลละประมาณ40บาทแล้วก็มังคุดสดสดค่ะตะกร้าละ3กิโลเพียง120บาทตกโลละ40บาทเช่นเดียวกันเปิดรับของนะคะในวันพุธที่17มิถุนายน2569ที่ด้านหน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งก็ถ้าหากว่าอยากจะให้มีการจัดส่งให้ก็มีเงื่อนไขว่าจะต้องซื้อ5ตะกร้าขึ้นไปนะจะมีการจัดส่งให้ฟรีถึงที่เลยนะคะโดยเฉพาะในเขตเฉพาะในเขตเมืองบุรีรัมย์นะคะซึ่งก็สำหรับใครที่อาจจะไม่ได้สั่งถึง5ตะกร้าก็ไปรับเองได้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะสั่งซื้อล่วงหน้าได้เลยนะคะที่ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ044-621-185นะคะถ้าใดสนใจนะคะคุณผู้ฟังก็ไปอุดหนุนกันได้นะคะกับเงาะมังคุดนะคะจากส่งตรงจากทางตราดนะคะคุณผู้ฟังมาจำหน่ายในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราจริงๆเนี่ยผลไม้บ้านเรานี่ก็มีเยอะนะคุณผู้ฟังนะว่าจะเล่าให้ฟังเนาะเกือบลืมกันเลยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเราลงพื้นที่กันไปที่บ้านปลื้มพัฒนานะคะโคกมะม่วงเนาะตำบลโคกมะม่วงอำเภอปะคำจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเราไปกับทริปนี่ยังไม่ได้เอาภาพบรรยากาศมาให้ดูแต่ถ้าใครเป็นเพื่อนใน Facebook เนี่ยสามารถไปดูได้ซึ่งก็มันเป็นทริปการเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวนะคุณผู้ฟังยังไม่ได้ถือว่าเปิดหรอกแต่ว่าเราไปสำรวจดูเส้นทางการท่องเที่ยวว่าหลังจากที่เราไปดูมาแล้วเนี่ยมาวิเคราะห์กันซิมาแสดงความคิดเห็นกันซิว่ามันเป็นอย่างไรนะคะจะสามารถเปิดได้ไหมหรือจะต้องมีอะไรที่ต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไรบ้างนะคะซึ่งก็เป็นงานวิจัยของทางคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะซึ่งก็ได้เชิญนะคะทีมงานสวทบุรีรัมย์ของเราไปด้วยนะคะวันนั้นก็ไปกับท่านผอ.นะคะแล้วก็คุณมนัญญาม่วงสมมุกแล้วก็นักท่องเที่ยวร่วมทริปอีกหลายท่านเลยคุณผู้ฟังค่ะซึ่งก็เป็นกิจกรรมดีๆนะก็คล้ายๆกันกับที่เราไปที่บ้านกระเจ้ากันมาค่ะแต่ว่าบ้านกระเจ้าเนี่ยอาจจะมีการลงพื้นที่ไป 2-3 ครั้งแล้วแต่ว่าที่นี่เนี่ยไปครั้งนี้เนี่ยครั้งแรกคุณผู้ฟังค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ว้าวอ่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าเราเนี่ยไม่เคยรู้เลยนะว่าบ้านเราเนี่ยมันมีแบบเนี้ยหลายท่านเนี่ยเห็นเราลงคลิปแล้วแบบถามกันมาเยอะมากเลยคุณผู้ฟังคะเห็นไหมป้าบรรเทาบอกว่าเห็นน้องต่ายกินทุเรียนแล้วป้าหิวเลยนะคะป้าบรรเทาจริงๆเมื่อก่อนเป็นคนกินทุเรียนดีมากเลยนะแต่ว่าพักหลังๆเริ่มกินไม่ได้นะป้าบรรเทาเริ่มเหม็นทุเรียนอะเป็นอะไรอะแก่ขึ้นหรือเปล่าป้าบรรเทาไม่แน่ใจนะอายุมากขึ้นเนี่ยเริ่มรู้สึกเหม็นทุเรียนแต่ก็ยังกินได้อยู่นะพอไปกินสดๆที่สวนคือแบบบรรยากาศมันว้าวมากคืออยากจะเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะซึ่งเราเนี่ยไปเจอกันอยู่ที่อบต.โคกมะม่วงใช่ไหมคะแล้วเราก็ไปพื้นที่ที่แรกเลยเนี่ยเราไปที่สวนของคุณลุงคำพันธ์ซึ่งจุดนั้นเนี่ยสวนคุณลุงคำพันธ์เนี่ยลุงคำพันธ์เนี่ยเป็นคนที่นำต้นทุเรียนมาปลูกต้นแรกเลยในจังหวัดบุรีรัมย์นะคะคุณผู้ฟังซึ่งโอ้โหมีอายุประมาณ 39-40 ปีแล้วตอนนี้เนี่ยโต
้นน่ะมันเหมือนมันมีอายุที่มันเยอะมากแล้วอะค่ะผลผลิตออกมาก็จะไม่ได้ดีเหมือนแต่ก่อนเขาบอกว่าผลผลิตก็อาจจะไม่ค่อยจะดีเพราะว่ามันเป็นต้นที่มันมีอายุมากอะนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ลูกๆหลานๆเขาเนี่ยรุ่นหลังเนี่ยเขาก็มาปลูกเพิ่มกันนะคะเป็นสวนเยอะเลยแล้วก็ที่นั่นเนี่ยเราเห็นทุเรียนพันแปลกนะคะก็คือทุเรียนพันทองย้อยนะคะแต่เสียดายนะเรายังไม่ได้ชิมเนื้อเลยเพราะวันนั้นยังไม่สุกนะคะแล้วก็สิ่งที่เรารู้สึกแบบว่ามีความสุขกับการลงสวนในครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เพียงทุเรียนเพราะเรารู้มาบ้างแล้วว่าทุเรียนบุรีรัมย์เนี่ยมีนะคะแม้หลายท่านอาจจะยังไม่เคยได้ชิมหรือว่าหลายท่านอาจจะกินมาทุกปีละแต่สิ่งที่เราไม่เคยรู้คือเงาะบ้านเราอ่ะคุณผู้ฟังที่สวนที่เขาปลูกทุเรียนอ่ะมันมีเงาะมีอะไรซึ่งแบบเจ้าของสวนก็ใจดีมากให้เราได้เดินเก็บกินกันและต้องบอกว่าสิ่งที่เราไม่เคยรู้เลยเขาบอกว่าเงาะที่เปลือกกำลังเขียวๆเนี่ยจะแดงเนี่ยมันรสชาติดีกว่าเงาะที่เป็นลูกสีแดงคุณผู้ฟังซึ่งวันนั้นเนี่ยเราได้ไปลงสวนไปหลายสวนมากก็เดินกันจนเหนื่อยนะคะไปสวนของคุณลุงคำพันธ์ไปสวนนายพันธ์นะคะแล้วก็มีหลานของนายพันธ์อีกเขาพาไปดูทุเรียนต้นหนึ่งมีลูกมากกว่า80ลูกก็มีคุณผู้ฟังคะทุเรียนหนึ่งต้นนะคะออกลูกแบบว่าโหอย่างกระเงาะอย่างกระลำไยเลยอ่ะคุณผู้ฟังมันเยอะแยะมากมายไปหมดเลยแล้วคิดดูสิคะเศรษฐีจะอยู่ที่ไหนถ้าไม่ใช่ที่ประคำนะคุณผู้ฟังนะปกติเนี่ยเราได้ไปกินแต่ทุเรียนทางโนนสุวรรณอ่ะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ได้ไปทางประคำอ่ะคุณผู้ฟังแล้วก็บรรยากาศมันดีแบบแต่ว่ามันยังไม่ได้เปิดแบบว่าการท่องเที่ยวแบบจริงจังอะเนาะคุณผู้ฟังเนาะก็เดี๋ยวรอดูก่อนนะหลังจากที่มีการลงพื้นที่ไปเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวในครั้งนี้แล้วก็เดี๋ยวรอติดตามว่าหลังจากนี้จะมีการเปิดสวนแบบจริงจริงจังๆเมื่อไหร่เมื่อสวนพร้อมทุกอย่างพร้อมอะไรมันดีเนี่ยจะได้เปิดให้พี่น้องเราได้ไปทัวร์ไปกินเงาะไปกินทุเรียนบ้านเราแน่นอนเลยนะคะก็ยังไงเดี๋ยวรอติดตามนะคะติดตามรับฟังข่าวสารนี้กันต่อกันแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราจะถ้าหากว่ามีความคืบหน้ายังไงเราจะเอามาประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบเพราะว่าหลายท่านเนี่ยก็อยากจะไปกินถึงสวนเหมือนเราอ่ะนะคะคุณผู้ฟังเนาะก็เดี๋ยวจะนำมาแจ้งให้ได้ทราบกันนะปอบรรเทาบอกว่าดีนะมันแพงอย่าไปหิวเลยว่าอย่างนั้นนะคะแม่บุญเรียนบอกว่าเห็นลูกต่ายกินทุเรียนนี่อยากด้วยจังเลยนะคุณแม่หาซื้อแถวบ้านเถอะอย่ามาซื้อแถวนี้เลยราคาพอๆกันเลยเสียค่าน้ำมันรถเปล่าๆนะแม่บุญเรียนนะแถวนั้นมีซื้อกินเลยแม่อย่ามาซื้อถึงในเมืองเลยนะทักทายพี่บุญจันทร์ทองสุดด้วยนะคะสวัสดียามบ่ายด้วยเนาะอ่ะคุยกันเพลินไปเดี๋ยววันพรุ่งนี้ค่อยมาคุยกันต่อแล้วกันในเรื่องของการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเราวันนี้มองดูเวลาค่ะเวลาของรายการบุรีรัมย์สระแองของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะในทุกๆพื้นที่เลยเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาฝากกันอีกบ้างก็เดี๋ยวรอติดตามรับชมรับฟังกันได้ผ่านทางสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz นะคะช่วงนี้ดิฉันพิมพ์มากาวิรัมย์ค่ะพร้อมกับทีมงานสวทบุรีรัมย์ของเราลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับพิญญรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารอีกสักครู่กลับมาติดตามรายครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ NetGen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อ

0: ทยชื่อไทยพลัส6040ผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนและสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือ Food Delivery Platform ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีขอบคุณหน่วยงานและผู้ประกอบการทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสให้เกิดการขยายตัวอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการรวมทั้งยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือ AI นำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและสร้างโอกาสในการเพิ่มยอดขายตลอดจนขยายขนาดกิจการได้ในอนาคตเกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งผู้ซื้อและผู้ขายนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มยอดขายให้แก่ผู้ประกอบการจากข้อมูลเบื้องต้นพบว่าผู้ประกอบการหลายรายมียอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึง5เท่าซึ่งเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อการเติบโตของธุรกิจเป็นการตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนกฤษณาขวัญแสนสุขรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัยและพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
2: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันว่าประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัยและพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกรวมถึงชาวรัสเซียโดยเน้นย้ำว่านักท่องเที่ยวรัสเซียคือมิตรที่ดีและเป็นตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพที่สำคัญยิ่งต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยซึ่งสะท้อนได้จากสถิติปี2568ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวรัสเซียเยือนไทยเกือบ 1.9 ล้านคนและในช่วง5เดือนครึ่งแรกของปี2569มีจำนวนนักท่องเที่ยวรัสเซียเดินทางเข้ามาแล้วกว่า 979,000 คนสร้างรายได้สูงถึง 58,000 ล้านบาทปัจจุบันยังไม่พบสัญญาณผลกระทบใดๆต่อภาพรวมการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเที่ยวบินหรือการจองที่พักขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททและภาคเอกชนเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเดินหน้ายกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวตลอด24ชั่วโมงผ่านสายด่วนตำรวจท่องเที่ยว1155เพื่อตอกย้ำว่าประเทศไทยปลอดภัยระดับสากลปฏิพลสถาพรมมารายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายรับฟังปัญหาเกษตรกรเพื่อแก้ปัญหาให้ตรงจุดโดยเฉพาะปัญหาด้านน้ำเพื่อการเกษตร
3: นางสาวปิยรัติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่อำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายรับฟังปัญหาและความต้องการของเกษตรกรพร้อมมอบพันธุ์ปลาและน้ำหมักชีวภาพแก่ประชาชนในพื้นที่โอกาสนี้ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ำตำบลเวียงเหนือได้เสนอ2โครงการพัฒนาแหล่งน้ำสำคัญวงเงินรวมกว่า36ล้านบาทประกอบด้วยโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตบ้านท่าบันไดวงเงิน 27.76 ล้านบาทและโครงการปรับปรุงฝ่ายเดวิดพร้อมก่อสร้างรางส่งน้ำเพิ่มเติมวงเงิน 8.54 ล้านบาทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำสู่พื้นที่การเกษตรรวมกว่า 21,800 ไร่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานชนประธานเร่งศึกษาความเป็นไปได้และผลักดันโครงการที่จำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาด้านน้ำให้เกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้กรมพัฒนาที่ดินเข้าตรวจสอบคุณภาพดินในพื้นที่ริมแม่น้ำกกและออกเอกสารรับรองความปลอดภัยในพื้นที่ที่สามารถทำการเกษตรได้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและช่วยฟื้นฟูรายได้ของเกษตรกรพรเพรินคุณมากสวทเชียงรายรายงานค่ะ
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
5: ประเทศไทยมีพลังแห่งวัฒนธรรมที่งดงามอร่อยสนุกและไม่เหมือนใคร
6: นี่คือซอฟต์พาวเวอร์ไทยแลนด์พลังแห่งความนุ่มนวลที่ใช้เสน่ห์ของวัฒนธรรมวิถีชีวิตและความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้คนทั้งโลกรักประเทศไทยมากยิ่งขึ้น
5: 14สาขาซอฟต์พาวเวอร์ไทยแลนด์ไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยภาพยนตร์ดนตรีกีฬาแฟชั่นการออกแบบแอนิเมชั่นเทศกาลประเพณีท่องเที่ยว

0: วรรณกรรมมวยไทยเกมและซีรีส์
1: รวมพลังคนไทยทุกคนร่วมสร้างซอฟต์พาวเวอร์ไทยแลนด์พลังสร้างชื่อให้ประเทศ
2: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยแลนด์พลังไทยสู่สายตาชาวโลก

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
1: ่อดูสิเธอทั้งผ้าถุงทั้งสบายของยายเต็มตู้ไปหมดเลยเนี่ยได้มาเป็นมรดกก็ดีใจนะแต่จะเอาไปใส่ที่ไหนล่ะเธอไม่ได้มีงานใหญ่งานพิธีอะไรบ่อยๆซะหน่อย
2: เธอเนี่ยไม่ทันเทรนเลยนะเดี๋ยวนี้ก็เอาสบายไทยไปแมทกับกางเกงยีนใส่กับกระโปรงเรียบๆหรือว่าคลุมไหล่เก๋ๆไปคาเฟ่ก็ได้นะ
1: จริงหรอจะดูแปลกไหมล่ะ
2: ไม่เห็นจะแปลกเลยนี่แหละซอฟต์พาวเวอร์ของไทยใส่ได้ทุกวันถ่ายรูปลงโซเชียลให้โลกรู้ไปเลยว่าผ้าไทยของเราเนี่ยสวยมีเสน่ห์แล้วก็ทันสมัยสุด
1: ๆงั้นต้องลองแล้วล่ะจากสบายของยายกลายเป็นแฟชั่นของเรา
2: เลิศผ้าไทยไม่ใช่แค่ชุดพิธีการร่วมกันสวมใส่และภาคภูมิใจผลักดันผ้าไทยสู่สายตาชาวโลก
3: ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
1: ฮึไหนลูกนั่นแม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
3: ฮึอันตรายยังไงเหรอครับแม
1: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
4: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
5: เปิดประตูสู่อีสานใต้ดินแดนอารยธรรมโบราณตระการตาวัฒนธรรมเคียงข้างทุกการเดินทางกับสวท.ให้ความรู้คู่ความสุขสวท.บุรีรัมย์ 101.75 เมกะเฮิรตซ์สวท.สุรินทร์ 93.5 และ 97.5 เมกะเฮิรตซ์สวท.ศรีสะเกษ 100.25 เมกะเฮิรตซ์สวท.อุบลราชธานี 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวท.อำนาจเจริญ 103.25 เมกะเฮิรตซ์สวท.มุกดาหาร 99.25 เมกะเฮิรตซ์สวท.นครพนม 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวท.101 94เมกะเฮิรตซ์และสวท.ยโสธร90เมกะเฮิรตซ์ครบทุกรถข่าวสารและความบันเทิงฟังสวท.

สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะต้อนรับเข้าสู่เช็คอินถิ่นอีสานใต้พบกันวันนี้วันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ของการทำงานแล้วก็เป็นช่วงกลางเดือนพอดิบพอดีเลยนะคะ15มิถุนายน2569วันนี้อยู่กับทีมงานสวท.อุบลราชธานีนะคะติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่9จังหวัดอีสานตอนล่างนะคะเช่นเคยรายการนี้เราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลาดี 16:00 นบ่าย 16:00 นนิดๆจนถึงบ่าย 16:30 นะคะก็ติดตามข่าวสารกันเพราะว่าหลังจากนั้นนะคะสำหรับครึ่งชั่วโมงหลังก็จะได้ติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะผ่านคลื่นความถี่เช่นเคยค่ะ9จังหวัดอีสานตอนล่างรวมไปจนถึง Facebook Live เช็คอินถิ่นอีสานใต้ฝากให้กำลังใจติดตามกันแล้วก็มีบทเพลงสลับสับเปลี่ยนกับข่าวสารให้ได้ติดตามกันนะคะวันนี้ใช้เดียวนะคะกับสวท.อุบลราชธานีแฟนรายการจากบุรีรัมย์ทักทายเข้ามาอย่างรวดเร็วเลยสวัสดีจ้าน้องก๊อฟแชร์ให้เพื่อนมาฟังเช็คอินอุบล4คนจ้าว่าอย่างงั้นอุ๊ยขอบคุณมากๆเลยนะคะขอเพลงเข้ามาด้วยค่ะคิดถึงอุบลของพี่เป้าสายันสัญญานะคะเดี๋ยวทีมงานช่างเทคนิคหลังไมค์จัดการให้นะคะวันนี้ก็ทีมงานช่างเทคนิคของเราค่ะก็อยู่กับคุณณรงค์วัฒนาจารย์นะคะคุณดิเรกสวนสันก็เข้ามาแล้วสวัสดียามเย็นครับลุยเดี่ยวใช่ค่ะวันนี้มาเดี่ยวนะคะแทนน้องแครอทนะคะขอเพลงน้ำตาสาววารินว่าอย่างนั้นแหมโผล่เข้ามานี่ก็น้ำตาเลยนะคะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงทยอยจัดให้นะคะวันนี้น่าจะได้สัก2งานเพลงนี้ละค่ะเพราะว่าเรามีเวลาติดตามรายการค่อนข้างอาจจะน้อยนิดหนึ่งนะคะข่าวแรกวันนี้นะคะไปเริ่มกันเลยค่ะ UNODC ถวายความอาลัยและสดุดีเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้ออกแถลงการถวายความอาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเพื่อยกย่องพระกรณียกิจที่ทรงอุทิศพระองค์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางผู้ได้โอกาสและสวัสดิภาพของผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมซึ่งแถลงการได้สดุดีพระวิริยะอุตสาหะในการเป็นผู้นำปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยเฉพาะการผลักดันมาตรฐานสากลข้อกำหนดกรุงเทพว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงจนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางรวมทั้งบทบาทในฐานะทูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมของ UNODC ที่ทรงเป็นกระบอกเสียงแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจในระดับภูมิภาคและนานาชาติเป็นที่ทราบกันดีนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังว่าพระกรณียกิจของพระองค์นะเป็นมรดกทางปัญญาที่สร้างคุณูปการไม่เพียงยกระดับกระบวนการยุติธรรมของไทยสู่ระดับสากลแต่ยังสร้างภาพลักษณ์อันดีให้แก่ประเทศในฐานะชาติผู้นำที่มุ่งมั่นคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมและมีส่วนร่วมขับเคลื่อนพัฒนาความยุติธรรมทางอาญาของโลกอย่างยั่งยืนด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวสารกันต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็จังหวัดอื่นๆในอีสานตอนล่างขอเริ่มที่อุบลราชธานีกันก่อนนะคะรอบสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีกิจกรรมแล้วก็มีงานสำคัญนั่นก็คือการฝึกซ้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอุทกภัยก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนล่ะค่ะว่าอย่าแตกตื่นตกใจซึ่งนับว่าเป็นการฝึกซ้อมที่สำคัญนะคะเพราะว่าอุบลเป็นหนึ่งใน4จังหวัดของประเทศไทยที่มีการฝึกซ้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งโจทย์ของทางอุบลเนี่ยก็คือด้านอุทกภัยนะคะเคยถ้าย้อนหลังไปเนี่ยจะมีอยู่ปีนึงเมื่อไม่นานมานี้นะคะอุบลราชธานีก็เกิดปัญหาอุทกภัยทำให้เส้นทางเลี่ยงเมืองเนี่ย
3เส้นทางถูกตัดขาดเลยก็คือน้ำท่วมเส้นทางการสัญจรไปมาเหลือเพียง1ช่องทางเท่านั้นนะคะซึ่งเป็นเส้นทางเลี่ยงเมืองก็คือแยกบัวเทิงเส้นที่จะไปอำเภอสว่างวีระวงก็เลยใช้โจทย์นี้ละค่ะด้านอุทกภัยมาซ้อมกันนะคะและที่สำคัญวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะคะ19มิถุนายนท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเจเศรษฐไทยเศรษฐก็จะลงพื้นที่มาดูการฝึกซ้อมเสมือนจริงด้วยในเรื่องนี้ท่านณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีในฐานะที่ท่านเป็นกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดก็บอกว่าได้จัดทำโครงการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีด้านอุทกภัยประจำปี2569เพื่อที่จะติดตามความพร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยวันพุธที่จะถึงนี้นะคะพุธที่17เนี่ยช่วงเช้าตั้งแต่8โมงครึ่งก็จะเป็นการฝึกบนโต๊ะก่อนนะคะที่หอประชุมจังหวัดส่วนวันที่18ก็จะเป็นการฝึกปฏิบัติเสมือนจริงเลยครั้งที่2เริ่ม9โมงเช้านะคะก็ฝึกปฏิบัติการบัญชาการเหตุการณ์ฝึกปฏิบัติด้านการอพยพและบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวที่สวนสาธารณะห้วยม่วงเทศบาลนครอุบลราชธานีสถานที่ก็ใช้สถานที่จริงนะคะเพราะว่าที่ห้วยม่วงเนี่ยเวลาประสบปัญหาอุทกภัยจุดนี้จะเป็นจุดอพยพจริงๆเลยนะคะมีการฝึกปฏิบัติด้านการอพยพทางน้ำด้วยการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำการกู้ภัยด้วยอากาศยานการปฏิบัติทางการแพทย์ที่ท่าน้ำหาดสวนยาเทศบาลเมืองวารินชำราบฝึกซ้อมการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวที่โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองวารินชำราบก็จะมีโซนฝั่งเมืองแล้วก็โซนวารินชำราบนะคะที่จะได้ซ้อมกันทั้งบนบกในน้ำทางอากาศนะคะครอบคลุมหมดเลยส่วนวันที่19นะคะวันศุกร์อย่างที่บอกค่ะว่าฝึกปฏิบัติจริงเริ่มตั้งแต่8โมงครึ่งโดยจะมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแล้วก็จะเยี่ยมชมการฝึกตามจุดต่างๆที่กำหนดด้วยจากนั้นก็จะซ้อมเสร็จก็จะมาถอดบทเรียนด้วยนะคะหลังการฝึกว่าเป็นยังไงและมีพิธีปิดการฝึกซ้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดอุบลราชธานีย้ำเตือนกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยเฉพาะอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอวารินชำราบนะคะว่าการเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นทั้งการฝึกการซ้อมเสมือนจริงแล้วก็การจำลองเหตุการณ์เลยเนี่ยเป็นการฝึกซ้อมเท่านั้นนะคะเพื่อให้เกิดความพร้อมไม่อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยแตกตื่นเพราะว่ายังมีเรื่องของเซลล์บอร์ดแคสต์ด้วยนะคะกสทช.ของอุบลเนี่ยก็ฝึกซ้อมแผนเช่นเดียวกันนะคะก็ช่วงนี้เตรียมความพร้อมไว้ก่อนเพราะว่าเราเข้าสู่ฤดูฝนแล้วไม่แน่ใจว่าฝนฟ้าอากาศเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวไปที่ศรีสะเกษต่อกันหน่อยนะคะทางศรีสะเกษไปดูเรื่องของการสืบสารภูมิปัญญาผ้าแสวเบญจสีนะคะจ่าเอกสมควรสิงห์คำนายอำเภอการทรลักษณ์ก็เปิดการประกวดผ้าแสวเบญจสีแล้วก็การแข่งขันแสวผ้าเบญจสีที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอการทรลักษณ์การจัดกิจกรรมครั้งนี้ก็เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ผู้มีฝีมือด้านการแสวผ้าได้แสดงศักยภาพความสามารถตลอดจนส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้สืบสานอนุรักษ์และพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาการแสวผ้าทอเบญจสีซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นของทางจังหวัดศรีสะเกษนะคะนอกจากจะเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านแล้วกิจกรรมนี้ก็ยังเป็นสีสันที่สำคัญในงานเทศกาลผลไม้และของดีการทรลักษณ์ประจำปีนี้ด้วยสะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตอันงดงามของชาวศรีสะเกษพร้อมสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าแสวเบญจสีซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาที่ควรค่าแก่การสืบทอดสู่อนาคตอย่างยั่งยืนเดี๋ยวเราจะพักครึ่งนะคะพักเบรกกันหน่อยก่อนที่ช่วงหน้าจะมาติดตามข่าวสารในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์สุรินทร์เนี่ยตอนนี้เตรียมจัดงานมหกรรมแห่เทียนพรรษาตักบาตรบนหลังช้างเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวสวนทุเรียนที่บุรีรัมย์ด้วยทุเรียนน้ำแร่นะคะที่บุรีรัมย์ถ้ามีเวลาเหลือก็ไปเที่ยวกันต่อที่มุกดาหารเพราะว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาก็
เปิดการท่องเที่ยวในมิติศาสนาเส้นทางความเชื่อแห่งศรัทธาโค้งนาคาสามพิภพบทเพลงที่ขอเข้ามาเพลงอะไรนะคะคิดถึงอุบลหรือเปล่าคะเพลงคิดถึงอุบลพร้อมแล้วนะคะไปรับฟัง1บทเพลงแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามข่าวกันต่อค่ะ

กับบทเพลงคิดถึงอุบลนะคะหลายท่านทักทายเข้ามาต้องขออภัยถ้าเผื่อว่าสื่อสารกันไม่ทั่วถึงเนื่องจากเวลาเราก็ค่อนข้างจำกัดนะคะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยเพราะว่าบทเพลงส่งท้ายยังคงรออยู่นะคะอย่างที่บอกค่ะว่าเดี๋ยวพาไปติดตามการเตรียมจัดงานมหกรรมแห่เทียนพรรษาตักบาตรบนหลังช้างของทางจังหวัดสุรินทร์ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์จำเริญแหวนเพชรก็นั่งหัวโต๊ะในการประชุมเตรียมงานสำหรับปีนี้นะคะกำหนดจัดวันที่24กรกฎาคมแล้วก็จะมีพิธีตักบาตรบนหลังช้าง29 กรกฎาคมโดยได้รับการสนับสนุนช้างจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์จำนวน40เชือกแล้วก็จะมีพระสงฆ์ร่วมออกบิณฑบาต75รูปเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวเนี่ยได้ร่วมทำบุญสัมผัสเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันโดดเด่นของจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยที่มีการจัดพิธีตักบาตรบนหลังช้างซึ่งที่ประชุมก็ได้มีการหารือกำหนดแนวทางการจัดงานในทุกมิตินะคะทางด้านการอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยการจราจรการประชาสัมพันธ์เพื่อให้งานเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสร้างความประทับใจแก่ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวและยกระดับงานสำคัญของจังหวัดสุรินทร์ให้เป็นหนึ่งกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงศาสนาวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศจากสุรินทร์ต่อไปที่บุรีรัมย์เลยวันนี้นะคะแฟนรายการบุรีรัมย์ของเราอุ่นนะฝาข้างมากนะคะสายทุเรียนห้ามพลาดนะคะเพราะว่าจะชวนไปงานมหกรรมทุเรียนน้ำแร่บุรีรัมย์เตรียมล้างท้องรอไว้เลยไม่ต้องเดินทางไกลไปถึงสวนเพราะว่างานนี้เห็นทางจังหวัดบุรีรัมย์บอกว่าชาวสวนตัวจริงเสียงจริงเนี่ยเขายกทับทุเรียนคุณภาพเยี่ยมของดีเมืองบุรีรัมย์มาเสิร์ฟให้ถึงที่ในเมืองเลยนะคะพบกับทุเรียนเกรดพรีเมียมส่งตรงจากสวนกว่า10สวนทั่วบุรีรัมย์นะคะการันตีความฟินด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็คือกรอบนอกหอมละมุนเนื้อเนียนนุ่มดุจคัสตาร์ดว่าอย่างนั้นใครได้ลองเป็นต้องหลงรักนะคะพื้นที่ของเขาก็เป็นมีพื้นที่ภูเขาไฟด้วยใช่ไหมคะเนี่ยที่บุรีรัมย์เนาะไฮไลท์กิจกรรมสุดปังภายในงานมีอะไรบ้างทุเรียนคุณภาพจากสวนดังคัดสรรทุเรียนน้ำแร่เกรดดีที่สุดจาก10สวนทั่วจังหวัดบุรีรัมย์มาให้เลือกช็อปกันแบบจุใจมีทุเรียนนาทีทองด้วยนะคะก็คือราคาพิเศษแหละโอกาสของคนรักทุเรียนชอบทุเรียนในราคาชอบทุเรียนในราคาพิเศษสุดๆเริ่มต้นกิโลละ99บาทเท่านั้นแข่งขันกินทุเรียนก็มีบอกเลยนะคะว่าแข่งขันกินทุเรียนเนี่ยเขาสมัครฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็อิ่มท้องไม่พอถ้าเป็นสายกินดุสายกินจุเนี่ยต้องไปดวลกันหน่อยนะคะกับการแข่งขันกินทุเรียนสมัครฟรีแถมชิงเงินรางวัลอิ่มท้องแล้วแบบยังมีรางวัลกลับบ้านด้วยนะ 5,000 บาทมีการประกวดทุเรียนคุณภาพด้วยปักหมุดไว้ก็แล้วกัน 19-21 มิถุนายน3วันเต็มๆที่โรบินสันไลฟ์สไตล์บุรีรัมย์ค่ะโอ้โหเวลาไล่หลังมาม้วนเดียวจบเลยค่ะมุกดาหารทิ้งท้ายนะคะเปิดการท่องเที่ยวในมิติศาสนาเส้นทางความเชื่อศรัทธาโขงนาคา3พิภพที่ลานพญาอนันตนคราชสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2ท่านผู้ว่าวรยานบุญนราชก็เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพญาอันตนคราชแล้วก็เปิดเส้นทางท่องเที่ยวในมิติศาสนากิจกรรมแบบว่าวันเดียวจบอะค่ะวันเดย์ทริปนะคะความเชื่อแห่งศรัทธาโขงนาคา3พิภพค่ะก็กิจกรรมเริ่มต้นด้วยพิธีบวงสรวงพญาอนันตนคราชหรือว่าพญานาคสีดำการแสดงศิลปะวัฒนธรรมรำถวายพญาอนันตนคราชโดยนางรำกว่า 2,000 คนจากนั้นท่านผู้ว่าก็เปิดกิจกรรมปล่อยขบวนรถเพื่อออกเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในมุกดาหารมีอยู่5จุดด้วยกันค่ะเริ่มที่พญานาคสีขาวพญาสีผู้ชงมุกดานคราชแก่งกระเบาอำเภอว่านใหญ่ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมก็จะได้สาธิตการทำขันหมากเบงชมการสาธิตการทำอาหารถิ่นอุขี้ปลาแล้วก็สัมผัสบรรยากาศอันงดงามของลุ่มน้ำโขงก่อนเดินทางต่อไปยังสถานพระมารดาแห่งมรณะสักขีประเทศไทยวัดสองคอนอำเภอว่านใหญ่จุดนี้ก็ยังจะได้ชมการสาธิตทำน้ำสมุนไพรและทำอาหารพื้นถิ่นจากนั้นเดินทางต่อไปยังวัดมโนพิรมสักการะพระพุทธรูปงาช้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแล้วก็แวะศูนย์จำหน่ายสินค้าชุมชนของฝากของมุกดาหารและปิดทริป
ที่วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมขอพรพญามหามุนีนิลปานนาคราชก็คือพญานาคสีฟ้าและสักการะขอพรพุทธมิ่งมงคลมุนีสีมุกดาหารนะคะนี่ก็คือทั้งหมดนี้เช็คอินถิ่นอีสานใต้ประจำวันนี้หมดเวลาลากันเลยนะคะกับงานเพลงที่ขอเข้ามาแฟนเดิมเอ้ยน้ำตาสาวรินน่าจะได้เพลงเดียวนะคะวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังทีมงานสวทอุบลลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงสำหรับรายการนี้เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมถึงโครงการพระราชดำริต่างๆที่ยังคงสร้างคุณประโยชน์แก่ประชาชนทั่วประเทศตราบจนทุกวันนี้ดิฉันอุไรลักษณ์จุลเนีค่ะ
2: และดิฉันจิราพรชินหงอจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนครผู้ดำเนินรายการค่ะรายการนี้นะคะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศค่ะ
1: สำหรับวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวดีๆค่ะที่บ้านหนองแคอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครเพื่อร่วมย้อนรอยความทรงจำอันทรงคุณค่าณพิพิธภัณฑ์บ้านป้าทุมป้าไทยสถานที่เล็กๆที่เก็บรักษาเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ของผ้าไหมไทยเอาไว้ค่ะ
2: และนี่คือเรื่องราวของผ้าไหมพื้นบ้านที่ไม่ได้เป็นเพียงผืนผ้าอันสวยงามแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งพระเมตตาพระมหากรุณาธิคุณและการสืบสานภูมิปัญญาของคนไทยจากรุ่นสู่รุ่นค่ะขอพาทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: เก่าเล่าเรื่อง
2: หากพูดถึงผ้าไหมไทยหลายคนอาจจะนึกถึงผืนผ้าที่มีลวดลายงดงามสีสันอ่อนช้อยและก็เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยแต่สำหรับชาวบ้านหนองแคอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครแล้วผ้าไหมไม่ได้เป็นเพียงเครื่องนุ่งห่มหากแต่เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษและเป็นความภาคภูมิใจของชุมชนค่ะย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนบ้านหนองแคเป็นชุมชนเกษตรกรรมเล็กๆที่แทบทุกครัวเรือนปลูกมอนเลี้ยงไหมสาวไหมและก็ทอผ้าไว้ใช้ในเองครัวเรือนค่ะผู้หญิงในหมู่บ้านต่างมีฝีมือในการทอผ้าไหมและเป็นวิถีชีวิตธรรมดาที่ดำเนินควบคู่กับการทำไร่ทำนาค่ะ
1: จนกระทั่งในปีพุทธศักราช2518ค่ะได้เกิดเหตุการณ์สำคัญที่เปลี่ยนชีวิตของชุมชนแห่งนี้ไปตลอดกาลเลยนะคะเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมายังโรงเรียนร่มเกล้าจังหวัดสกลนครในวันนั้นค่ะมีหญิงชาวบ้านสองพี่น้องคือป้าทุมป้าไทยสวมผ้าไหมที่ตนเองทอด้วยมือมารับเสด็จผ้าไหมพื้นบ้านธรรมดาที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านกลับเป็นสิ่งที่สะดุดพระราชฤทัยของพระองค์ค่ะ
2: พระองค์ทอดพระเนตรผ้าไหมยังสนพระชนทัยแล้วก็มีพระราชดำรัสที่ยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำของชาวบ้านมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะว่าผ้าไหมสวยดีที่บ้านมีอีกไหมอยากให้ทอไว้มากๆแล้วจะไปซื้อแม้ว่าจะเป็นเพียงประโยคสั้นๆค่ะแต่สำหรับชาวบ้านแล้วนั่นคือกำลังใจอันยิ่งใหญ่ที่เป็นความภาคภูมิใจที่ผลงานจากสองมือของพวกเขาได้รับการยอมรับจากพระราชินีผู้ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติค่ะ
1: หลังจากนั้นค่ะชาวบ้านก็ต่างมุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาฝีมือการทอผ้าไหมให้ดียิ่งขึ้นด้วยความคาดหวังว่าสักวันหนึ่งจะได้ถวายผ้าไหมที่ดีที่สุดแด่พระองค์ท่านและแล้วเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2521ค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินมายังบ้านของป้าทุมป้าไทยด้วยพระองค์เอง
2: บ้านไม้หลังเล็กๆของชาวบ้านธรรมดาได้มีโอกาสต้อนรับแม่ของแผ่นดินภาพแห่งความปราบรื้มในวันนั้นยังคงอยู่ในความทรงจำของชาวบ้านหนองแคและถูกเล่าขานส่งต่อกันมาจนถึงปัจจุบันพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนั้นไม่เพียงสร้างขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวของป้าทุมและป้าไทยเท่านั้นค่ะแต่ยังช่วยปลุกพลังให้ชาวบ้านทั้งชุมชนเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นและก็ร่วมกันอนุรักษ์การทอผ้าไหมเอาไว้จากผ้าไหมที่เคยทอใช้ในครัวเรือนกลายเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้สร้างอาชีพแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสกลนครจนกลายเป็นหนึ่งในแหล่งทอผ้าไหมที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนื
1: นี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างของพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาพื้นบ้านและทรงช่วยต่อยอดให้กลายเป็นพลังขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะจากเรื่องราวในอดีตที่เต็มไปด้วยความทรงจำอันทรงคุณค่าเราจะพาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวจากผู้ที่เติบโตมาพร้อมกับความทรงจำเหล่านั้นค่ะนั่นก็คือนางวาดเมืองปาละคะผู้สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมและดูแลพิพิธภัณฑ์บ้านป้าทุมป้าไทยมาจนถึงปัจจุบันนี้และต่อไปนี้ก็คือเสียงสะท้อนแห่งความภาคภูมิใจจากผู้ที่มีโอกาสได้สัมผัสเรื่องราวอันทรงคุณค่าเหล่านี้โดยตรงค่ะ
2: ในช่วงต่อไปขอพาทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
0: ช่วงตามรอยพระเมตตา
3: พระราชินีที่จะช่วยเหลือราษฎรคนยากคนจนช่วยให้เฮาแต่ที่พระราชินีพูดกับคุณยายไทยบอกว่าคุณยายไทยเป็นครูคนแรกของผ้าไหมถ้าไม่มีคุณยายจะไม่มีผ้าไหมเหมือนทุกวันนี้อันนี้ยังจำขึ้นใจอยู่ตลอดเวลาเราดีใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกหลานของคุณยายไทยกันในด้านนี้ล่ะค่ะ
4: คุณเจ้าก็ได้ไหม
3: ค่ะคอยจนได้แต่งจนเป็นภูมิใจแต่งเป็นเสียงเพลงร้องเพลงดึงคนมาเบิ่งงานคนสิร้องเอาเป็นเรื่องราวที่เพิ่นเสด็จมาจะครั้งจะครั้งจะครั้งในเนื้อเพลงเลยเดี๋ยวนี้มันง่ายละมันจังบ่ได้เล่ากลับไปกลับมา
4: ครับแล้วบ้านนี้ได้จังมาตั้งศูนย์อันนี้บ้าน
3: ตั้งศูนย์นี่แม่วาดนี่ล่ะนี่แม่วาดผู้นี้ล่ะลงไปที่กรุงเทพไปช่วยของพระพันปีไอ้ตีราคาผ้าไหมทำอะไรอะไรนี่ก็เลยว่าคิดอยากได้บ้านของคุณยายไทยนี่มาเป็นบ้านอนุรักษ
4: ์
3: เพื่อลูกหลานเกิดได้ใหญ่มาบ่ฮู้ว่าผ้าไหมเฮามาแต่ใสคืออยากให้ว่ารู้ว่าบ้านนี้เป็นบ้านอนุรักษ์เป็นบ้านของพระทุมพระไทยในด้านผ้าไห
4: ม
3: ก็เลยไปขอเพิ่นก็เพิ่นว่าเดี๋ยวจะเรียนให้ท่านผู้หญิงให้เพิ่นก็รับปากในนี้ก็ได้มาตั้งปี2ปีผู้ใดจังได้มาว่าเอาเป็นบ้านอนุรักษ์ก่อนไ
4: หนเดี๋ยวนี้ฮะ
3: สมาชิกที่ทอผ้าใหม่เดี๋ยวนี้74คน
4: ปาดโ
3: ทแต่สมาชิกในกลุ่ม
5: บ้านในกลุ่ม
3: ในกลุ่มนะ100กว่าคนนี่แหละแต่ที่ทอส่งเนี่ยคือ70กว่าคนค่ะเขาจะทำครบวงจรเดี๋ยวนี้ก็เลี้ยงไหมคือไม่ว่าเนี่ยเลี้ยงไหมด้วยสาวไหมด้วยแล้วก็ทอผ้าใหม่ด้วยครบวงจร
4: เน้นนักไหมเนาะ
3: ค่ะ
4: โอ้ยากไหมใหม่นี่ยากแต่ไ
3: หนยากการเลี้ยงไหมนี่ก็11ขั้นตอนจังนั้นเป็นเส้นไหมแต่มาทอนี่ก็จักสักขั้นตอนตั้งแต่ได้เส้นไหมมาแล้วก็มาตีเกลียวมาควักแล้วก็มาปั้นหลอดแล้วก็ไปตีเกลียวแล้วก็ออกจากเกลียวอีกแล้วก็มาลอกกาวก็มาควักอีกส่วนนึงเอาไปคนทางมัดหมี่อีกส่วนนึงไปคนทางเส้นยืน
4: คุณ
3: อ่ะมัดหมี่แล้วคนยาปุ๊บเอาไปมัดหมี่มัดทำลวดลายที่เราชอบมัดปั๊บแล้วเอาไปย้อมไปย้อมแล้วเอ้าเราสิมาเอาอีกสีนึงเนาะเอาไปล้างมันมีน้ำยาล้างอยู่ไปล้างปุ๊บมันเป็นสีขาวเอาไปลงสีที่เราต้องการอีกไปมัดอีกถ้าอยากได้3สีแล้วก็มัดย้อมล้างแล้วมาลงสีพื้นสีพื้นเสร็จพอใจแล้วก็ไปแก้พางที่เฮาหมัดออกหมัดจักเทือกก็แก้จนมืดแล้วก็ไปขึ้นกุ้งไปควักไปปั้นเป็นรอดพร้อมที่สิทอบัดนี้เส้นยืนบัดนี้เอาไปค้นเลยคือแม่จุ๋ยพร้อมค้นนี่เส้นยืนนี่ที่ยาวๆค้นเสร็จเอาไปจ้างเขาสืบเอาสืบมาแล้วถึงได้เอามาตามบ่ฮู้มันสักขั้นตอนเป็นอย่างจังเขาสืบถ้าเฮามีแต่เฮ็ดเอาทุกอย่างคนที่รอสืบเขาก็บ่มีงานทําก็แบ่งหน้าที่แบ่งการงานให้เขาทําบ้างค่ะค่ะเฮาสิเฮ็ดทุกอย่างก็ได้แต่ต้องแบ่งกัน
4: การเห็ดไร่เห็ดลิงมูนี่เด้ออกเองออกแบบเองบ
3: ่ส่วนหนึ่งก็ออกเองส่วนหนึ่งก็มีอาจารย์มาสอนแต่เพิ่นเฮาถ้าเพิ่นบ่มาสอนเฮาก็งูอยู่ลายของมันแต่ถ้าเฮาสิว่าโอ๊ยลายบ่อึดบ่ยากกับผัดบ่แม่นเพราะว่าเฮาต้องกินน้ำไม่ให้เต็มแก้วต้องเอาลายใหม่เข้ามาบ้างเพื่อมันลายตัวนั้นได้ไข่ กว่าลายเฮาก็มี
4: วันนี้การสำคัญมากๆการขายดิ
3: การขายการขายหาบางครั้งนี่เขาก็สิเห็นในเพจให้เพจบ่แม่ว่ากับบ่จักเพจแม่ว่านี่ล่ะลงเขาก็โทรติดต่อมาเป็นผ้าผืนนี้ผืนนี้แต่ว่าให้ขายโดยตรงนี่คือบ่เป็นแต่เขาทักมาถามเองที่เฮามีอยู่แล้วเฮาเวลาทอผืนนั้นเฮาก็ถ่ายลงไปหั่นฮะอีกส่วนนึงอีกส่วนนึงที่เฮาขายอยู่ในศูนย์คนก็ทักมาถามว่ามีผ้าใหม่ไหมที่ศูนย์มีก็ให้มีก็มีเยอะแยะแต่มาทางปัตตานีเขายังบอกไม่ว่าเลยไม่รู้จะเลือกยังไงมันเยอะแยะเขาบอกว่าก็เลยบอกว่าถ้าจะมาให้โทรมาบอกเพราะจะได้เอาไปเสื่องไว้ตะกอนถ้ามันยังสัก 4-5 พื้นมันจังทางเลือกมันหลายพื้นแล้วบ่จักแนวเลือก
4: มันว่างามไปหมด
3: จักเอาไปหมด
4: เฮียโดพื้น
3: แล้วก็ตัวนี้หาคือขายในศูนย์เฮาแล้วก็อีกส่วนที่ทอยาวๆแบบนี้คือส่งศูนย์ศิลปาชีพก็ไปส่งศูนย์กุดนาขามกุดนาขามเตรียมพร้อมทุกบ้านเอาไปรวมอยู่กุดนาขาม
4: กุดนาขามเจริญศิลป์นี
3: ่ค่ะแล้วก็กุดนาขามก็เข้ากรุงเทพราคานั้นท่านให้เราเป็น
5: ค่าแรง
3: ค่าแรงเพราะว่าเราเอาไหมหลวงไหมหลวงไหมสมเด็จมาคนละ3กิโลท่านก็จะหักเอาค่าไหม3กิโลเหลือนั้นก็เป็นเงินของพวกเรา
4: ได้เท่าไหร
3: ่ถ้าเป็นไหมหลวงนี่เขาก็จะให้เป็นเม็ดละ500 600ถ้าเป็นไหมตัวเองไหมตัวเองคือเราซื้อทั้งเส้นพุ่งเส้นยืนเป็นไหมเราก็ส่งในนามไหมตัวเองมันก็จะได้เยอะกว่าประมาณ700ถึง800ต่อเม็ด
4: พอได้เลี้ยงชีพอยู่เน
3: า
4: ะ
3: พอได้ถ้าถามพอไหมมันก็ไม่พอแต่ถ้าถามท่านนี่ท่านมีกำไรไหมที่ซื้อให้พวกเราท่านก็ไม่มีกำไรแต่ท่านช่วยเหลือราษฎร
1: คุณฟังคะในปัจจุบันบ้านของป้าทุมป้าไทยได้รับการพัฒนาเป็นพิพิธภัณฑ์บ้านป้าทุมป้าไทยแหล่งเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ของชุมชนและความทรงจำเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: ในช่วงต่อไปขอพาทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
0: สานต่อพระราชปณิธาน
1: ในพิพิธภัณฑ์ค่ะยังมีการแสดงภาพถ่ายเอกสารสำคัญเครื่องมือทอผ้าไหมแบบดั้งเดิมตลอดจนเรื่องราวความเป็นมาของป้าทุมป้าไทยผู้เป็นต้นแบบของช่างทอผ้าไหมในชุมชนนอกจากนี้ค่ะยังเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมสาวไหมย้อมสีธรรมชาติและการทอผ้าไหมพื้นเมืองเพื่อให้เยาวชนนักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ค่ะจึงไม่ใช่เพียงแค่สถานที่เก็บของเก่าแต่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่มีชีวิตเป็นเวทีถ่ายทอดภูมิปัญญาจากคนรุ่นก่อนสู่คนรุ่นใหม่และเป็นหลักฐานสำคัญที่บอกเล่าถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้จากบ้านไม้หลังเล็กๆของชาวบ้านธรรมดาวันนี้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดสกลนครและเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายของผู้ที่ต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ผ้าไหมไทยค่ะ
2: เรื่องราวของป้าทุมป้าไทยและชาวบ้านหนองแคเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าเมื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับโอกาสได้รับการส่งเสริมและได้รับกำลังใจที่ถูกต้องก็สามารถเติบโตเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืนค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะเกิดขึ้นภายใต้พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงทุ่มเทพระวรกายในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนมาอย่างต่อเนื่องพระราชบัญญัติในการสืบสานภูมิปัญญาผ้าไหมไทยยังคงได้รับการสืบต่อผ่านชุมชนคนรุ่นใหม่และพิพิธภัณฑ์บ้านป้าทุ่งป้าไทยซึ่งเปรียบเสมือนสะพานเชื่อมต่ออดีตสู่อนาคตค่ะอีกไม่กี่เดือนค่ะจะเข้าสู่ช่วงของฤดูหนาวในช่วงท้ายนี้ค่ะอยากจะเชิญชวนทุกท่านที่ชื่นชอบความสวยงามของพันไม้ชื่นชอบธรรมชาติสีสวยให้มาเยี่ยมชมลานดุสิตาที่อุทยานแห่งชาติภูพานจังหวัดสกลนครค่ะ
2: สถานที่แห่งนี้ค่ะได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในแหล่งชมดอกไม้ป่าที่สวยงามที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวซึ่งดอกไม้ป่านานาชนิดจะพร้อมใจการผลิบานแต่งแต้มผืนลานหินให้เต็มไปด้วยสีสันอันงดงามค่ะ
1: ความพิเศษของลานดุสิตาแห่งนี้ค่ะก็คือการเป็นแหล่งรวมพันไม้นามพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งพระราชทานชื่ออันไพเราะให้แก่ดอกไม้ป่าหายากของไทยประกอบด้วยดุสิตาสร้อยสุวรรณามณีเทวาทิพเกสรและสระจันทร์ค่ะ
2: ดอกดุสิตาค่ะเป็นพืชกินแมลงขนาดเล็กมีดอกสีม่วงอ่อนสดใสพบได้ตามพื้นที่ชุ่มน้ำและทุ่งหญ้าริมหนองน้ำออกดอกในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมส่วนสร้อยสุวรรณาก็เป็นพืชกินแมลงเช่นเดียวกันมีดอกสีเหลืองทองงดงามออกดอกตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมเปรียบเสมือนสร้อยทองที่ธรรมชาติเรียงร้อยไว้บนแผ่นดินค่ะสำหรับมณีเทวานะคะเป็นดอกไม้สีม่วงอมฟ้าเล็กๆที่ดูราวกับอัญมณีแห่งสวงสวรรค์มักพบตามลานหินชุ่มน้ำและก็พื้นที่โล่งบริเวณชายป่าโปร่งค่ะสามารถชมได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ค่ะขณะที่ทิพเกสรนะคะเป็นพืชกินแมลงขนาดเล็กอีกชนิดนึงค่ะเจริญเติบโตบนลานหินทรายน้ำขังจะออกดอกในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคมและสระจันทร์ค่ะดอกไม้สีขาวนวลอ่อนโยนก็จะผลิบานในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมก็จะสร้างความงดงามให้กับทุ่งดอกไม้ป่าแห่งนี้อย่างน่าประทับใจนักท่องเที่ยวค่ะสามารถชมความงดงามของดอกไม้พระราชทานได้ครบทั้ง5ชนิดโดยดอกไม้จะทยอยกันเบ่งบานตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีค่ะ
1: ผู้ที่สนใจนะคะสามารถที่จะเดินทางไปเยี่ยมชมได้ทุกวันในเวลาทำการนะคะตั้งแต่ช่วงเวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.โดยสามารถขับรถเข้าไปยังจุดจอดรถด้านในและเดินต่อไปอีกประมาณ300เมตรก็จะได้สัมผัสความสวยงามของลานดุสิตาอย่างใกล้ชิดแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและความงดงามของดอกไม้ป่าที่หายากเหล่านี้อุทยานแห่งชาติภูพานขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวทุกท่านค่ะชื่นชมความงามด้วยความระมัดระวังไม่สัมผัสหรือว่าไม่เด็ดดอกไม้ไม่ก้าวเข้าไปในแปลงดอกไม้แล้วก็เดินตามเส้นทางที่เจ้าหน้าที่กำหนดไว้เท่านั้นเพราะว่าธรรมชาติเป็นแหล่งท่องเที่ยวและยังเป็นมรดกทางธรรมชาติอันทรงคุณค่าที่ควรได้รับการอนุรักษ์เพื่อส่งต่อความงดงามไปยังคนรุ่นหลังได้ชื่นชมต่อไปค่ะ
2: และทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงผลิตรายการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนครควบคุมการผลิตโดยนายพิชัยสิริสมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนครภายใต้การอำนวยการผลิตโดยนายสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
1: ทุกท่านสามารถติดตามรับชมรับฟังรายการของเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์16นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศวันนี้เราสองคนขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังขอบคุณและสวัสดีค่ะ
3: หมู่บ้านน้องแค่เป็นบ้านน้อยมากด้วยน้ำใจต่างกันทอผ้าไหมเอาไว้ที่สวมใส่การไปทำบุญ เมื่อมาวันหนึ่งพวกเรารู้ซึ้งในน้ำพระทัยเมื่อคุณยายทุ่มไทยได้ใส่ผ้าไหมเข้าไปร่วมงานรอรับเสด็จเมื่อในปี2518ชุมชนคนในระแวก

หรือวาสนาท่านทรงเมตตาแวะมาทักทายถามซื้อผ้าไหมที่ยายไทยสวมใส่ยายบอกว่าบ่ขายเพราะยายใส่หีมาพื้นเดียวทรงตรัสถามว่าแล้วที่บ้านนั้นมีอีกไหมยายบอกว่ามีมากมายยายขอให้ท่านเสด็จมาหาเยือนพอปี2521ชาวบ้านก็คิดบ่ถึงว่าสมเด็จท่านจะเสด็จมานับว่าเป็นบุญที่ท่านได้กรุณาที่ท่านทรงเมตตาทรงกรุณา

ันทรงได้เสด็จมาในปีที่สองเสด็จเมื่อในปีสองสามส่วนว่าปีที่สามเสด็จเมื่อปีสองห้าสองห้าในปีที่สามท่านทรงให้ฉลองพระองค์ทำให้คุณยายนั่งงงได้ฉลองพระองค์สุดแสนจะดีใจลูกหลานพอรู้ต่างก็นั่งร้องไห้ไม่ใช่ความเสียใจเป็นเพราะความภูมิใจลูกสัญญาไว้

จะถ่ายทอดให้กับลูกกับหลานให้ได้มีผลงานจะได้สืบสานต่อไปนี่เป็นเรื่องเล่าออกมาแนวเสียงเพลงบ่ได้มีบรรเลงมีแต่เสียงเพลงเท่านั้นขอให้คุณคิดขอให้คุณทำคนที่มาร่วมงานจะตอบคำถามกันได้ทุกๆคนขอจบเรื่องเราเอาไว้ก่อนยังจะมีตอนหน้าขอให้คุณทันกลับมาโบกมืออำลาคำว่าบายบายนี่เป็นคำสุดท้ายขอให้ทุกคนจงโชคดี

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกอรมน.ขอความร่วมมือประชาชนตรวจสอบที่มาและงดแชร์หรือส่งต่อภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ที่ถูกดัดแปลงด้วย AI อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน

0: พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งผ่านการสร้างและปรับแต่งด้วย AI ในลักษณะที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงส่งผลให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและความสับสนในสังคมซึ่งการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์หรือเผยแพร่ส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือไม่ตรงตามความเป็นจริงจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนหรืออาจกระทบต่อความมั่นคงของประเทศอาจเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จึงขอความร่วมมือประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับและส่งต่อข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ควรตรวจสอบแหล่งที่มาก่อนทุกครั้งเพื่อป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลเท็จเป็นยวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจะเสนอการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพรุ่งนี้ก่อนส่งสภาผู้แทนราษฎรบรรจุระเบียบวาระการประชุมปลายเดือนมิถุนายนมั่นใจเสร็จทันวันที่1ตุลาคมนี
2: ้นายพรดาปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้จะมีการเสนอผลการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ2570วงเงิน 3,780,000 ล้านบาทซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้จะจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งในวันที่23มิถุนายนก่อนส่งต่อให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวาระแรกช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ส่วนวาระที่2และ3จะอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2569โดยมั่นใจว่ากระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นและประกาศใช้ตุลาคมนี้อย่างแน่นอนสำหรับกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมตรวจสอบงบประมาณปี2570รวมถึงพระราชบัญญัติโอนงบประมาณปี2569รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าเป็นเรื่องดีที่จะได้ช่วยกันตรวจสอบและเชื่อมั่นว่าจะไม่กระทบจอกกรอบเวลาการจัดทำงบประมาณกฤษณาถ ก่อนแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์มุ่งลดค่าครองชีพประชาชนควบคู่การช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยด้วยโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทย
3: นายปรัชญาไพโรจน์กุลมณีผู้อำนวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยว่านางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กำหนดให้เป็นหนึ่งในมาตรการเร่งด่วนของกระทรวงพาณิชย์ในการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อราคาพลังงานค่าขนส่งต้นทุนการดำเนินธุรกิจและค่าครองชีพของประชาชนรวมทั้งยังเป็นการดูแลเศรษฐกิจฐานรากและเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยที่ได้คัดสรรสินค้าชุมชนกว่าแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซสัญชาติไทยได้แก่ NextGen Commerce และ Thailand Postmart ทำให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go

0: บทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:00 น. 7 นาทีถึง 19:00 น. โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันจันทร์ที่15มิถุนายน2569ครับรายงานตัวกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับวันนี้เริ่มต้นสัปดาห์กันนะครับเชื่อว่าหลายคนที่กำลังติดตามรายการอยู่ครับตอนนี้อาจจะเลิกงานแล้วนะครับหรือว่าเดินทางไปไหนมาไหนด้วยความปลอดภัยในทุกๆเส้นทางครับติดตามกันได้ทาง FM 92.5 MHz ครับ FM 95.5 MHz แล้วก็มี FM 105 MHz ครับทาง AM ครับก็สามารถที่จะติดตามรับฟังได้เช่นเดียวAM 1400

0: 867กิโลเฮิรตซ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์ครับรวมถึง AM 891กิโลเฮิรตซ์นะครับใครที่วันนี้มาแล้วนะครับทางวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณด้วยก็ทักทายพูดคุยมาได้เลยนะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างบรรยากาศนะครับบางคนบอกว่าหลายพื้นที่ก็มีเรื่องราวของฝนที่ตกลงมาในหลายพื้นที่วันนี้ติดตามกันนะครับแน่นอนว่าใครที่อยากกันเบอร์โทรศัพท์แจ้งไว้ที่02ครับ276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับก็สามารถที่จะพูดคุยทักทายหรือว่าส่งข้อมูลต่างๆมาสื่อสารถึงกันได้นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นอกเหนือจากบอล นะครับวันนี้ดำเนินรายการแล้วเนี่ยช่างเทคนิคของเราวันนี้ก็คุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับอยู่ที่หลังไมค์ทางคุณภูสนิษาชูกลิ่นครับประสานงานของเรานะครับที่หมายเลข02-276-9717นะครับก็แนะนำมาทักทายมาหรือว่าจะร่วมพูดคุยกันก็ผ่านทางรายการได้เลยไลฟ์สตรีมมิ่งวันนี้ครับแน่นอนว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์นะครับอยู่ที่ไลฟ์สตรีมมิ่งของเราเพื่อให้ภาพเสียงแล้วก็การทำงานครบถ้วนนะครับครอบคลุมไปถึงคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ดังนั้นแล้วนะครับวันนี้ใครมาแล้วอ่ะรายงานตัวกันครอบคลุมแล้วก็ครบถ้วนในทุกมิตินะครับคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะเพิ่มเติมมาได้เลยนะครับวันนี้บอกเบอร์โทรศัพท์ไว้แล้วด้วยตั้งแต่ต้นรายการเลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้มาทักทายกันหรือว่ายังไม่ได้พูดคุยกันก็สามารถที่จะประสานงานกันได้นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับแน่นอนวันนี้มีหลายเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญที่เชื่อว่าหลายคนติดตามกันอยู่นะครับนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยเข้าถวายน้ำส่งพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนะครับเริ่มต้นข่าวแรกนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยครับเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังครับโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติบำเพ็ญพักกรณียกิจนานประการด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกนิกรชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ตกทุกข์ได้ยากผู้ด้อยโอกาสทางสังคมรวมถึงผู้ต้องขังได้มีการมอบนะครับแล้วก็น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุขด้วยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ต้องขังครับได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปตามหลักมนุษยธรรมทรงรับเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยภัยพิบัติที่รุนแรงให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากนะครับได้มีโอกาสนะครับผู้ที่แข็งแรงต้องช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอและที่สำคัญครับเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงก็คือแนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนโดยเป็นการน้อมนำครับพระบรมราโชบายนะครับซึ่งต้องบอกว่าเรื่องของการอนุรักษ์ไม่ว่าจะเป็นอนุรักษ์ป่าอนุรักษ์ช้างการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างอย่างมีความสุขผ่านโครงการสำคัญสำคัญนะครับต่างๆอีกมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์โครงการพัฒนาชุมชนตำบล ไลโวนะครับซึ่งต้องบอกว่าอยู่ที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีสนองพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือราษฎรครับที่อาศัยอยู่ในเขตชายแดนที่ความเจริญก็ยังเข้าไปไม่ถึงครับทำให้ประสบกรณิกรทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวมถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อความมั่นคงของประเทศนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ได้มีการนำคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยครับเข้าถวายน้ำส่งพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเรื่องแรกที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันก่อนเลยนะครับในรายการจับประเด็นเป็นข่าวครับซึ่งต้องถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่หลายๆคนติดตามกันอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับมาดูข้อความกันสักนิดนึงนะครับใครที่กำลังติดตามกันอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์วันนี้ประชาสัมพันธ์กันเบื้องต้นเลยนะครับเรื่องสำคัญที่หลายๆท่านติดตามกันอยู่ด้วยนะครับวันนี้ขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานะครับขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาระหว่างวันที่14มิถุนายน2569ถึงวันที่16มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 18:45 นเป็นต้นไปผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 kHz AM 891 kHz เป็นแม่ข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ก็ฝากคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามนะครับแล้วก็รับฟังอยู่ผ่านทางรายการด้วยนะครับเชื่อว่าหลายๆท่านที่กำลังติดตามอยู่ในวันนี้นะครับก็มีข้อมูลต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญที่ส่งมอบให้แล้วก็ติดตามกันอยู่นะครับใครที่วันนี้นะครับมาฟังรายการอยู่ก็สามารถที่จะร่วมพูดคุยแล้วก็ทักทายกันได้เลยมีหลายๆเรื่องเลยทีเดียวนะครับเชื่อว่าผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่หลากหลายพื้นที่นะครับตอนนี้ก็ให้กำลังใจเข้ามาหรือว่าส่งผ่านเข้ามาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับก็มีจากทางด้านของกทมเองนะครับแล้วก็หลากหลายพื้นที่เลยที่วันนี้ติดตามกันอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญเลยนะครับมีคุณฝนด้วยแล้วก็มีคุณเกมนะครับที่ติดตามกันอยู่เอาละคุณผู้ฟังครับยังมีอีกหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับที่วันนี้นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับแน่นอนเรื่องราวสำคัญอีกหนึ่งเรื่องครับผู้บริหารมหาดไทยร่วมตั้งแถวเกียรติยศในการเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเคลื่อนจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยสู่พระบรมมหาราชวังนะครับโดยที่บริเวณถนนราชดำเนินนอกหน้ากระทรวงคมนาคมกรุงเทพมหานครครับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมตั้งแถวเกียรติยศที่บริเวณหน้าพระลานหน้าประตูวิเศษชัยศรีพระบรมมหาราชวังนะครับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยครับได้มีการมอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจมีข้าราชการคณะผู้บริหารรวมถึงพนักงานรัฐวิสาหกิจตั้งแถวเกียรติยศครับในการเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดา เคลื่อนจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยสู่พระบรมมหาราชวังเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลตามโบราณราชประเพณีครับณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยตลอด2ฝั่งถนนครับที่ขบวนเชิญพระศพเคลื่อนผ่านก็จะมีทั้งข้าราชการมีทั้งประสบกนิกรทุกภาคส่วนร่วมใจถวายความอาลัยแล้วก็น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับซึ่งต้องบอกว่าหลายๆท่านเลยที่ได้ติดตามกันอยู่ก็สามารถที่จะร่วมนะครับน้อมถวายความอาลัยแล้วก็มีการส่งข้อความมาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อยู่ในห่วงเวลานี้ด้วยนะครับวันนี้ก็เบอร์โทรศัพท์อย่างที่ได้ประสานกับคุณผู้ฟังไปนะครับในการที่จะติดตามหรือว่าในการที่จะพูดคุยกันต่างๆนะครับก็มีมากมายที่วันนี้ได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันนะครับก็มีข้อความส่งเข้ามาเพิ่มเติมนะครับวันนี้ก็มีส่งเข้ามาจากหลากหลายพื้นที่มาดูกันอีกเรื่องนึงครับวันนี้มีหนึ่งเหตุการณ์สำคัญด้วยนะครับที่ต้องบอกว่าให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันทางด้านของกรมศิลปากรครับมีหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับที่วันนี้นะครับมีการโพสต์เอาไว้ในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของการทำบันทึกจดหมายเหตุด้วยนะครับทางด้านของกรมศิลปากรนะครับก็ได้มีการทำบันทึกจดหมายเหตุเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับกรมศิลปากรบันทึกจดหมายเหตุการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพร้อมกับการเตรียมจัดสร้างพระเมรุอย่างสมพระเกียรติโดยเรื่องนี้ครับนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรครับก็ได้มีการกล่าวนะครับโดยได้มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ครับลงพื้นที่แล้วก็มีการรวบรวมข้อมูลนะครับรวมถึงการประกาศต่างๆนะครับจากทางด้านของสำนักพระราชวังเรื่องของการประกาศการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดารวมถึงเหตุการณ์นะครับตามบันทึกแล้วก็มีการทำจดหมายเหตุแห่งชาติรวมถึงหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาโดยได้มีการส่งนักจดหมายเหตุช่างภาพอาสาสมัครครับร่วมบันทึกเหตุการณ์ตั้งแต่มีการประกาศสำนักพระราชวังขบวนเชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลไปจนถึงพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดารวมถึงการรวบรวมทั้งข่าวแล้วก็ภาพจากสื่อมวลชนหลากหลายแขนงทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษครับมีการเตรียมความพร้อมนะครับในการจัดสร้างพระเมรุและอาคารประกอบในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาโดยทางด้านของกรมศิลปากรครับพร้อมดำเนินการตามโบราณราชประเพณีอย่างสมพระเกียรติและสะท้อนพระราชจริยวัตรอันงดงามซึ่งมีการออกแบบแล้วก็การดำเนินงานต่างๆได้นำขึ้นกราบบังคมทูลถวายรายงานต่อองค์ที่ปรึกษาเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยต่อไปนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ได้ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับมีคุณนิ่มนวลวันนี้ส่งข้อความเข้ามาครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับคุณนิ่มนวลจันแก้วนะครับแล้วก็มีอยู่นครพนมด้วยบอกว่าทั้งภาพแล้วก็เสียงชัดเจนดีนะครับมีคุณสวรรณาด้วยที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่นะครับจากหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับที่กำลังติดตามแล้วก็กำลังรับฟังอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนก็สามารถที่จะร่วมกันส่งข้อความนะครับผ่านทางรายการมาได้นะครับมีจากหลากหลายพื้นที่นะครับส่งข้อความมาแล้วก็มีหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับมาดูในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับเรื่องของ สิ่งสำคัญที่หลายๆคนได้ติดตามกันอยู่ในห้วงเวลานี้สมาคมภริยาอัยการครับร่วมใจลงนามถวายความอาลัยน้อมรำลึกพระปรีชาสามารถเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาผู้ทรงเป็นแบบอย่างอันประเสริฐในฐานะเจ้าฟ้าหญิงนักกฎหมายโดยวันนี้ครับ15มิถุนายน2569เวลา 11:00 น.ณสมาคมภริยาอัยการถนนรัชดาภิเษกคุณเกศรแก้วทิพย์นายกสมาคมภริยาอัยการพร้อมด้วยอุปนายกสมาคมคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมภริยาอัยการได้ร่วมกันจัดพิธีน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและก็มีการลงนามถวายความอาลัยนะครับแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาโดยในการนี้ครับนายกสมาคมภริยาอัยการเป็นประธานในพิธีกล่าวคำถวายความอาลัยจากนั้นครับคณะผู้บริหารนะครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สมาชิกยืนสงบนิ่งก่อนที่จะร่วมกันลงนามถวายความอาลัยน้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นแบบอย่างอันประเสริฐยิ่งของนักกฎหมายและบุคลากรในกระทรวงยุติธรรมนะครับคุณเกศรแก้วทิพย์นายกสมาคมภริยาอัยการท่านเปิดเผยครับบอกว่าสมาคมภริยาอัยการได้ร่วมกันจัดพิธีครั้งนี้ขึ้นด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณแล้วก็เป็นการน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถครั้งทรงรับราชการสนองคุณแผ่นดินในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาครับพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยให้ก้าวหน้าอย่างเป็นอเนกอนันต์ทรงแผ่เมตตานะครับคุณต่างๆให้บำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงประสบกรณิกรแล้วก็ผู้ด้อยโอกาสในสังคมอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยสิ่งเหล่านี้ครับจักสถิตอยู่ในหัวใจของชาวอัยการและปวงชนชาวไทยตลอดไปนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เชื่อว่าหลายๆท่านเลยก็ได้มีการติดตามอยู่นะครับใครที่วันนี้เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามแล้วก็แชร์ข้อความด้วยอย่างเช่นพระรุ่งนะครับมีพี่ติมคลองเตยนะครับวันนี้ก็ส่งข้อความมาแล้วแล้วก็มีการทักทายกันเข้ามานะครับหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับที่ติดตามกันอยู่วันนี้นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็สามารถที่จะเพิ่มเติมมาได้นะครับวันนี้มีข้อความนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่ส่งกันเข้ามามีคุณวันธนาด้วยแล้วก็มีคุณเป๊กนะครับวันนี้มีคุณแชมป์นะครับฝากเข้ามาหลากหลายพื้นที่แต่ในขณะเดียวกันครับหนึ่งเรื่องสำคัญที่ทางด้านของเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับก็ได้มีการโพสต์เอาไว้นะครับหนึ่งเรื่องสำคัญรวมถึงทาง NBT Connect ด้วยนะครับซึ่งต้องนำเรียนกับคุณผู้ฟังว่ามีการเผยแพร่ภาพที่ถูกสร้างขึ้นนะครับแล้วก็มีการดัดแปลงด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ซึ่งเป็นภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งเป็นภาพ AI ปลอมนะครับตอนนี้พบว่ามีการถูกแชร์อยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ทั้งภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขณะเสด็จพระราชดำเนินในพระราชพิธีเกี่ยวกับการเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาโดยเน้นย้ำครับคุณผู้ฟังว่าภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่แล้วก็มีการส่งต่ออย่างกว้างขวางผ่านสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งเป็นภาพที่มีการตัดแต่งเกินจริงด้วยเรื่องของเทคโนโลยี AI นะครับแล้วก็ที่สำคัญครับเป็นการกระตุ้นเรื่องของอารมณ์แล้วก็สร้างปฏิสัมพันธ์บนโลกออนไลน์ส่งผลให้เกิดความเข้าใจที่คาดเคลื่อนในสังคมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในขอความร่วมมือประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับแล้วก็การส่งต่อข้อมูลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสื่อสังคมออนไลน์คุณผู้ฟังครับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสถาบันหลักของชาติต้องมีการตรวจสอบแหล่งที่มาจากหน่วยงานหรือสำนักข่าวที่เชื่อถือได้ก่อนทุกครั้งเพื่อป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลเท็จลดความสับสนในสังคมครับแล้วก็ร่วมสร้างภูมิคุ้มกันทางข้อมูลข่าวสารอย่างรับผิดชอบต่อสังคมนะครับก็เป็นการแชร์กันอยู่ในโลกออนไลน์ด้วยนะครับย้ำว่าหยุดแชร์ภาพ AI ปลอมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับก็มีการแชร์กันซึ่งตรงนี้เนี่ยขอความร่วมมือ พี่น้องประชาชนครับต้องใช้วิจารณญาณครับในการรับแล้วก็การส่งต่อข้อมูลทางด้านของสื่อสังคมออนไลน์ด้วยนะครับนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับเอาช่วงนี้เดี๋ยวคงต้องพักกันแป๊บนึงก่อนคุณผู้ฟังครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นึงขอบคุณคุณสุรชัยด้วยที่ทักทายกันเข้ามานะครับเดี๋ยวสักครู่นึงกลับมาติดตามกันต่อครับในจับประเด็นเป็นข่าวครับ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม

0: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of Wood เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bank of Wood มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง
3: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
4: กลับมาติดตามกันครับ 17:33 นาทีครับอยู่กันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับแน่นอนว่าทุกเรื่องราวโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเมื่อกี้นี้นำเรียนกับคุณผู้ฟังไปเรื่องราวของข่าวปลอมนะครับแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญมากๆสำหรับเราคนไทยด้วยนะครับหยุดแชร์ภาพนะฮะที่เป็นภาพ AI ที่มีการสร้างขึ้นมาเรื่องของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อย่างที่บอกครับว่า AI ก็มีทั้งเรื่องของการใช้ประโยชน์ได้อย่างครบถ้วนนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าไปใช้ในทางที่ผิดเนี่ยก็จะเกิดความเสียหายครับมีการเผยแพร่ภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็ต้องเน้นย้ำกับคุณผู้ฟังกันนะครับว่าหยุดแชร์ภาพนะครับที่เป็นการส่งข้อมูลที่มีความคลาดเคลื่อนนะครับหรือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะครับก็มีต้องตรวจสอบแหล่งที่มาจากหน่วยงานก่อนทุกครั้งนะครับแล้วก็สำนักข่าวที่ต้องเชื่อถือได้ก่อนทุกครั้งเพื่อเป็นการป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลเท็จนะครับแล้วก็ลดความสับสนในสังคมแล้วก็ร่วมกันครับคุณผู้ฟังสร้างภูมิคุ้มกันทางข้อมูลข่าวสารอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมนั่นเองนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับอ่ะช่วงนี้ครับมีหนึ่งเรื่องเมื่อกี้นี้ฟังสปอตไปทั้งไทยช่วยไทยพลัส6040แล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับมาช่วงนี้เนี่ยเชื่อว่าวันนี้ใครได้ติดตามข่าวโอ้โหเป็นไวรัลเลยช่วงบ่ายๆวันนี้ด้วยนะครับเริ่มแล้ววันนี้ครับไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับกระตุ้นการใช้จ่ายหนุนผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศวันนี้เห็นภาพทุกสื่อเลยก็เป็นไวรัลเลยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีเติมเกลน้องเกลนะครับวันนี้ก็คึกคักครับที่ทำเนียบรัฐบาลครับต้องบอกว่าเป็นภาพเป็นไวรัลเลยน้องเกลแอบิเกลนะครับแล้วก็คุณแม่ชมพู่ด้วยก็ไปร่วมกันนะครับประชาสัมพันธ์วันนี้อย่างที่บอลได้นำเรียนกับคุณผู้ฟังว่าเริ่มแล้ววันนี้ครับไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับต้องบอกว่าคึกคักมากๆเลยทีเดียวครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ท่านเป็นประธานคุณผู้ฟังครับกับพิธีเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือที่เราคุ้นกันก็คือฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มซึ่งต้องบอกว่าวันนี้มีการเยี่ยมชมทั้งนิทรรศการนะครับแล้วก็รับฟังการเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานจากหน่วยงานภาครัฐและก็ผู้ประกอบการนะครับที่เข้าร่วมโครงการณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับต้องบอกว่าวันนี้ครับบรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักเลยทีเดียวนายกรัฐมนตรีครับขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันขับเคลื่อนนะครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสขยายตัวอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็อีกเรื่องนึงครับผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากๆเลยประชาชนนะครับมีการจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้ากันอย่างโอ้โหเรียกว่าทุกตลาดเลยทีเดียวนะครับบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักเลยทีเดียวนะครับแล้วก็แน่นอนนายกรัฐมนตรีก็ย้ำด้วยว่ารัฐบาลครับมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้ประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยเข้าถึงนะครับเทคโนโลยีสมัยใหม่ควบคู่กับการพัฒนาทักษะนะครับเพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้มีความเข้มแข็งและมั่นคงในระยะยาวด้วยนะครับ สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มนะครับก็จะเริ่มวันนี้เลยวันแรก15มิถุนายนเนี่ยใครใช้บริการแล้วบ้างเอ้นะครับก็จะยาวๆไปคุณผู้ฟังเริ่มวันนี้มิถุนายาวไปถึงนู่นเลยครับ30กันยายนโอ้โหยาวเลยนะฮะใครที่สนใจนะครับตั้งแต่6โมงเช้าถึง3ทุ่มผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังครับอย่างที่บอกกันวันนี้ก็แน่นอนภาพของน้องเกนะครับโอ้โหมากับคุณแม่ชมไปที่ทำเนียบรัฐบาลนี่เรียกว่านายกรัฐมนตรีนะครับท่านอนุทินก็จับแก้มน้องเกลแล้วก็คุยแบบน่ารักมากๆเลยเป็นไวรัลอยู่ในขณะนี้เลยนะครับสดใสแล้วก็ทำให้ความคึกคักของไทยช่วยไทยพลัส60-40ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่นี่เรียกว่าหลายคนก็มักจะใช้บริการกันนะครับก็ลองไปติดตามกันได้ในทุกๆสื่อเลยทีเดียวนะครับก็มีภาพน้องเกลน่ารักมากๆเลยทีเดียววันนี้ไปที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับแล้วก็ไปประชาสัมพันธ์นี่แหละฮะโครงการนี้เลยไทยช่วยไทยพลัส60-40ผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับก็เรียกว่าจับจ่ายกันง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีการกดสั่งกันเรียกว่าสะดวกขึ้นในยุคปัจจุบันนี้ด้วยเชื่อว่าหลายๆคนครับก็ได้มีโอกาสใช้บริการนะครับผ่านทางฟู้ดเดลิเวอรี่กันนะครับอย่างเช่นคุณพลกฤตครับวันนี้สวัสดีมาแล้วด้วยนะครับขอบคุณคุณบอลด้วยที่นำเสนอข้อมูลแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันในทุกๆเย็นแบบนี้นะครับกำลังรับฟังอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับก็รายงานตัวกันมานะครับมีหนึ่งเรื่องเมื่อกี้นี้ไทยช่วยไทย60-40วันนี้วันแรกใช่ไหมเรื่องของฟู้ดเดลิเวอรี่ด้วยนะครับที่หลายๆคนบอกว่ารอกันอยู่เมื่อกี้นี้พูดถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันไปมาเน้นย้ำกันนิดนึงครับสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่หลายๆคนไปลงกันแล้วด้วยไปยืนยันสิทธิ์นะครับลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์จนถึงวันที่เท่าไหร่ครับ21อ๋อก็อีกสัปดาห์นี้นะครับวันอาทิตย์ใช่ไหมครับวันที่21ก็เป็นวันสุดท้ายมาดูตัวเลขกันนิดนึงคุณผู้ฟังต้องบอกว่าหลายๆคนก็ไปกันนะครับไปลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันนะครับต้องบอกว่าโอ้โหมากมายเลยทีเดียวทั้งนั้นของนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์ครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าเรื่องของการลงทะเบียนเรื่องของการยืนยันสิทธิโครงการการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะครับต้องบอกว่าเริ่มต้นกันหลายคนก็ใช้บริการกันนะครับเรียกว่าไปลงทะเบียนกันไม่ว่าจะเป็นธนาคารออมสินมีส่งข้อความมาไปรอคิวที่ธนาคารกรุงไทยบอกเจ้าหน้าที่น่ารักมากเลยคุณบอลนะครับให้บริการข้อมูลแบบครบถ้วนตรงไหนติดขัดก็มีคำแนะนำอยู่แบบว่าให้กำลังใจกันในการลงทะเบียนกันมีคุณลุงคุณป้ามีผู้สูงอายุก็ไปกันนะครับอาจจะรอคิวหน่อยเป็นเรื่องปกติครับแต่ว่าก็เจ้าหน้าที่ให้บริการดีนะครับที่ธ.ก.ส.ก็เช่นเดียวกันก็มีการส่งเข้ามาธ.อ.ส.ก็ไปลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ก็จะมี5แห่งใช่ไหมครับของธนาคารของรัฐนะครับทั้งออมสินได้นะครับกรุงไทยก็ได้นะครับมีธ.ก.ส.ธ.อ.ส.แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับหรือใครที่ไม่สะดวกก็ลงผ่านนี่ก็ได้นะเว็บไซต์ก็ได้ของโครงการก็ได้นะครับหรือว่าจะลงผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือว่าแอปพลิเคชันทางรัฐก็ได้ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยก็ได้เห็นไหมครับทุกที่เลยที่ทางด้านของสวท.ของเราก็ประชาสัมพันธ์กันอยู่นะครับว่าสามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันสุดท้ายคือวันที่เท่าไหร่ครับย้ำอีกครั้งหนึ่ง21นะครับ21นะครับย้ำเลยรัฐบาลครับขอให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์มาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่21มิถุนายน2569ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องขอย้ำกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับรัฐบาลขอให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์มาดำเนินการให้แล้วเสร็จคุณผู้ฟังภายในวันที่21มิถุนายน2569นะครับวันสุดท้ายนะครับย้ำเลยช้าๆคุณผู้ฟังจะได้อธิบายกันครอบคลุมแล้วก็เผื่อว่าใครที่อาจจะยังไม่รู้ยังไม่ทราบหรือว่าอาจจะตกหล่นไปก็มีเวลาครับย้ำเลยว่ามีเวลาถึง21มิถุนายนก็คือวันอาทิตย์ใช่ไหมครับวันอาทิตย์นี้ดังนั้นเนี่ยนะครับใครฟังรายการอยู่อาจจะมีเพื่อนอาจจะมีพี่อาจจะมีน้องอาจจะมีญาติลุงป้าน้าอาที่ไม่ได้รู้ข้อมูลหรือ ือว่ายังไม่มีเวลาก็ยังมีเวลาโทรไปบอกกันนิดนึงยกหูโทรศัพท์ไปนะครับเพื่อที่จะได้รับรู้ข้อมูลต่างๆกันแล้วก็ขอให้ท่านเนี่ยตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนนะครับเรื่องของการกรอกต่างๆก่อนที่จะการยืนยันลงทะเบียนสำเร็จนะครับโดยผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วเนี่ยเขาจะมีการขึ้นสถานะข้อมูลตามบัตรประชาชนนะครับคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมครับก็จะมีการตรวจสอบด้วยนะครับเรื่องของคุณสมบัติต่างๆนะครับต้องกรอกให้ถูกต้องด้วยนะก็แนะนำครับแนะนำหนึ่งนี้ว่าอาจจะไปที่ธนาคารก็ได้นะครับเพราะว่าที่ธนาคารอย่างที่บอลบอกไปไม่ว่าจะเป็นกรุงไทยนะครับไปได้เลยคุณผู้ฟังนะครับธนาคารออมสินธนาคารทกสธนาคารทอสหรือว่าธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับเหล่านี้เนี่ยเป็นธนาคารของรัฐที่สามารถจะไปได้นะครับโดยการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์กระทรวงการคลังจะมีการประกาศผลกันวันที่17กรกฎาคม2569ครับผ่านเว็บไซต์ของโครงการแล้วก็มีทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ด้วยแล้วก็มีแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียนของ5ธนาคารนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ย้ำกันครอบคลุมไทยช่วยไทย plus 60 40 food delivery วันนี้วันแรกนะครับแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่มาย้ำกันทุกๆครั้งทุกๆวันเพราะว่ามีหลายท่านอาจจะยุ่งงานเมื่อกี้นี้มีก็ภารกิจค่อนข้างเยอะนะครับหรือว่ายังไม่สะดวกที่จะไปลงก็มีเวลาครับแต่วันสุดท้ายการยืนยันนะครับการยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยย้ำวันสุดท้ายคือ21ก็เน้นย้ำกันว่ารัฐบาลก็ขอย้ำผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ต้องมาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่21มิถุนายน2569นะครับดังนั้นเนี่ยฟังรายการอยู่ก็บอกกันนะครับหรือว่าเอ้ยเขาลงหรือยังนะคุณพ่อเราคุณแม่เราหรือว่าลุงป้าน้าอาเราอาจจะโทรไปย้ำนิดนึงบอกว่าฟังรายการอยู่จะได้เป็นการคอนเฟิร์มหรือว่าเป็นการยืนยันกันอีกครั้งนึงว่าเอาไปลงทะเบียนยืนยันเรียบร้อยแล้วนะสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะครับเพื่อให้เรียกว่าได้สิทธิ์กันทั่วหน้าทุกคนนะครับนี่คือความตั้งใจของทั้งรัฐบาลด้วยที่อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้รับสิทธิ์กันทั่วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้วงเวลาแบบนี้ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ทางรายการต้องมาเน้นย้ำกันนะครับแล้วก็บอกกล่าวกับคุณผู้ฟังกันที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เพิ่มเติมมานะครับใครที่มีข้อความต่างๆเมื่อกี้นี้เข้าไปดูในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับท่านเปิดเผยเรื่องของโครงการไทยช่วยไทย plus 60 40เมื่อกี้นี้แอบแวบไปดูน่ารักเลยนะทางด้านของเพจของสวทของเรานี่แหละนะครับเดี๋ยวแอบแซวนิดนึงเพราะว่าเห็นแล้วก็มีอมยิ้มนิดๆนะครับเพราะว่าลงไว้จากทนายปีศาจใช่ไหมช่างคิดคิวเรเอทได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยยอดเยี่ยมมากๆเลยจากคุณหญิงรัฐานั่นแหละทนายปีศาจที่กำลังดังอยู่ก็มีการทำเป็นกราฟิกอินโฟน่ารักนะครับบอกว่าเดือนนี้ใช้ครบ 1,000 บาทแล้วใช่ไหมตอบแค่ใช่หรือไม่ดีจริงเดียวนะฮะก็ไปดูกันคุณผู้ฟังแล้วก็ไปแชร์กันนะครับทางด้านของเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้มีการทำภาพอินโฟกราฟิกที่เรียกว่าเข้ากับกระแสอยู่ในตอนนี้เพราะว่าหลายคนบอกว่าใช้ครบแล้ว 1,000 นี่ก็ใช้ครบแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรเดือนนี้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย plus 60 40ครบ 1,000 บาทแล้วใช่ไหมตอบแค่ว่าใช่หรือไม่คุณผู้ฟังรายการอยู่ก็ตอบมาหน่อยใช่หรือไม่อยากรู้โทรมาตอบหน่อยพร้อมกับบอกเหตุผลหน่อยว่าใช้อะไรบ้างให้มันล้อกับเพจที่สวทของเราลงไปเมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับจากทนายปีศาจทางด้าน Netflix นั่นแหละนะครับก็มีการขึ้นเครดิตขอบคุณแล้วด้วยก็เรียกว่าเป็นกิมมิกน่ารักดังนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังใช้ครบหรือยัง 1,000 บาทตอบแค่ว่าใช่หรือไม่ตอบให้ชื่นใจหน่อยตอบมาทางเพจก็ได้ครับตอบมาทาง TikTok ก็ได้ครับหรือว่าตอบมาทาง02-276-9717แล้วก็02-276-9721ก็ได้ใช้ไปทำอะไรบ้างนะครับซื้อกับข้าวซื้อข้าวสารนะครับหรือว่าบางคนก็ เอาไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคก็เรียบร้อยเลยนะครับครบถ้วนกันเดี๋ยวรอเดือนหน้าก็แล้วกันนะครับก็มีหนึ่งเรื่องที่วันนี้มาฝากคุณผู้ฟังกันที่กำลังติดตามอยู่พาคุณผู้ฟังไปดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลกันสักนิดนึงครับทางด้านของเพจของสวทของเราครับก็ได้มีการลงข้อความไว้บอกท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับเตรียมบินคาซานโดยใช้เวทีอาเซียนแล้วก็รัสเซียขยายโอกาสการค้าการลงทุนครับแล้วก็เป็นการเดินหน้าการทูตเศรษฐกิจมุ่งเปิดตลาดใหม่โอ้เรื่องนี้น่าสนใจครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนโดยตรงครับโดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเปิดเผยครับว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการครับเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษนะครับซึ่งต้องบอกว่าจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่17-18 มิถุนายน 2569นะครับที่เมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยมุ่งใช้เวทีดังกล่าวคุณผู้ฟังครับเป็นเวทีในการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแล้วก็ความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมให้กับประเทศไทยแล้วก็ประชาชนซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีครับจะออกเดินทางจากประเทศไทยในช่วงบ่ายของวันพรุ่งนี้นะครับวันที่16 มิถุนายน 2569หลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการใช้เวทีระหว่างประเทศในการเป็นเครื่องมือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศโดยในการเดินทางครั้งนี้ครับจะมีการเข้าร่วมการประชุมกับผู้นำแล้วก็มีการหารือกับภาคเอกชนอาเซียนรัสเซียและก็เป็นการพบปะกับผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียตลอดจนผู้แทนภาคธุรกิจชั้นนำเพื่อผลักดันความร่วมมือที่จะต่อยอดนะครับไม่ว่าจะเป็นการค้าการลงทุนนะครับความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจในอนาคตการเดินทางครั้งนี้ครับจึงถือว่าเป็นการเปิดโอกาสสำคัญให้กับประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งในการใช้เรื่องของช่องทางใหม่ๆให้กับภาคธุรกิจไทยเพิ่มโอกาสครับเรื่องของการส่งออกนี่นะครับของตลาดไทยสู่ตลาดสากลการต่อยอดความร่วมมือด้านพลังงานนี่นะครับแล้วก็ความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทยของเราด้วยนะครับแล้วก็เป็นการดึงดูดนักลงทุนและก็การลงทุนในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอันจะเป็นการช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยทั้งนี้ครับการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษจัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ35 ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียและก็ถือว่าเป็นอีกเวทีนึงนะครับแล้วก็เป็นเวทีสำคัญเลยที่จะใช้ในการขับเคลื่อนการทูตนะครับด้านเศรษฐกิจเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ๆแล้วก็สร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยนั่นเองนะครับก็เป็นหนึ่งเรื่องครับที่จับประเด็นเป็นข่าวนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันกับภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับก็เตรียมเดินทางนะครับไปรัสเซียเมืองคาซานนะครับเพื่อการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษซึ่งจัดขึ้นนะครับระหว่างวันที่17 และก็ 18 มิถุนายนนี้ที่ประเทศรัสเซียนั่นเองก็เพื่อขยายโอกาสทางด้านของการค้าการลงทุนให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยของเรานั่นเองนะครับอ่ะอีกเรื่องนึงครับโอ้โหต้องบอกว่าเดินหน้าประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าการลงทุนแล้วก็เศรษฐกิจต่างๆคุณวิรัตครับโอ้เหมือนไหมประสานให้เรียบร้อยไปลงทะเบียนมาแล้วครับคุณวิรัตจากสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นผู้พิการด้วยนะครับก็เป็นแฟนรายการขอบพระคุณมากๆเลยที่เรียกว่าให้สวทของเราอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็ในทุกๆเวลาก็จะมีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่แหละอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังบางคนบอกว่าอุ่นใจพอได้ฟังสวทของเราทุกเรื่องเวลามีปัญหาก็จะนึกถึงแล้วก็โทรมานะครับอัปเดตฟ้าฝนบ้างอัปเดตเรื่องของการไปลงทะเบียนมาแล้วบ้างนะครับบางคนก็มีการพูดคุยกันเหมือนเป็นครอบครัวทางด้านของหนึ่งเรื่องวันนี้นะครับที่จะนำเรียนกับคุณผู้ฟังเช่นเดียวกันเมื่อกี้นี้เรื่องของภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็เตรียมดันอุตสาหกรรมเกมใครชอบเล่นเกมบ้างปัจจุบันนี้ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่มาแบบเล่นแต่เกมเล่นแต่เกมต้องบอกกลับไปเลยนะว่าตอนนี้อุตสาหกรรมเกมเนี่ยกำลังจะกลายเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่นะ แล้วก็สร้างรายได้สูงให้กับคนรุ่นใหม่ด้วยวัยรุ่น Gen Z นะครับฟังเรื่องนี้ดีๆเลยชอบเล่นเกมก็สามารถที่จะทำเป็นนักโปรแกรมเมอร์ได้นะคิดคอนเทนต์หรือว่าไปต่อยอดได้เรื่องนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีบอกสนับสนุนเต็มที่นายอนุทินชาญวีรกูลครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านให้ความสำคัญกับการผลักดันอุตสาหกรรมเกมให้เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเศรษฐกิจใหม่ของประเทศเนื่องจากว่าอุตสาหกรรมเหล่านี้ครับสร้างมูลค่าเพิ่มที่สูงมากและที่สำคัญครับเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ให้กับประเทศไทยของเราด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยได้มีการหารือร่วมกับทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจผู้บริหารสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและก็ภาคเอกชนต่างๆนี่เห็นตรงกันเลยคุณผู้ฟังบอกว่าอุตสาหกรรมเกมมีศักยภาพสูงมากและอุตสาหกรรมเกมนี่แหละคือเครื่องยนต์สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับโอกาสที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพนะครับจัดงานGamescom Asian นะฮะ Asia X Thailand Game Show นี่นะฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็นงานใหญ่เป็นเวทีระดับนานาชาตินะครับแล้วก็ที่สำคัญครับนายกรัฐมนตรียังย้ำด้วยคุณผู้ฟังบอกว่าการจัดงานดังกล่าวครับไม่เพียงแต่เป็นการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวแล้วก็การจัดงานเท่านั้นนะครับแต่ยังเปิดโอกาสให้ทั้งผู้พัฒนาเกมเห็นไหมนักออกแบบโปรแกรมเมอร์ครีเอเตอร์ไทยนะครับเด็ก Gen Z ที่ชอบเล่นเกมเนี่ยได้เติบโตได้แสดงศักยภาพของตนเองสู่สายตาระดับโลกนำไปสู่การจ้างงานนำไปสู่การลงทุนและก็ความร่วมมือทางธุรกิจในอนาคตซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็สนับสนุนเรื่องนี้อุตสาหกรรมเกมท่านบอกว่าเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้างรายได้สูงให้กับคนรุ่นใหม่ด้วยโดยนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็เชื่อมั่นครับว่าเด็กไทยและก็คนรุ่นใหม่นี่แหละมีศักยภาพสูงมากในการที่จะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกมไม่ว่าจะเป็นการเขียนโปรแกรมนะครับต้องบอกว่าโอ้โหเด็กรุ่นใหม่นี้เขียนโปรแกรมได้อย่างเรียกว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวเรื่องของการออกแบบกราฟิกแอนิเมชันการออกแบบเกมการสร้างเนื้อหาการสร้างคอนเทนต์เทคโนโลยีดิจิทัลนะครับซึ่งเหล่านี้เนี่ยที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังล้วนแล้วแต่เป็นทักษะที่ตลาดแรงงานโลกนะครับก็มีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างสูงเพื่อเป็นการผลักดันศักยภาพดังกล่าวให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลมอบหมายให้นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมเกมของไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการเชื่อมโยงบริษัทเกมชั้นนำระดับโลกกับนักพัฒนาไทยการส่งเสริมบุคลากรด้านดิจิทัลครีเอทีฟและก็การสนับสนุนผู้ประกอบการไทยการสร้างโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงานที่มีศักยภาพสูงด้วยนะครับโดยงานที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่29ตุลาคมครับถึง1พฤศจิกายน GamescomAsia X Thailand Game Show 2026งานใหญ่ระดับโลกจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับระหว่างวันที่29ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนครับโดยจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครรัฐบาลก็พร้อมสนับสนุนครับให้เวทีดังกล่าวเนี่ยเป็นกลไกสำคัญครับในการสร้างโอกาสสร้างงานสร้างรายได้แล้วก็พัฒนาทักษะให้กับเยาวชนด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลักดันคนไทยที่มีความรู้ความสามารถด้านเกมเหล่านี้นะครับให้เติบโตในระดับสากลด้วยแล้วก็เป็นการสร้างโอกาสใหม่ให้กับประชาชนคนไทยด้วยนะครับก็จากเพจของสวทของเรานี่แหละนะครับก็มีการนำเรื่องนี้มาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันอุตสาหกรรมเกมนะครับโดยมอบหมายให้ท่านชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีก็ปั้นไทยสู่หับเกมอาเซียนนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาติดตามกันผ่านทางสวทของเราอ่ะมีข้อความจากคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่คุณมะยมหวานโอ้โหชื่อแบบน่าทานเลยทีเดียวนะครับช่วงเย็นๆแบบนี้ส่งเข้ามาจากหลากหลายพื้นที่เลยเดี๋ยวขอดูข้อความในช่วงพักเบรกกันสักนิดนึงนะครับวันนี้เปิดวิทยุทั้งวันเลยบอกถ้าไม่ได้ไปธุระนอกบ้านก็ติดตามแล้วก็ฟังสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยตลอดนะครับตั้งแต่ธรรมะรับอรุณโอ้โหตั้งแต่เช้าตรู่เลยขอบพระคุณมากคุณพยอมนาคน้อยด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลายท่านคุณเข็มพรนี่น่าจะเป็นสมาชิกใหม่ที่วันนี้เพิ่งรายงานตัวมาขอบพระคุณนะครับอยู่นครพนม อำเภอธาตุพนมด้วยนะครับหลายพื้นที่ที่วันนี้ฟังอยู่อาจจะมีการแจ้งเรื่องของฟ้าฝนมานะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยในหลายๆพื้นที่นะครับย้ำกันนิดนึงวันนี้ครับขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาระหว่างวันที่14มิถุนายน2569ถึงวันที่16มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 18:45 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 kHz AM 891 kHz ซึ่งจะเป็นแม่ข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศนะครับก็นำเรียนกับคุณผู้ฟังเพื่อติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ในห้วงเวลา 18:45 นะครับเดี๋ยวคงต้องเตรียมไปเคารพธงชาติกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวในชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อจับประเด็นเป็นข่าวสักครู่เดียวครับ
3: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
5: หูนทเวศทั้งแผ่นดินไม่เหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติ

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

ปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ยพิบัติทุกมือนี่เกิดขึ้นดูแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สำคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคำที่เพิ่นเตือนเฮ็ดนำคำที่เพิ่นบอกสุอย่างสุแนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ย
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่ง

เติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

0: ามหาจักรีรางวัลแห่งเกียรติยศของครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังข่าวท้องถิ่นค่ะหัวข้อข่าวประจำวันนี้มีดังต่อไปนี้พ่อช่อลำไตรมาสร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพการเลี้ยงโคกระบือส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายยกระดับเทคโนโลยีการผลิตเพิ่มรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดบุรีรัมย์จับมือมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จัดอบรมสร้างพลเมืองวิถีประชาธิปไตยรัฐมนตรีพราดอนย้ำยังไม่เห็นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยที่ได้แก้ไขแล้วหากไม่ขัดหลักการ3ข้อพร้อมสนับสนุนนายกรัฐมนตรีเปิดกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัส60-40ฟู้ดเดลิเวอรี่กระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนและสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศให้มีรายได้เพิ่มขึ้นย้ำสิทธิ์บัตรทองครอบคลุมแพทย์แผนไทยนวดสมุนไพรฟื้นฟูแม่หลังคลอดเผยงบประมาณ2,519จัดสรรงบเพิ่มขึ้นข่าวบริการและข่าวประกวดราคาต่อไปรับฟังรายละเอียดของข่าวค่ะพช.รำไปมาศร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพการเลี้ยงโคกระบือส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงวันที่15มิถุนายน2569ณวัดบ้านโนนแดงหมู่5ตำบลหนองกระทิงอำเภอลำไตรมาสจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพด้านเศรษฐกิจพอเพียงการเลี้ยงโคกระบือจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทิงทั้งนี้จ่าเอกวสันต์วงศ์กุลพัฒนาการอำเภอลำไตรมาสมอบหมายให้นายสุวพัฒน์อมรพัทรสวัสดิ์นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการโดยมีนายศักดิ์สารำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต6จังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงโครงการฝึกอบรมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะอาชีพแก่ประชาชนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยเน้นการจัดการระบบการเลี้ยงโคกระบืออย่างถูกวิธีเพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่ครัวเรือนซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืนบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความราบรื่นและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนสะท้อนถึงความตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองกระทิงให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายระดับเทคโนโลยีการผลิตเพิ่มรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืนวันที่15มิถุนายน2569ณประชุมพนมรุ้งชั้น4สระกลางจังหวัดบุรีรัมย์

สุทธิวุฒิจันทองประมงจังหวัดเวลามเข้าร่วมประชุมชี้แจงนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และการขับเคลื่อนแผนงานโครงการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่12และ13โดยมีนายบุญยกฤตปิ่นประสงค์ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมผ่านระบบออนไลน์การประชุมครั้งนี้มีนางสาวรีรัตน์นามปัญญาเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเวลามพร้อมด้วยส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรายงานผลการดำเนินงานและวางแผนการขับเคลื่อนในพื้นที่เพื่อผลักดันนโยบายจากส่วนกลางสู่การปฏิบัติจริงอย่างมีประสิทธิภาพให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุดที่ประชุมได้พิจารณาแผนภาพความเชื่อมโยงผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดโครงการตามนโยบายกระทรวงโดยมุ่งเน้นการพัฒนาเกษตรกรใน5มิติหลักได้แก่การยกระดับการผลิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนำเทคโนโลยีใหม่มาปรับใช้ในกระบวนการผลิตการเพิ่มรายได้เกษตรกรผ่านมาตรการและโครงการที่สร้างรายได้มั่นคงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะใหม่ๆตลาดนำการผลิตวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนเพื่อใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพการประชุมครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรบุรีรัมย์ให้มีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเวลามจับมือมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จัดอบรมสร้างพลเมืองวิถีประชาธิปไตยวันที่15มิถุนายน2559สำนักงานวิการการเลือกตั้งจังหวัดเวลามร่วมกับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยสสปชตจัดโครงการพัฒนาความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขณห้องประชุมชัยคณารักกูลชั้น2อาคาร6มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์การประชุมครั้งนี้มีนายสุรพงษ์ทิพย์โอสถผู้การสำนักงานกกต.จังหวัดเวลามพร้อมด้วยนางสุกัญญาณราวงศ์หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมและเจ้าหน้าที่สำนักงานร่วมติดตามการดำเนินงานโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สถาพรวิชารัมย์รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นประธานเปิดโครงการกลุ่มเป้าหมายคือเครือข่ายนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จำนวน50คนได้รับการถ่ายทอดความรู้จากทีมวิทยากรประชาธิปไตยเนื้อหาครอบคลุม3หัวข้อสำคัญได้แก่1การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข2การเป็นพลเมืองคุณภาพ3การมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมืองบรรยากาศการอบรมเป็นด้วยความร่วมมือของคณะผู้บริหารคณาจารย์และนักศึกษาอย่างดียิ่งสะท้อนถึงความตั้งใจในการสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในระบอบประชาธิปไตยเพื่อเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืนรัฐมนตรีภราดรย้ำไม่เห็นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยที่ได้แก้ไขแล้วหากไม่ขัดหลักการ3ข้อพร้อมสนับสนุนนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีพรรคเพื่อไทยจะยื่นเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญหลังจากที่มีการปรับปรุงแก้ไขแล้วว่าในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลไม่มีปัญหาที่จะสนับสนุนแต่ณวินาทีนี้ยังไม่เห็นเนื้อหาว่าร่างดังกล่าวมีลักษณะอย่างไรแต่ในหลักใหญ่คือจะต้องไม่ขัดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและไม่มีการแก้ไขหมวด1และหมวด2หากไม่มีทั้ง3เรื่องนี้ก็ไม่มีเหตุผลที่พรรคภูมิใจไทยจะไม่สนับสนุนต้องเอาร่างมาดูส่วนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคประชาชนและพรรคประชาธิปัตย์นายประดอนกล่าวว่าพรรคประชาชนให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญสสร.มาจากการเลือกตั้งแต่ส่วนตัวยังไม่เห็นร่างของพรรคประชาธิปัตย์เท่าที่ทราบคือให้มีการรับฟังประชาชนผ่านออนไลน์ในส่วนของพรรคประชาชนคิดว่าขัดต่อคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญคือการให้ประชาชนเลือกโดยตรงนายกรัฐมนตรีเปิดกิจกรรมไทยช่วยไทยพลัส
60-40 Food Delivery กระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนและสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศให้มีรายได้เพิ่มขึ้นวันที่15มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่ทำเนียบรัฐบาลนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณหน่วยงานและผู้ประกอบการทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลให้เกิดการขยายตัวอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถจับจ่ายใช้สอยรวมทั้งยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือ AI ผ่านการส่งเสริม Reskill และ Upskill นำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและสร้างโอกาสในการเพิ่มยอดขายตลอดจนขยายขนาดกิจการได้ในอนาคตเกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งผู้ซื้อและผู้ขายนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มยอดขายให้แก่ผู้ประกอบการจากข้อมูลเบื้องต้นพบว่าผู้ประกอบการหลายรายมียอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึง5เท่าซึ่งถือเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อการเติบโตของธุรกิจและแม้โครงการจะสิ้นสุดลงเชื่อว่าจะสามารถปรับฐานรายได้ของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นได้อย่างน้อย2เท่าเป็นการตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวม5บูธประกอบด้วย AI นกกระซิบของธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนบริษัท Grab Taxi ประเทศไทยจำกัด Grab บริษัท Line Man ประเทศไทยจำกัดบริษัท Purple Venture จำกัด Robinhood และบริษัท Shopee ประเทศไทยจำกัด Shopee Foodซึ่งร่วมสนับสนุนการดำเนินโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงย้ำสิทธิ์บัตรทองครอบคลุมแพทย์แผนไทยนวดสมุนไพรฟื้นฟูแม่หลังคลอดเผยปีงบประมาณ 2,509 จัดสรรงบเพิ่มขึ้นวันที่15มิถุนายน2559นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมุ่งดูแลประชาชนผู้มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทอง30บาทให้เข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างครอบคลุมรวมทั้งพัฒนาสิทธิประโยชน์บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมาอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดสรรงบประมาณรองรับโดยในปีงบประมาณ 2,519 มีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นจากปี 2,518 จาก 31.9 บาทต่อประชากรเป็น 63.24 บาทต่อประชากรดังสาวพอทะเลกล่าวว่าปัจจุบันการให้บริการการแพทย์แผนไทยในระบบบัตรทองเป็นไปตามประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่องการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขกรณีบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกพ.ศ. 2568ซึ่งกำหนดสิทธิประโยชน์ไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างเหมาะสมและมีมาตรฐานทั้งนี้ในส่วนบริการการแพทย์แผนไทยครอบคลุมบริการนวดไทยบริการประคบบริการนวดและประคบบริการอบสมุนไพรบริการพอกเข่าการฟื้นฟูสมรรถภาพมันดาหลังคลอดและการใช้สมุนไพรในบัญชีและการใช้ยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติขณะที่บริการการแพทย์ทางเลือกครอบคลุมบริการฝังเข็มหรือฝังเข็มร่วมกับการกระตุ้นไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคหลอดเลือดสมองสโตรกตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์นอกจากนี้ภายใต้สิทธิประโยชน์ยังมีบริการฟื้นฟูสมรรถภาพมันดาหลังคลอดซึ่งจะให้บริการตามแนวเวชปฏิบัติด้านการแพทย์แผนไทยเพื่อช่วยส่งเสริมการฟื้นตัวของร่างกายมันดาหลังคลอดลดอาการอ่อนล้าและช่วยให้กลับมามีสุขภาวะที่สมบูรณ์ได้เร็วขึ้นต่อไปเป็นข่าวบริการและประกวดราคาค่ะซึ่งงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์ขายท่อตลาดรูปพันธ์ยานพาหนะและขนส่งที่ได้รับทดแทนแล้วและหมดความจำเป็นใช้งานจำนวน2รายการประเภทรถยนต์กระบะบรรทุกดีเซลขับเคลื่อน2ล้อแบบดับเบิ้ลแคปจำนวน2คันด้วยวิธีการประมูลด้วยวาจาในวันที่23มิถุนายน2569
ณสำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์ได้ที่224/15ซอยจิระ13ถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เวลา 8:30 น.ถึง 9:30 น.ดูสภาพรถยนต์หน้าอาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์เวลา 9:31 น.ถึง 10:00 น.ลงทะเบียนเข้าสู้ราคาด้วยตนเองตั้งแต่เวลา 10:01 น.เป็นต้นไปและจัดดำเนินการประมูลราคาณห้องประชุมชั้น4สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข044613797-8/336ในวันและเวลาราชการสคบขอเตือนผู้บริโภคในการเลือกซื้ออาหารกระป๋องควรตรวจสอบอย่างรอบคอบดังนี้กระป๋องต้องไม่บุบหรือมีรอยแตกตรวจสอบวันหมดอายุให้ชัดเจนฉลากต้องอ่านง่ายมีส่วนประกอบอาหารครบถ้วนต้องมีเครื่องหมายรับรองความปลอดภัยเช่นอย.หรือฮาลาลเลือกสินค้าที่มีแบรนด์น่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับในระดับสากลหากพบสิ่งผิดปกติสามารถแจ้งได้ที่สำนักงานการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเวลามสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเวลามโทร044611562 044617464สายด่วนสคบ1166กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอเชิญเกษตรกรชาวไร่ชาวนาและชาวสวนหากพบปัญหาเกี่ยวกับดินในการเพาะปลูกสามารถติดต่อขอคำปรึกษาและรับคำแนะนำด้านการจัดการดินเพื่อการเกษตรได้โดยตรงจากกรมพัฒนาที่ดินที่จะสอบถามได้ที่สายด่วน1760หรือเพื่อคุยกับ AI แชทบอทน้องดินดีเพื่อนคู่คิดด้านดินและการเกษตรผ่านช่องทาง LINE ID @dindi เพียงเพิ่มเพื่อนก็สามารถใช้งานได้ทันทีนอกจากนี้ยังสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อช่วยเกษตรกรแก้ไขปัญหาดินและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืนต่อไปเป็นประกาศสุดท้ายค่ะกรมทางหลวงชนบทบุรีรัมย์จะดำเนินการขายท่อตลาดวัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งานวัสดุยานพาหนะและขนส่งจำนวน233รายการโดยวิธีประมูลด้วยวาจาราคาประมูลเริ่มต้นที่ 39,520 บาทกำหนดเวลาและสถานที่วันที่6กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปจนแล้วเสร็จณแขวงทางหลวงชลบุรีรัมย์เลขที่441ถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำผู้ที่จะเข้าประมูลด้วยวาจาสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและขอดูวัสดุที่หมดความจำเป็นในการใช้งานดังกล่าวได้ที่แขวงทางหลวงชลบุรีรัมย์หมายเลขโทรศัพท์044611502ในวันเวลาราชการติดตามข่าวย้อนหลังได้ที่ radio.prd.go.th จบข่าวเร็วดีของสากลบรรณาธิการอ่าน

0: ีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดครับข่าวแรกนั้นในหลวงพระราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ไปพระราชทานน้ำสงพระศพและทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่13มิถุนายน2569เวลา 17:10 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ไปพระราชทานน้ำสงพระศพและทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังแล้วในการนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณเสด็จในการนี้ด้วยในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์กองอาลักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปและนอกจากนี้ทางราชวงศ์ภูฏานได้ทรงร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทรงจุดประทีปเนย 1,000 ดวงณแกรนคุณเรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาครับพี่น้องที่รักทั้งหลายสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกและสมเด็จพระราชินีเจตสุนเพมาวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชวงศ์ภูฏานทรงร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทรงจุดประทีปเนยจำนวน 1,000 ดวงณแกรนคุณเรภายในพระราชวังตาชิโชซองเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาแล้วในพิธีดังกล่าวมีข้าราชการระดับสูงของรัฐบาลภูฏานชุมชนชาวไทยในภูฏานและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลไทยเข้าร่วมพิธีด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับราชอาณาจักรภูฏานนั้นและราชอาณาจักรไทยก็มีความสัมพันธ์อย่างอบอุ่นใกล้ชิดและยาวนานมาโดยตลอดพระบรมวงศานุวงศ์และประชาชนชาวภูฏานได้ร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์และประชาชนชาวไทยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาครับและนอกจากนี้ทาง UNODC ได้ถวายความอาลัยและสดุดีเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยครับพี่น้องครับสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ได้ออกแถลงการถวายความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเพื่อยกย่องพระกรณียกิจที่ทรงอุทิศพระองค์ ในการยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางผู้ด้อยโอกาสและสวัสดิภาพของผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมในแถลงการก็ได้สดุดีพระวิริยะอุตสาหะในการเป็นผู้นำปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลักดันมาตรฐานสากลข้อกำหนดกรุงเทพหรือ Bangkok Rules ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงจนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางรวมทั้งบทบาทในฐานะทูตสันทวะไมตรีด้านหลักนิติธรรมของ UNODC ที่ทรงเป็นกระบอกเสียงและเป็นแรงบันดาลใจในระดับภูมิภาคและนานาชาติพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับพระกรณียกิจของพระองค์นับเป็นมรดกทางปัญญาที่สร้างคุณูปการซึ่งไม่เพียงยกระดับกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยสู่ระดับสากลเท่านั้นแต่ยังสร้างภาพลักษณ์อันดีให้แก่ประเทศไทยในฐานะชาติผู้นำที่มุ่งมั่นคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมและมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาความยุติธรรมทางอาญาของโลกอย่างยั่งยืนด้วยครับและไปกันที่เรื่องนายกรัฐมนตรีได้หนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางศิลปะและวัฒนธรรมของภูมิภาคครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่14มิถุนายน2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สนับสนุนเต็มที่แล้วครับต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือ Creative Economy เพื่อให้เป็นหนึ่งในเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทยโดยเห็นด้วยในหลักการกับข้อเสนอของภาคเอกชนในการพัฒนา New National Art and Culture Platform หรือแพลตฟอร์มศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติครับเพื่อยกระดับทุนทางวัฒนธรรมของประเทศไทยให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยประเด็นดังกล่าวนี้ได้รับการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจและคณะผู้บริหารหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่10มิถุนายน2569ซึ่งภาคเอกชนก็เสนอให้จัดตั้งแพลตฟอร์มศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติในฐานะโครงสร้างพื้นฐานทางวัฒนธรรมยุคใหม่ทำหน้าที่เป็นทั้งศูนย์การเรียนรู้พื้นที่พัฒนาทักษะเวทีแสดงศักยภาพของศิลปินไทยและศูนย์กลางเชื่อมโยงศิลปะวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างสรรค์เข้าด้วยกันครับและการจัดตั้งอาร์ตฟรีโซนหรือเขตปลอดอากรด้านศิลปะเพื่อดึงดูดงานศิลปะระดับโลกนักสะสมสถาบันศิลปะและผู้จัดงานระดับนานาชาติเข้ามาใช้ประเทศไทยนี่แหละเป็นศูนย์กลางในการจัดแสดงและก็ซื้อขายผลงานศิลปะในภูมิภาคกันด้วยครับโดยนายกรัฐมนตรีก็เห็นแหละครับว่าแนวทางดังกล่าวนี้มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในวงกว้างเพราะว่านอกจากจะช่วยดึงเม็ดเงินจากต่างประเทศแล้วยังส่งผลดีต่อธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารโลจิสติกส์และบริการสร้างสรรค์ต่างๆกันด้วยรวมไปถึงเปิดโอกาสให้ศิลปินไทยได้แสดงผลงานบนเวทีเดียวกับศิลปินระดับโลกก็จะเกิดการซื้อขายการว่าจ้างและการต่อยอดเชิงพาณิชย์มากขึ้นโดยประโยชน์จะไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะภาคศิลปะและวัฒนธรรมเท่านั้นครับแต่จะกระจายสู่ภาคเศรษฐกิจในวงกว้างกันด้วยสร้างรายได้และโอกาสทางธุรกิจให้กับหลายอุตสาหกรรมตลอดจนช่วยยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวกันอีกด้วยครับพี่น้องและช่วงนี้ไปกันที่เรื่องทางรัฐบาลลุยต้านแรงงานเด็กจับมือเอกชนสร้างงานปิดเทอม 10,000 อัตราคุมเข้มห้ามจ้างเด็กต่ำกว่าอายุ15ปีคุ้มครองตามมาตรฐานสากลครับมาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าเนื่องในวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลกหรือ World Day Against Child Labor ในวันที่12มิถุนายนของทุกปีแล้วครับ ทางรัฐบาลไทยก็ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการใช้แรงงานที่ไม่เหมาะสมพร้อมส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงการศึกษาการพัฒนาทักษะและโอกาสในการทำงานที่เหมาะสมตามช่วงวัยเพื่อเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตโดยปัญหาการใช้แรงงานเด็กยังคงเป็นความท้าทายของหลายประเทศทั่วโลกแหละครับโดยทางกระทรวงแรงงานได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการมีงานทำสำหรับนักเรียนและนักศึกษาช่วงปิดภาคเรียนผ่านความร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นนำกว่า56แห่งทั่วประเทศไทยแล้วครับเพื่อรองรับตำแหน่งงานมากกว่า 10,000 อัตราก็เพื่อให้เยาวชนนั้นมีรายได้และประสบการณ์การทำงานที่เหมาะสมภายใต้การคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานแล้วนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับเยาวชนที่ไม่ได้ศึกษาต่อเพื่อยกระดับจากแรงงานไร้ฝีมือสู่แรงงานมีฝีมือการบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานกันด้วยรวมไปถึงการส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิแรงงานและความปลอดภัยในการทำงานเพื่อให้เยาวชนเหล่านี้สามารถที่จะประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพและมีรายได้ที่มั่นคงในอนาคตนั่นเองครับส่วนในด้านการคุ้มครองสิทธินั้นกระทรวงแรงงานยังคงบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและครับโดยห้ามนายจ้างจ้างเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเข้าทำงานอย่างเด็ดขาดเลยทีเดียวส่วนเด็กอายุระหว่าง15ถึง17ปีสามารถทำงานได้เฉพาะงานที่กฎหมายกำหนดเท่านั้นและต้องได้รับการคุ้มครองด้านสวัสดิการชั่วโมงการทำงานและความปลอดภัยตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้และพร้อมกันนี้ยังได้มีการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการทั่วประเทศไทยประกาศตนเป็นสถานประกอบกิจการปลอดแรงงานเด็กและปลอดการฆ่ามนุษย์ด้านแรงงานตลอดจนผลักดันมาตรฐานแรงงานไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าระหว่างประเทศและยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีโลกด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวดีในการปลดล็อกรถจักรยานยนต์พ่วงข้างโดยรัฐบาลเชิญชวนนำรถตรวจสภาพจดทะเบียนรอย.12หนุนใช้เป็นเครื่องมือประกอบอาชีพอย่างปลอดภัยซึ่งได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่14มิถุนายน2569นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมพิจารณาปรับปรุงแนวทางการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเพื่อส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนนำรถเหล่านี้จักรยานยนต์พ่วงข้างเข้าสู่ระบบการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเพื่อให้รถนั้นมีความปลอดภัยเหมาะสมต่อการใช้งานรองรับกลุ่มรถเศรษฐกิจชุมชนอย่างเช่นรถพุ่มพวงรถจักรยานยนต์พ่วงข้างและรถตามวิถีชุมชนอื่นๆซึ่งในปัจจุบันนี้ประชาชนจำนวนมากมายเลยทีเดียวใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิตกันด้วยครับอยู่เคียงคู่กับชุมชนไทยมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวและสำหรับการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างนั้นจะได้รับการจดทะเบียนเป็นรถประเภทรอเรือยอยักษ์.12ซึ่งเป็นลักษณะรถจักรยานยนต์พ่วงข้างตามกฎหมายโดยเจ้าของรถสามารถยื่นคำขอพร้อมนำรถเข้าตรวจสภาพและชำระภาษีซึ่งมีอัตราภาษีรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง150บาทเท่านั้นโดยรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่จะนำมาจดทะเบียนนั้นต้องมีองค์ประกอบและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมกับการใช้งานซึ่งกำหนดรายละเอียดสำคัญของรถพ่วงข้างดังต่อไปนี้ครับพี่น้องเอามาฟังกันหน่อยว่ามีรายละเอียดคุณสมบัติอย่างไรบ้างจะได้นำไปจดทะเบียนกันได้อย่างถูกต้องคือต้องมีความยาวไม่เกิน 1.75 เมตรความสูงไม่เกิน2เมตรความกว้างไม่เกิน 1.10 เมตรและความกว้างรวมกับรถจักรยานยนต์ไม่เกิน 1.5 เมตรครับและทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อผ่านการตรวจสอบสภาพเรียบร้อยแล้วก็ต้องเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานโดยการติดตั้งอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น ไฟหน้าต้องมีไฟหน้าสีขาวหรือสีเหลืองเพื่อให้ผู้ใช้ถนนมองเห็นได้อย่างชัดเจนมีแผ่นสะท้อนแสงและติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสงสีแดงบริเวณด้านท้ายด้วยครับเพื่อเพิ่มการมองเห็นในเวลากลางคืนรวมไปถึงติดตั้งไฟท้ายและไฟเบรกสีแดงให้ส่องสว่างไปด้านหลังช่วยแจ้งเตือนรถคันอื่นๆเมื่อชะลอหรือหยุดรถครับรวมทั้งให้ติดป้ายสะท้อนแสงคำว่ารถพ่วงข้างสะท้อนแสงนะครับรถพ่วงข้างคำนี้ที่ด้านท้ายกันด้วยโดยใช้พื้นสีขาวหรือสีเหลืองและตัวอักษรสีดำเพื่อให้มองเห็นได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลากลางคืนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับอย่างไรก็ตามทางรัฐบาลก็ขอเชิญชวนแล้วครับให้เจ้าของรถจักรยานยนต์พ่วงข้างต่างๆนำรถเข้าจดทะเบียนเพื่อสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและยังได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายกันด้วยโดยเจ้าของรถสามารถยื่นคำขอต่อนายทะเบียนพร้อมทั้งนำรถเข้ารับการตรวจสภาพเพื่อให้นายทะเบียนบันทึกการแก้ไขลักษณะรถให้ถูกต้องตามแนวทางดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องประเด็นสำคัญที่จะแจ้งต่อพี่น้องประชาชนนั่นคือเรื่องการเปิดให้เข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับทางสำนักพระราชวังได้เปิดให้พี่น้องประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาและร่วมลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายน2569เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาเป็นต้นไปครับณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังและช่วงนี้ทิ้งท้ายกันเรื่องที่เป็นความภูมิใจของคนไทยและประเทศไทยแล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลายทางประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ซึ่งคาดกันว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนทั้งจากภาครัฐภาคเอกชนสื่อมวลชนและประชาชนจากประเทศสมาชิก191ประเทศทั่วโลกเลยทีเดียวครับก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศแล้วครับมาร่วมกันต้อนรับโลกด้วยรอยยิ้มและความภาคภูมิใจของคนไทยไปด้วยกันครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาอีกแล้วครับลาไปก่อนครับผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

ท่านเคยสงสัยไหมครับว่าถ้าเราเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาเช่นถูกทำร้ายร่างกายลักทรัพย์หรือฉ้อโกงทรัพย์แล้วจะสามารถเรียกค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญาได้อย่างไรก่อนหน้านี้ถ้าผู้เสียหายอยากเรียกค่าเสียหายต้องไปฟ้องเป็นคดีแพ่งแยกจากคดีอาญาต่างหากซึ่งยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายแต่หลังปีพ.ศ. 2548ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 44/1 เพิ่มเติมเพื่อให้ผู้เสียหายสามารถยื่นคำร้องขอค่าสินไหมทดแทนในคดีอาญาที่พนักงานอัยการเป็นโจทย์ได้ในคราวเดียวกันเช่นถ้าเราถูกลักทรัพย์หรือทำร้ายร่างกายเราก็สามารถยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายโดยไม่ต้องแยกฟ้องเป็นคดีแพ่งต่างหากซึ่งประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายแต่การยื่นคำร้องดังกล่าวนี้มีเงื่อนไขนะครับเป็นอย่างไรไปดูกันยกตัวอย่างเช่นกรณีที่มีการสืบพยานต้องยื่นคำร้องนี้ก่อนการเริ่มสืบพยานหรือกรณีที่ไม่มีการสืบพยานต้องยื่นคำร้องนี้ก่อนที่ศาลได้มีคำพิพากษาและการยื่นคำร้องดังกล่าวนี้จะใช้ได้ในส่วนเฉพาะในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทย์เท่านั้นที่สำคัญผู้เสียหายไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลเว้นแต่กรณีที่เรียกค่าเสียหายดังกล่าวนั้นสูงเกินส่วนหรือมีพฤติการไม่สุจริตศาลอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมได้ซึ่งการยื่นคำร้องตามมาตรานี้ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัยเช่นกรณีที่มีการสมัครใจทะเลาะวิวาทหรือทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันแม้ผู้สมัครใจทะเลาะวิวาทจะเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดแต่เนื่องจากได้รับความเสียหายในส่วนแพ่งก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นคำร้องตามมาตรา 44/1 นี้ได้สำหรับค่าสินไหมทดแทนที่เรียกได้มีหลายอย่างทั้งที่เป็นตัวเงินเช่นค่ารักษาพยาบาลค่าขาดรายได้ค่าปลงศพหรือแม้แต่ค่าเสียหายซึ่งไม่ใช่ตัวเงินเช่นความเจ็บปวดค่าทนทุกข์ทรมานความเสียหายแก่ชื่อเสียงหรือความทุกข์ทางจิตใจที่ดีไปกว่านั้นสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทั่วประเทศยังมีบริการให้คำปรึกษาและช่วยเขียนคำร้องดังกล่าวให้ฟรีด้วยครับใครที่ตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาอย่าลืมครับว่าคุณมีสิทธิ์เรียกร้องความเป็นธรรมไม่ใช่แค่ทางอาญาเท่านั้นแต่รวมในทางแพ่งด้วยเพื่อให้ได้รับการเยียวยาอย่างเหมาะสมหากมีข้อสงสัยหรือประสงค์ที่จะปรึกษาข้อกฎหมายติดต่อได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทั่วประเทศหรือสายด่วน1157

ารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมวิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz AM 1368 KHz สื่อสร้างสรรค์สังคมไทยก้าวไกลสู่อาเซียนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจัง

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังมารับฟังการถ่ายทอดเสียงในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอนำท่านผู้ฟังไปรับฟังได้ณบัดนี้
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับนำท่านผู้ฟังมารับฟังการถ่ายทอดเสียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับซึ่งตามหมายกำหนดการนั้นหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์จากมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั้นเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนเข้ามาบริเวณพระบรมมหาราชวังจะไปเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาแล้วเสด็จขึ้นทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาครับจากนั้นก็จะเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วก็จะทรงไปจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแล้วทรงกราบครับและหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกณพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคมครับหลังจากนั้นเมื่อทรงคมเสร็จแล้วเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมทั้งสองด้านแล้วคือด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระพิธีธรรมก็จะสวดพระอภิธรรมจนครบ4จบครับเมื่อพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมครบ4จบแล้วเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปก็จะขึ้นนั่งยังอาจสงไว้พร้อมแล้วเจ้าพนักงานก็จะทำการลาดพระภูษายงในลำดับต่อไปหลังจากที่เจ้าพนักงานได้ลาดพระภูษายงเสร็จเรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรหลังจากที่ทรงทอดผ้าไตรแล้วก็จะประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับประโกนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะทรงหลั่งทักษิโณทกซึ่งการทรงหลั่งทักษิโณทกก็คือการทรงกรวดน้ำนั่นเองครับซึ่งเมื่อทรงหลั่งทักษิโณทกแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ครับเพื่อที่จะไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับโดยณที่นั้นที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหลังจากที่ได้ถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาแล้วก็ ็จะเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปครับ
0: ท่านผู้ฟังคะธรรมเนียมการไว้ทุกข์พระบรมศพและพระศพเจ้านายนั้นเมื่อมีการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักสิ่งที่ตามมานอกเหนือจากการเตรียมพิธีต่างๆซึ่งเกี่ยวเนื่องกับผู้วายชนคือการเตรียมตัวของผู้ที่อยู่เบื้องหลังเพื่อแสดงออกถึงการไว้อาลัยหรือที่เรียกว่าการไว้ทุกข์ซึ่งสามารถกระทำได้ตั้งแต่วันแรกของงานพิธีด้วยวิธีต่างๆตามแต่สมัยนิยมในอดีตเมื่อมีงานพระบรมศพหรือพระศพเจ้านายจะมีการไว้ทุกข์โดยหลักอยู่2วิธีคือสีของเครื่องแต่งกายและการโกนผมเรื่องของการใช้สีมีธรรมเนียมระบุถึงสีที่แสดงสถานะระหว่างผู้ตายและผู้ที่ยังอยู่คือสีดำสีขาวและสีม่วงแก่หรือสีน้ำเงินแก่สีดำใช้สำหรับผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอายุแก่กว่าผู้ตายสีขาวสำหรับผู้เยาว์หรืออ่อนกว่าผู้ตายและสีม่วงแก่หรือสีน้ำเงินสำหรับผู้ที่มิได้เป็นญาติเกี่ยวดองกับผู้ตายแต่ประการใดการใช้สีให้ถูกต้องกับสถานภาพระหว่างผู้ล่วงลับกับผู้ที่ยังอยู่มีความเคร่งครัดโดยเฉพาะในบรรดาเจ้านายชั้นสูงที่มีเรื่องของฐานันดรศักดิ์เข้ามาเกี่ยวข้องธรรมเนียมปฏิบัติยิ่งมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากมายเช่นการแต่งขาวก็ยังสามารถแบ่งประเภทจากสีของผ้านุ่งว่าเป็นผ้าขาวล้วนหรือผ้าลายพื้นขาวได้อีกและยังต้องเหมาะสมแก่กาลเทศะด้วยการไว้ทุกข์ตามโบราณราชประเพณีอีกอย่างหนึ่งก็คือการโกนผมเพื่อแสดงความเคารพอาลัยในอดีตผู้ที่จะโกนผมก็จะต้องอยู่ในสังกัดมูลนายที่เสียชีวิตยกเว้นแต่เพียงการสวรรคตของพระมหากษัตริย์เท่านั้นที่ทุกคนต้องโกนผมนอกจากนี้แล้วเมื่อมีพระบรมราชองค์การเป็นพิเศษจึงมีการโกนผมทั้งแผ่นดินเช่นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระบรมราชองค์การให้ราษฎรทุกคนนั้นโกนผมไว้ทุกข์ในงานพระบรมศพกรมพระราชวังบวรมหาสุรสีหนาถแต่ว่ามีข้อยกเว้นสำหรับคนที่ไว้ผมมวยผมจุกและองค์พระมหากษัตริย์ต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชนภาลัยทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้ธรรมเนียมเดิมในงานพระบรมศพกรมพระราชวังบวรสถานมงคลโดยให้โกนผมเฉพาะพระเจ้าลูกเธอหลานเธอทูลละอองธุลีพระบาทไปจนถึงข้ารับใช้ทั้งชายและหญิงในสังกัดกรมพระราชวังบวรส่วนราษฎรทั่วไปนั้นให้งดเว้นจนถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมออกประกาศ2ฉบับให้ราษฎรทั่วไปไม่ต้องโกนผมในงานพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทำให้ทราบว่าการโกนผมไว้ทุกนั้นเป็นธรรมเนียมของราษฎรทั่วไปที่บิดามารดาและสามีเสียชีวิตด้วยค่ะซึ่งการโกนผมไว้ทุกข์ได้ถูกยกเลิกในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องจากพระราชดำริของพระชนกนาถไม่ทรงมีพระราชประสงค์สร้างความเดือดร้อนแก่ราษฎรธรรมเนียมไว้ทุกข์ในงานพระบรมศพพระศพเจ้านายทั้งสองสิ่งดังกล่าวนั้นล้วนปฏิบัติมาอย่างสม่ำเสมอในอดีตเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญเช่นนี้แต่ว่าธรรมเนียมบางอย่างก็ได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปให้เข้ากับสภาพการที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันค่ะ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมื่นสุทธนารีนาถพระองค์ทรงมีพระราชจริยวัตรอันงดงามค่ะซึ่งเปี่ยมด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการศึกษาความรู้และการปฏิบัติพ ระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนสำหรับในด้านกฎหมายและอัยการนั้นนะครับพระองค์ท่านเป็นเจ้าหญิงนักการทูตผู้เชื่อมโลกด้วยหัวใจและหลักนิติธรรมค่ะในโลกที่เต็มไปด้วยเส้นแบ่งทางภูมิศาสตร์วัฒนธรรมและผลประโยชน์ระหว่างประเทศการสร้างสะพานแห่งความเข้าใจต้องอาศัยทั้งปัญญาและหัวใจสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั่นคือภาพสะท้อนของนักการทูตที่มิได้ใช้เพียงถ้อยคำเจรจาแต่ใช้ความมุ่งมั่นและความเอื้ออาทรเป็นเครื่องมือเชื่อมโลกให้ใกล้กันมากขึ้นค่ะจากวันที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาพระองค์มิได้หยุดเพียงเป็นนักกฎหมายแต่เลือกเส้นทางที่ท้าทายยิ่งกว่าซึ่งก็คือเส้นทางของการทูตเพื่อผลักดันประเด็นที่มีผลต่อทั้งโลกและประเทศชาติการเสด็จไปทรงปฏิบัติพระภารกิจในฐานะเลขานุการเอกประจำคณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำสหประชาชาติณนครนิวยอร์กระหว่างปี2548ถึง2549นั่นคือจุดเริ่มต้นที่พระองค์ได้ทรงใช้ความรู้ความสามารถความเฉียบคมและพระทัยที่เปิดกว้างร่วมขับเคลื่อนนโยบายและข้อตกลงระหว่างประเทศและรวมไปถึงบทบาทสำคัญในคณะกรรมการสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่60การผลักดันปฏิญญากรุงเทพให้ได้รับการรับรองโดยสมัชชาสหประชาชาติในปี2548ซึ่งแสดงถึงพระอัจฉริยภาพด้านการทูตการเจรจาการทูตพหุภาคีให้ประจักษ์ต่อสายตานานาชาติค่ะสำหรับเรื่องราวของเจ้าหญิงนักการทูตนั้นนะคะไม่ใช่เพียงบันทึกหน้าหนึ่งของการทูตไทยแต่หากเป็นสิ่งที่ผู้คนน้อมรำลึกถึงพระเมตตาอันเปี่ยมล้นและการที่พระองค์ทรงทุ่มเทพระวิริยะอุตสาหะเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงและโอกาสให้กับผู้คนในสังคมโดยแท้ค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการสวดพระอภิธรรมนั้นจะขอบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมนะครับโดยพระพิธีธรรมคือตำแหน่งของพระสงฆ์ที่มาสวดบทพระอภิธรรมในทำนองเฉพาะแล้วก็ได้รับพระราชทานนิตยภัตต์จากพระมหากษัตริย์พระพิธีธรรมนั้นเกิดขึ้นในสมัยใดอันนี้ไม่มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนนะครับหากวัดที่มีพระพิธีธรรมมาแต่เดิมก็จะมีทั้งสิ้น9วัดครับในปัจจุบันแต่ว่าในปัจจุบันนี้มี10วัดด้วยกันนะครับแต่ว่าแต่เดิมนั้นมี9วัดอันได้แก่วัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดราชสิทธารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดราชบุรณะวัดสะเกดวัดโมลีโลกยารามวัดหงรัตนารามวัดอรุณราชวรารามนี่คือ9วัดแต่เดิมที่มีพระพิธีธรรมนะครับในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เพิ่มพระพิธีธรรมวัดสุทัศน์เทพวรารามขึ้นมาใหม่เป็น10วัดและก็เลิกพระพิธีธรรมวัดโมลีโลกยารามเปลี่ยนมาเป็นวัดบวรนิเวศวิหารนะครับในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระพิธีธรรม10สำรับ10วัดด้วยกันนะครับแล้วในปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนจากวัดราชบูรณะวัดหงรัตนารามและวัดอรุณราชวรารามมาเป็นวัดอนงคารามวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดประยุรวงศาวาสครับส่วนกำหนดการในการสวดพระอภิธรรมนั้นก็แตกต่างไปตามพระอิสริยยศดังในงานพระบรมศพพระมหากษัตริย์ก็จะมีการอาราธนาสองสำรับด้วยกันสำรับละ4รูปนะครับถ้าเป็นพระบรมศพของพระมหากษัตริย์นะครับก็ผลัดเปลี่ยนกันไป4รูปนี้ผลัดเปลี่ยนกันสวดพระอภิธรรมตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนมีกำหนด100วันด้วยกันนะครับซึ่งทำนองการสวดพระอภิธรรมก็จะมีทำนองเฉพาะเรียกโดยรวมว่าทำนองหลวงครับ แล้วการสวดทำนองหลวงก็มี4ทำนองย่อยด้วยกันได้แก่ทำนองกะทำนองกะก็จะแบ่งเป็นกะเปิดโดยเน้นการออกเสียงคำสวดอย่างชัดเจนกะปิดก็จะเน้นการสวดเอื้อนเสียงยาวครับทำนองอีกทำนองหนึ่งคือทำนองที่สองทำนองเลื่อนทำนองนี้สวดเอื้อนเสียงทำนองติดต่อกันไม่ให้ขาดตอนนะครับทำนองอีกทำนองที่สามคือทำนองลากสุ่งทำนองนี้สวดออกเสียงหนักทุกตัวอักษรโดยเอื้อนเสียงจากหนักแล้วแผ่วลงไปหาเบาครับและทำนองที่สี่คือทำนองสารพันยะอันนี้ทำนองนี้จะเป็นการเน้นคำสวดชัดเจนและเอื้อนทำนองเสียงสูงต่ำครับนี่คือทำนองการสวดทั้ง4ทำนองของพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมที่เรียกโดยรวมว่าทำนองหลวงนั่นเองครับ
3: ท่านคะโครงการในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสการคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กรวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านโครงการหลักที่สำคัญต่างๆมากมายนะคะอย่างเช่นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างครบวงจรตั้งแต่การเตือนภัยการสนับสนุนถุงยางชีพไปจนถึงการฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลดภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนส่วนโครงการกำลังใจในพระดำรินั้นริเริ่มขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้กระทำผิดและผู้ต้องขังโดยเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงการดูแลแม่และเด็กในเรือนจำการฝึกอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้พ้นโทษสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้ก็ยังมีสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางส่งเสริมการพัฒนากระบวนการยุติธรรมและผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงส่วนมูลนิธินภาดำเนินงานเพื่อพัฒนาและสร้างอาชีพให้กับกลุ่มผู้ที่ก้าวพลาดและผู้ด้อยโอกาสโดยมีการฝึกทักษะแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อจัดจำหน่ายสร้างรายได้และคืนคนดีสู่สังคมค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งแก้ปัญหาสุนัขจรจัดอย่างยั่งยืนโดยมีการปรับปรุงศูนย์พักพิงสัตว์จัดจำหน่ายการทำหมันการฉีดวัคซีนรวมถึงรณรงค์ให้ประชาชนนั้นได้เลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบด้วยค่ะนี่คือโครงการในพระดำริของพระองค์ที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับประชาชนมากมายในปัจจุบันนะคะ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะการพระราชพิธีเกี่ยวกับพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงในราชสำนักไทยสะท้อนให้เห็นถึงทั้งพระเกียรติยศและขนบธรรมเนียมอันสืบทอดมาแต่โบราณอย่างลึกซึ้งหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ปรากฏในพระราชพิธีนั่นก็คือพระโกศค่ะซึ่งถือเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศอันสูงส่งและเป็นสัญลักษณ์แห่งการถวายพระเกียรติยศสูงสุด

0: และพระโกศค่ะหรือชั้นในทำจากโลหะเช่นเงินทองแดงหรือเหล็กพระโกศมีหลายประเภทนะคะแบ่งตามชั้นพระอิสริยยศของพระผู้วายชนอาทิพระโกศทองใหญ่ซึ่งใช้สำหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงสุดพระโกศทองรองทรงและพระโกศทองเล็กซึ่งใช้สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ตามลำดับชั้นโดยพระโกศแต่ละประเภทก็จะมีรูปแบบวัสดุและรายละเอียดทางศิลปกรรมที่แตกต่างกันค่ะอันสะท้อนถึงพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสูงสุดตามโบราณราชประเพณีพร้อมพระราชทานพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9สำหรับทรงพระศพและพระราชทานฉัตรขาว7ชั้นกางกั้นพระโกศสำหรับพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9นั้นสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องจากพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่1และพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่5มีสภาพชำรุดจากการใช้งานมานานเป็นเวลานานนะคะพระองค์ท่านจึงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างองค์ใหม่ขึ้นเมื่อพุทธศักราช2543และได้นำออกมาใช้เป็นครั้งแรกในการพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระนางเจ้าขออภัยค่ะสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์การพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในครั้งนี้จึงนับเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความวิจิตรงดงามแห่งราชประเพณีไทยตลอดจนความอาลัยสุดประมาณที่ประสบกนิกรชาวไทยมีต่อพระองค์ค่ะ
1: ท่านผู้ฟังคะการตั้งแต่งเครื่องอิสริยยศหน้าพระโกศทองใหญ่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นประกอบไปด้วยดอกไม้เอวดอกไม้ไหวเฟื่องอุบะและดอกไม้ทิศดอกไม้เอวนั้นชอบประดับในใบเทศขนาดเล็กปักประดับรอบเอวพระโกศเพื่อความวิจิตรงดงามดอกไม้ไหวหรือดอกไม้เพชรทำหน้าที่ประดับส่วนฝาพระโกศและชั้นเกี้ยวต่างๆโดยชิ้นงานจะสามารถแกว่งไหวได้เมื่อต้องลมส่วนเฟื่องอุบะนั้นเป็นเครื่องประดับที่สร้างเป็นดอกไม้เรียงร้อยกันปล่อยให้ห้อยหย่อนลงเป็นสายในแนวนอนและมีสเวตฉัตร7ชั้นกางกั้นเป็นผ้าขาวที่กางกั้นเหนือพระโกศทองใหญ่นะคะส่วนเครื่องสูงและเครื่องอิสริยยศนั้นก็ประกอบไปด้วยพระอภิรมย์ชุมสายเครื่องสูงประกอบอิสริยยศโดยเป็นฉัตรที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างวิจิตรด้วยการปักเส้นทองหักเป็นลวดลายลงบนผ้ามีต้นไม้เงินต้นไม้ทองรวมถึงเครื่องราชอิสริยภรณ์วางประดับเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศมีพุ่มดอกไม้และเครื่องทองน้อยสำหรับตั้งถวายสักการะพระศพการประดิษฐานพระศพภายใต้พระโกศทองใหญ่นั้นอยู่ณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายใต้พระบรมมหาราชวังโดยมีการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมอย่างสมพระเกียรติค่ะ
0: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับฉัตรนั้นนะคะก็เป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติยศอันสูงสุดในราชสำนักไทยฉัตรไม่ใช่เพียงเครื่องสูงประดับตกแต่งแต่คือเครื่องราชสัญลักษณ์อันทรงคุณค่าในพระราชพิธีและงานสำคัญของพระราชวงศ์ไทยซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงฐานันดรศักดิ์และเกียรติยศของผู้ที่ได้รับพระราชทานโดยเฉพาะพระมหากษัตริย์สมเด็จพระบรมวงศานุวงศ์และผู้ทรงคุณูปการต่อแผ่นดินค่ะสำหรับฉัตรสีขาวนั้นแบ่งออกเป็น4ชนิดตามจำนวนชั้นนะคะกล่าวคือชั้นแรกค่ะพระนพพดลมหาเสวตฉัตรหรือฉัตรสีขาว9ชั้นซึ่งถือเป็นฉัตรสูงสุดซึ่งเรียกว่าพระมหาเสวตฉัตรนะคะซึ่งใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเฉพาะพระมหากษัตริย์ผู้ผ่านการราชาภิเษกแล้วโดยจะประดิษฐานเหนือพระเสวตฉัตรหรือ

0: หรือปักในพระที่นั่งและพระแท่นในโบราณสถานสำคัญเช่นพระที่นั่งพัทรบิดพระแท่นบรรทมเป็นต้นนะคะและสำหรับชั้นถัดมานั่นก็คือฉัตรสีขาว7ชั้นซึ่งชื่อเรียกฉัตรสีขาว7ชั้นนั้นนั่นก็คือพระสัปตปดลเสวตฉัตรซึ่งประดิษฐานสำหรับพระมหากษัตริย์ที่ยังไม่ได้ผ่านพิธีบรมราชาภิเษกเช่นสมเด็จพระอัครมเหสีสมเด็จพระบรมราชินีหรือพระบรมราชาธิราชที่ยังไม่ได้รับพระราชทานพระนพพระดลมเสวตฉัตรค่ะสำหรับฉัตรชั้นที่3นั่นคือฉัตรสีขาว5ชั้นหรือพระเบญจประดลเสวตฉัตรใช้สำหรับพระบรมวงศานุวงศ์ที่ดำรงพระอิสริยศักดิ์เป็นเจ้าฟ้าชั้นพระอัครราชกุมารีพระอัครราชชายาและสมาชิกราชวงศ์ที่ได้รับพระราชทานฐานันดรเป็นสมเด็จพระมหาสมณเจ้ารวมถึงชั้นที่4นั่นก็คือเสวตฉัตร3ชั้นใช้สำหรับพระอัครชายาในสมเด็จพระสังฆราชหรือสมณศักดิ์สูงในมหาสังฆปรินายกเป็นฉัตรประจำเกียรติของฝ่ายสงฆ์ในระดับสูงค่ะคำว่าฉัตรนั้นหมายถึงเครื่องสูงชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเป็นซี่ร่มซ้อนกันขึ้นเป็นชั้นชั้นแต่ละระดับจะสะท้อนถึงฐานะอันทรงเกียรติของผู้ได้รับพระราชทานฉัตรนั้นๆอย่างเป็นลำดับตามโบราณราชประเพณีและแน่นอนนะคะสำหรับในพิธีพระศพสมเด็จ
1: ครับในพิธีการพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ในครั้งนี้มีการเฉลิมพระยศเป็นฉัตร7ชั้นนะครับกางกั้นเหนือพระศพและก็เหนือพระโกศด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ขบวนรถยนต์พระที่นั่งได้เคลื่อนเข้ามาในบริเวณพระบรมมหาราชวังแล้วครับ

ครับครับครับยกครับครับยกครับครับเรียบอุ๊ดไปหันอุ๊ดยกครับ

0: ปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ขบวนรถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้เคลื่อนเข้ามาบริเวณประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินลงจากรถยนต์พระที่นั่งเพื่อที่จะส่งพระดำเนินขึ้นไปทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระที่นั่งพิมานรัตยาในลำดับต่อไปนะครับซึ่งพระที่นั่งทั้งสององค์นี้ทั้งพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นจะเชื่อมต่อกันนะครับซึ่งจะมีทางเชื่อมต่อก็คือบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยานั่นเองครับท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้แล้วในการสวดพระพิธรรมพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพหรือว่าจะเป็นพระบรมศพก็ตามแต่นะครับก็จะมีวงปี่พาทย์ต่างๆที่จะต้องบรรเลงซึ่งถือว่าวงปี่พาทย์นั้นมีบทบาทสำคัญในการประโคมประกอบพิธีศพอย่างมีแบบแผนของไทยมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาลเลยทีเดียวครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีได้เข้ามาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาแล้วทรงกราบครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันอกตะวันตกพระที่นั่งพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคมพระพิธีธรรมก็จะสวดพระพิธรรมในลำดับจากนี้ไปครับ

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมได้ทำการสวดพระอภิธรรมครบทั้ง4จบแล้วนะครับเจ้าพนักงานก็จะได้นิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกและนิมนต์พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปขึ้นนั่งยังอาจส่งไว้พร้อมในลำดับต่อไปแล้วก็จะมีการลาดพระภูษาโยงด้วยครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับรายชื่อพระพิธีธรรมเตียงสวดที่1ประกอบด้วยพระมหาพิสิทธิพงศ์ปวิสิทโธพระมหาวิรุฒอภินาโทพระมหาวโรธธรรมวโรและพระครูสังฆการวิจิตจากวัดบวรนิเวศวิหารซึ่งเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นทํานองสวดสรพัญญะค่ะ
2: ส่วนเตียงสวดที่2พระพิธีธรรมจากวัดสระเกศประกอบไปด้วยพระครูนันทกิตติคุณพระมหากฤษณะกิตติปัญโญพระมหาภาคภูมิภูริปยโยพระมหาฤทธิชัยญาณิธิโกซึ่งทํานองที่สวดนั้นเป็นทํานองเลื่อนกับทํานองสรพัญญะค่ะ
0: และในขณะนี้ครับเจ้าพนักงานกำลังลาดพระภูษาโยงนะครับอีกสักครู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะได้ส่งพระดำเนินไปส่งทอดผ้าไตรเสร็จแล้วจะประทับพระราชอาสน์หลังจากนั้นพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งครับนี่คือกำหนดการต่างๆนี่คือหมายกำหนดการที่จะเกิดขึ้นในช่วงของการที่จะทรงหลังทักษิโณทกและทรงทอดผ้าไตรในลำดับต่อไปด้วยนะครับซึ่งการที่ปูลาดภูษาโยงและรองโยงนั้นเป็นการเชื่อมต่อเรียกว่าเป็นการเชื่อมต่อให้เกิดขึ้นในการที่จะให้ผู้วายชนนั้นได้รับบุญที่ได้ทำไว้นะครับซึ่งการใช้ภูษาโยงก็มีทั้งพิธีราษฎร์และพิธีหลวงด้วยกันนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทอดผ้าไตรแด่พระสงฆ์ที่ได้สวดพระพิธรรมทั้ง8รูปนะครับและสำหรับพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่จะทำการในส่วนของการถวายอดิเรกอีกสักครู่หนึ่งหลังจากสดับปกรณ์แล้วก็ถวายอนุโมทนาและถวายอดิเรกในวันนี้นั้นคือพระเทพวชิราภินันท์วัดบวรนิเวศวิหารนะครับจะเป็นผู้ที่ถวายอดิเรกในลำดับต่อไปครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทอดผ้าไตรเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งพระดำเนินกลับมานั่งที่พระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นจะได้สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและทรงหลังทักษิณทกในลำดับต่อ

0: ขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สดับประกอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจ้าพนักงานก็เก็บพระภูษาโยงซึ่งพระภูษาโยงนั้นเป็นสายที่โยงมาจาก
1: ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตติตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยะถามนุโช

ติเรกะวัตสะสะตังชีวโตติเรกะวัตสะสะตังชีวโตติเรกะวัตสะสะตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนธมหาราชาสัปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจจังปรเมนธมหาราชวรสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

0: ท่านผู้ฟังครับเมื่อสักครู่พระสงฆ์ที่ถวายอดิเรกคือพระเทพวชิราภินันท์วัดบวรนิเวศวิหารนะครับเป็นพระสงฆ์ที่ถวายอดิเรกครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นลงจากอาสงนะครับอีกสักครู่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อไปทรงกราบและหลังจากนั้นจะทรงรับการถวายความเคารพจากผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทนะครับเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์นะครับคือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีก็จะออกจากก็จะไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในลำดับต่อไปด้วยนะครับเพื่อเสด็จออกไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในลำดับต่อไปด้วยครับ
1: ท่านผู้ฟังคะสำหรับพัดที่ใช้ในการสวดพระพิธีธรรมนั้นหากตีความจากการเรียงสีของพัดคือสีเหลืองแดงน้ำเงินและเขียวจะสื่อความหมายถึงธาตุทั้ง4คือดินน้ำลมไฟการเรียงธาตุทั้ง4ของพัดพระพิธีธรรมสื่อความหมายถึงการสูญสลายไปของธาตุทั้ง4ซึ่งแสดงถึงความไม่เที่ยงแท้ของชีวิตมนุษย์นั่นเองพัดสีเหลืองจะสื่อถึงธาตุลมเมื่อคนเราสิ้นชีวิตลงไปแล้วธาตุลมก็จะหมดสิ้นไปก่อนที่ร่างกายศพของเรานั้นจะหนักเพราะว่าไม่มีลมคอยพยุงอยู่ดังจะเห็นได้ว่าเมื่อเราตายแม้จะเป็นคนตัวเล็กๆแต่ร่างกายก็จะหนักขึ้นจนแบกกันคนเดียวแทบจะไม่ไหวนะคะพัดสีแดงจะสื่อถึงธาตุไฟเมื่อธาตุลมหมดไปธาตุไฟจึงค่อยๆหมดตามร่างกายของเราจึงเย็นลงและค่อยๆแข็งขึ้นในที่สุดพัดสีน้ำเงินสื่อถึงธาตุน้ำหลังจากที่ธาตุลมธาตุไฟค่อยๆสลายตามไปจากร่างกายก็ถึงเวลาที่ธาตุน้ำนั้นจะค่อยๆระเหยออกจากร่างกายทำให้ร่างกายค่อยๆอืดค่อยๆบวมและก็เน่าไปในที่สุดพัดสีเขียวสื่อถึงธาตุดินเมื่อธาตุทั้ง3ข้างต้นออกจากร่างกายไปแล้วร่างกายก็จะเหี่ยวลงเหลือเพียงธาตุดินที่คงอยู่ซึ่งสีทั้ง4ของพัดในการสวดพระอภิธรรมพระศพจึงมีความหมายเป็นปริศนาธรรมอยู่แสดงถึงธาตุทั้ง4ในกายคนนั่นเองค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระดำเนินเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านแถวของผู้มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทซึ่งได้ถวายความเคารพเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทต่อไปเพื่อไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับปริศนาธรรมแห่งพระราชพิธีสงน้ำพระบรมศพอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือทำไมถึงต้องหักพระสางหรือหวีนะคะซึ่งพระสางหรือหวีนั้นก็จะเป็นเครื่องใช้ส่วนพระองค์ที่ใช้สำหรับดูแลพระเกศาดังนั้นการถวายพระสางจึงมีความหมายถึงการถวายเครื่องใช้ส่วนพระองค์เพื่อประกอบพระราชพิธีให้ครบถ้วนตามแบบแผนโบราณราชประเพณีโดยหนึ่งในขั้นตอนการหวีผมหักพระสางตามโบราณราชประเพณีในพระราชพิธีศพของราชวงศ์ไทยนั้นนะคะมีดังนี้ ช้พระสางไม้ที่เจ้าพนักงานเตรียมไว้มีวิธีการสางหรือหวีซึ่งจะเริ่มจากการสางพระเกศาขึ้นครั้งหนึ่งลงครั้งหนึ่งแล้วสางกลับขึ้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งมีความหมายเชิงสัญลักษณ์เช่นการหวีขึ้นสื่อถึงการยกขึ้นแห่งเกียรติยศหรือการถวายเกียรติส่วนการหวีลงหมายถึงการสิ้นพระชนหรือการคืนสู่ความสงบจากนั้นจึงหักพระสางวางไว้ที่พานซึ่งหมายถึงเสร็จสิ้นการใช้เครื่องใช้ส่วนพระองค์ในโลกนี้หมายความว่าพระองค์ได้เสด็จสวรรคตแล้วและเครื่องนั้นจะไม่ถูกนำมาใช้อีกต่อไปเป็นการแสดงถึงการสิ้นสุดแห่งวาระแห่งพระชนชีพอย่างสมพระเกียรติค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะและนอกจากนั้นนะคะสำหรับเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศเจ้านายฝ่ายในชั้นเจ้าฟ้าเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคนั้นคือสิ่งของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ที่พระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศโดยทั่วไปทำด้วยทองคำลงยาอย่างประณีตซึ่งพัฒนามาจากเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันในสมัยโบราณเช่นเครื่องเสวยและเครื่องเชี่ยนหมากเครื่องราชูปโภคชั้นเจ้าฟ้าที่สำคัญได้แก่พานพระสีทองคำลงยาเครื่องพร้อมหีบพระสีทองคำลงยาพร้อมพานทองคำลงยาขันพระสุทารสทองคำพร้อมพานทองคำกาน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันสงพระพักทองคำลงยาและพานรองและบ้วนพระโอษฐ์ทองคำลงยาค่ะซึ่งความแตกต่างของเครื่องราชูปโภคและเครื่องอิสริยยศระหว่างชั้นเจ้าฟ้าและพระองค์เจ้าก็จะถูกจำแนกอย่างชัดเจนตามฐานดรศักดิ์ผ่านวัสดุลวดลายและจำนวนสิ่งของในสำรับเพื่อแสดงถึงลำดับอาวุโสในราชสำนักค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสร็จสิ้นในส่วนของการถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วนะครับกำลังจะเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภานะครับเพื่อที่จะประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนะครับเมื่อทุกพระองค์ประทับรถยนต์พระที่นั่งรถยนต์ที่นั่งเรียบร้อยแล้วดนตรีก็จะดังขึ้นเพื่อส่งเสด็จนะครับขบวนรถยนต์พระที่นั่งในลำดับต่อไปด้วยนะครับในขณะนี้ทหารรักษาพระองค์ได้สั่งเตรียมพร้อมแล้วเพื่อที่จะรับในการส่งเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะครับไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีครับ
1: ฟังค่ะองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมกจะปรับเวลาเดินรถชัตเทิลบัสฟรีในวันพรุ่งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยนะคะโดยให้บริการ6เส้นทางหลักเชื่อมต่อจุดสำคัญเข้าสู่สนามหลวงจากสถานีท่าพระสถานีสนามชัยอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สถานีขนส่งสายใต้ใหม่และประตูเทวาพิรมโดยให้บริการเที่ยวแรกตั้งแต่เวลา 7:00 นขณะที่รถเที่ยวสุดท้ายจะออกจากสนามหลวงเวลา 18:00 นหรือจนกว่าประชาชนจะเดินทางออกจากพื้นที่ครบทั้งหมดค่ะ ส่วนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เตรียมพร้อมรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายนะคะได้แก่สายสีน้ำเงินสีม่วงสีเหลืองและสีชมพูพร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแล้วก็เพิ่มขบวนรถเสริมโดยจัดรถบริการรับส่งฟรีระหว่างสถานีรถไฟฟ้า MRTไปยังสนามหลวง2จุดคือสถานีท่าพระทางออกที่1และสถานีสนามชัยทางออกที่1รวมทั้งเปิดอาคารจอดรถแล้วจอดกว่า10แห่งเพื่อรองรับเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถจอดรถแล้วก็เดินทางต่อด้วยระบบรางเข้าสู่พื้นที่สนามหลวงได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะขณะที่บริษัทขนส่งจำกัดหรือว่าบขส.ก็ได้เตรียมรถโดยสารและรถร่วมบริการรองรับประชาชนที่จะเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครเฉลี่ยวันละ 5,000 ถึง 6,000 เที่ยววิ่งรองรับผู้โดยสารได้ราว 80,000 ถึง 90,000 คนต่อวันและจะเพิ่มเที่ยวรถหากว่ามีผู้โดยสารหนาแน่นรวมทั้งเปิดพื้นที่จอดรถฟรีที่สถานีขนส่งหมอชิต2บรมราชชนนีและเอกมัยตลอดช่วงการจัดงานค่ะส่วนด้านบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือAOT นะคะก็ได้เตรียมความพร้อมสนามบินทั้ง6แห่งคือสุวรรณภูมิดอนเมืองเชียงใหม่แม่ฟ้าหลวงเชียงรายภูเก็ตและหาดใหญ่รองรับประชาชนเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครโดยสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมืองก็มีรถโดยสารสาธารณะ Airport Rail Link และรถไฟฟ้าสายสีแดงในการรองรับการเดินทางเพื่อเชื่อมต่อไปยังพื้นที่จัดงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับนอกจากในการพิธีพระศพในการพระราชพิธีพระศพในครั้งนี้นอกจากมีการสวดพระอภิธรรมจากพระอภิธรรมแล้วนี่นะครับก็จะมี

0: ทั้งนี้ทั้งนั้นรูปแบบการประโคมย่ำยามก็มีหลักเกณฑ์แน่นอนมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วครับโดยใช้วงเครื่องสูงซึ่งประกอบไปด้วยปี่ชนัยกลองชนะสังและแตรงอนแล้วต่อมาได้มีการเพิ่มวงปี่พาทย์นางหงร่วมประโคมตั้งแต่ครั้งงานพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นคราวแรกครับตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งกำลังจะเคลื่อนออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อที่จะเคลื่อนพระราชดำเนินกลับไปยังพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปครับ
1: ไอ้ความรู้ทางซ้ายลด

ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ครับได้เสด็จพระราชดำเนิน

0: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการถ่ายทอดเสียงในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้ค่ะก็จะมีการถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในเวลา 18:45 น.สำหรับการถ่ายทอดเสียงในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีที่รับสัญญาณนะคะและทีมงานถ่ายทอดเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอยุติการถ่ายทอดเสียงไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรขอความร่วมมือประชาชนงดแชร์หรือส่งต่อภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ที่ถูกดัดแปลงด้วย AIการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติสวีเดนเล่นเกมรุกชนะตูนิเซีย5-1ขึ้นจากฝูงกลุ่ม F ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 19:06 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงกราบจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเมื่อครบ4จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรถวายพระราชาคณะ1รูปที่ถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติเสร็จแล้วทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 6:45 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรวรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงบาทพระสงฆ์เนื่องในโอกาสวันกำเนิดครบ9ปีสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทย112ปีวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาติไทยณสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 8:54 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้นางนวลพันธ์ล่ำซำประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนและกรรมการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และร้อยเอกหญิงชยาดาหนีพานรองกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ต่อจากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2569ของคณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์จบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักจุฬาราชมนตรีประกาศแนวทางปฏิบัติและการไว้ทุกข์สำหรับพี่น้องมุสลิมเพื่อแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรียนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีได้ลงนามประกาศแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแสดงความอาลัยและการแต่งกายไว้ทุกข์สำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยข้าราชการทั้งชายและหญิงให้แต่งเครื่องแบบปกติขาวหรือเครื่องแบบตามที่ราชการกำหนดเว้นแต่จะได้มีการยกเว้นหรืออนุโลมเป็นอย่างอื่นประชาชนทั่วไปให้แต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายโทนสีสุภาพไม่ฉูดฉาดการเข้าถวายอาลัยพระศพให้ผู้เข้าถวายอาลัยยืนตรงสงบนิ่งหากจะก้มศีรษะคำนับก็สามารถกระทำได้ในกรอบลักษณะที่ไม่ถึงระดับรุกวะหรือการก้มศีรษะที่ลำตัวขนานกับพื้นหรือในกรณีนั่งให้นั่งพับเพียบตัวตรงสงบนิ่งเจริญรอยตามพระจริยวัตรอันงดงามในการเป็นแบบอย่างแห่งการอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนตลอดจนการสร้างสรรค์สังคมที่เปี่ยมด้วยความยุติธรรมความเสมอภาคและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ประชาชนที่เข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและประสบกนิกรชาวไทย
2: ตลอดทั้งวันที่สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เปิดการถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเป็นวันที่2มีประชาชนทยอยเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปจำนวนมากทั้งจากในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดโดยต่างตั้งใจมาแสดงความอาลัยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณนายนครเรศนิลวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองพระพิทยาอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกกล่าวว่าได้นำคณะครูและนักเรียนกว่า40คนมาร่วมลงนามแสดงความอาลัยทรงเป็นต้นแบบของการสืบสานแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานหนักเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
3: พระองค์ทานทรงเป็นแบบอย่างในส่วนที่เราจะน้อมนำไปสู่หลักชัยพระบรมราโชบายทางด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่10ซึ่งบอกว่าการมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองจะทำให้เราได้เป็นพลเมืองดีมีงานทำตามพระบรมราโชบาย
2: ขณะที่นางอารยาสีเทพเดินทางมาจากย่านบางบัวทองกล่าวว่ายังคงจดจำภาพการเสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจโครงการกำลังใจในพระดำริที่ช่วยเหลือผู้ต้องขังและผู้คุมประพฤติให้มีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ผ่านการให้โอกาสและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
4: ท่านมาทำโครงการต่างๆและช่วยเหลือเด็กผู้หญิงก็รู้สึกดีค่ะแล้วก็เสียดายที่ท่านจากไปไวจริงท่านควรจะได้อยู่ที่จะช่วยพัฒนาประเทศในเรื่องต่างๆได้อีกเยอะเสียดายมากค่ะ
2: สำหรับประชาชนที่เดินทางมาจะมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกทั้งการแจกอาหารน้ำดื่มพระราชทานแก่ผู้เข้าร่วมถวายสักการะอีกทั้งยังมีจุดบริการบริเวณอุโมงค์หน้าพระลานให้ยืมเครื่องแต่งกายจุดบริการทางการแพทย์การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้พิการการให้บริการรถชัตเทิลบัสรอบพื้นที่ท้องสนามหลวงและรถจักรยานยนต์จิตอาสาที่มาร่วมอำนวยความสะดวกรับส่งไปยังรถไฟใต้ดินโดยสามารถเดินทางเข้าสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยได้จนถึงวันพรุ่งนี้ระหว่างเวลา 8:30 น. ถึง 16:00 น. มาริชโยรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานจิตอาสา904มุ่งขยายงานบริการสาธารณประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
5: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนจิตอาสา904จังหวัดนราธิวาสมีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสผู้แทนค่ายจุฬาภรณ์จิตอาสา904และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำให้จิตอาสา904ทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นเสียสละและเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของจังหวัดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสร้างประโยชน์สุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ที่ประชุมได้รับทราบการรายงานตัวของผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค4รุ่นที่6ประจำปี2569จำนวน23คนซึ่งจะเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนและขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่พร้อมกันนี้ได้ร่วมพิจารณาแผนการดำเนินงานจิตอาสาของแต่ละอำเภอเพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงรวมถึงการกำหนดจังหวัดนราธิวาสมีประสิทธิภาพพิชานันเทพรักษ
1: ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงตรวจสอบที่มาและงดแชและพระบรมวงศานุวงศ์ที่ถูกดัดแปลงด้วย AI ฝ่าฝืนมีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร
6: ์พลตรีธรรมนูญไม้สนโฆษกอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.กล่าวถึงกรณีการเผยแพร่ภาพที่ถูกสร้างและดัดแปลงด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขณะเสด็จพระราชดำเนินในพระราชพิธีเกี่ยวกับการเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งผ่านการสร้างและปรับแต่งด้วย AI ในลักษณะที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงส่งผลให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและความสับสนในสังคมซึ่งการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์หรือเผยแพร่ส่งต่อข้อมูลอันเป็นเท็จหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือไม่ตรงตามความเป็นจริงจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนหรืออาจกระทบต่อความมั่นคงของประเทศอาจเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จึงขอความร่วมมือประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับและส่งต่อข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ควรตรวจสอบแหล่งที่มาก่อนทุกครั้งเพื่อป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลเท็จปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเชิญชวนเลือกซื้อสินค้าชุมชนโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยผ่านแพลตฟอร์ม Next Gen Commerce และ Thailand Postmart ที่เปิดจำหน่ายจนถึงวันที่23มิถุนายนนี้นายปรัชญาไพโรจน์กุลมณีผู้อำนวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการไทยใช้วัตถุดิบภายในประเทศทั้งของกินของใช้คุณภาพของฝากและสินค้าชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ผ่านโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยที่จำหน่ายบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซไทยทั้ง Next Gen Commerce และ Thailand Postmart โดยจะได้รับส่วนลด100บาทเมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่200บาทขึ้นไปพร้อมทั้งคูปองค่าจัดส่งฟรีโดยโครงการดังกล่าวจะจัดจำหน่ายสินค้าไปจนถึงวันที่23มิถุนายนนี้ทั้งนี้เพื่อช่วยลดค่าครองชีพแก่ประชาชนสนับสนุนการบริโภคสินค้าไทยและยังได้ช่วยให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SMEs เดินหน้าต่อได้เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากการประปาส่วนภูมิภาคร่วมกับพันธมิตร12หน่วยงานลงนามบันทึกความเข้าใจสนับสนุนการนำงานวิจัยและนวัตกรรมพัฒนาองค์กรให้พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง
7: นายนิพิธทองสะอาดรองผู้ว่าการทรัพยากรบุคคลและบริหารองค์กรการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เปิดเผยภายหลังพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาผลงานและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้บริการน้ำประปาระหว่างหน่วยงานของภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันการศึกษารวม12หน่วยงานว่าความร่วมมือนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อเปิดกว้างในการรับองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากภาคส่วนต่างๆมาร่วมพัฒนาการดำเนินงานของกปภ.ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกทั้งผู้ประกอบการ

0: SME และสตาร์ทอัพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัยพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมเพื่อสร้างประโยชน์ต่อระบบบริหารจัดการน้ำประปาอย่างครบวงจรตั้งแต่กระบวนการผลิตน้ำประปาไปจนถึงการส่งมอบบริการถึงผู้ใช้
1: จริงๆแล้วเนี่ยในความร่วมมือต่างๆเนี่ยเราทำเป็นระยะในแต่ละทำแต่ย่อยจากแต่ละหน่วยงานแต่ในวันนี้เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นความร่วมมือที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือทั้งใหญ่นะครับและเป็นภาพรวมในความร่วมมืออย่างจริงๆจังๆนะครับแล้วก็จะเห็นการบูรณาการการต่อยอดในเชิงวิชาการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมนะครับก็นับว่าเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกของการประปาส่วนภาคที่จะดำเนินการในลักษณะนี้ครับ
0: รองผู้ว่าการกปภกล่าวเพิ่มเติมว่าจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันกปภจำเป็นต้องปรับตัวทั้งในด้านระบบงานกระบวนการบริหารจัดการและการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อให้สามารถก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งการขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของกปภในการมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีความทันสมัยมีประสิทธิภาพและเติบโตอย่างยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: 20:27 ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
5: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม F นัดแรกทีมชาติสวีเดนแสดงคุณภาพเกมรุกที่ดุดันไล่ถล่มทีมชาติตูนิเซียขาดลอย5-1คว้า3แต้มทะยานขึ้นรั้งจากฝูงกลุ่ม F เหนือญี่ปุ่นและเนเธอร์แลนด์โปรแกรมนัดต่อไปในกลุ่ม F เนเธอร์แลนด์พบสวีเดนในวันที่21 มิถุนายนเวลา0:00 นตามเวลาประเทศไทยและญี่ปุ่นพบตูนิเซียในวันเดียวกันเวลา11:00 นสำหรับการแข่งขันในคืนนี้จนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้มีแข่งขันอีก4คู่กลุ่ม H สเปนพบเคปเวิร์ดเวลา23:00 นและซาอุดีอาระเบียพบอุรุกวัยเวลา5:00 นด้านกลุ่ม G เบลเยียมพบอียิปต์เวลา2:00 นและอิหร่านพบนิวซีแลนด์เวลา7:00 นสำนักข่าว BBC รายงานว่าเรอัลมาดริดยอดทีมจากศึกลาลิก้าสเปนบรรลุข้อตกลงคว้าตัวมาร์คคูคูเรย่ากองหลังทีมชาติสเปนของเชลซีมาร่วมทีมแล้วในราคาค่าตัว 47.5 ล้านปอนด์บวกกับแอดออนตามผลงานที่อาจขึ้นไปสูงสุดที่ 4.3 ล้านปอนด์สำหรับคูคูเรย่าย้ายจากไบรตันไปร่วมทีมเชลซีเมื่อปี2022ปัจจุบันยังเหลือสัญญาค้าแข้งในถิ่นแซมปอร์ตบิดอีก3ปีมีรายงานว่าเขาอยากกลับไปค้าแข้งในสเปนหลังจากเติบโตมจากอะคาเดมีของบาร์เซโลนาโดยนอกจากเรอัลมาดริดแล้วยังมีข่าวลือเชื่อมโยงกับบาร์ซ่าและแอตเลติโกมาดริดอีกด้วยการแข่งขันรถสูตร1หรือ F1 รายการบาร์เซโลนากาตาลุญญากลางปีที่มอนเตเมโลประเทศสเปนลูอิสแฮมิลตันนักขับชาวอังกฤษคว้าชัยชนะครั้งแรกให้กับเฟอร์รารี่ได้สำเร็จด้วยเวลา1 ชั่วโมง 32 นาที 28.105 วินาทีนับเป็นแชมป์ครั้งแรกของแฮมิลตันตั้งแต่รายการเบลเยียมกลางปีเมื่อปี2024ซึ่งตอนนั้นยังขับให้กับเมอร์เซเดสขณะที่คิมิอันโตเนลลี่ผู้นำคะแนนสะสมชาวอิตาเลียนของเมอร์เซเดสถอนตัวจากการแข่งขันขณะที่เหลืออีก4รอบเนื่องจากระบบไฟฟ้าขัดข้องสรุปคะแนนสะสมอันโตเนลลี่ยังนำอยู่ที่156 แต้มตามด้วยแฮมิลตัน115 แต้มและลัสเซล106 แต้มส่วนประเภททีมผู้สร้างเมอร์เซเดส262 แต้มรองลงมาเฟอร์รารี่190 แต้ม การแข่งขัน UFC White House ที่ทำเนียบขาวกรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาในรุ่นไลท์เวท155ปอนด์ระหว่างอีเลียโทปูเรียแชมป์โลกคนปัจจุบันชาวจอร์เจียสเปนกับจัสตินเกจจีแชมป์เฉพาะการชาวอเมริกันผลปรากฏว่ารูปเกมออกมาสูสีก่อนเกจจีจะชกหน้าโทปูเรียจนเลือดออกตาปิดในยกที่3แม้โทปูเรียจะพยายามสู้ต่อฝืนคำแนะนำของแพทย์แต่พี่เลี้ยงตัดสินใจโยนผ้าขาวหลังจบยกที่4เพื่อเซฟตัวนักกีฬาทำให้อีเลียโทปูเรียเสียเข็มขัดแชมป์โลก UFC รุ่นไลท์เวทพร้อมกับแพ้ครั้งแรกในการต่อสู้ MMA อาชีพขณะที่จัสตินเกทีคว้าแชมป์โลกมาครองได้ในที่สุดหลังก่อนหน้านี้เคยได้โอกาสชิงแชมป์โลกถึง2ครั้งเมื่อปี2020และปี2022การแข่งขันว่ายน้ำ Open Water Asian Championship 2026ณเมืองบาหลีประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่13ถึง15มิถุนายนในประเภท10กิโลเมตรหญิงเงือกเนยกมลชนกขวัญเมืองดีกรีเหรียญทอง Open Water กีฬา4เกมครั้งที่33ที่ไทยเป็นเจ้าภาพทำเวลาไป2ชั่วโมง 7.53 นาทีเข้าเส้นชัยในอันดับที่6ส่วนเหรียญทองเป็นของวูชูตรงจากจีนด้วยเวลา2ชั่วโมง 6.43 นาทีด้านประเภท10กิโลเมตรชายฉลามเป้รัฐวิทย์ธรรมนันทโชติเจ้าของแชมป์ Open Water กีฬา4เกมครั้งที่33ที่ไทยเป็นเจ้าภาพประเภท10กิโลเมตรชายทำเวลาไป1ชั่วโมง 54.01 นาทีเข้าเส้นชัยในอันดับที่4ส่วนเหรียญทองเป็นของเหลียงเตียนโชจากจีนด้วยเวลา1ชั่วโมง 53.21 นาทีโปรเบนซ์นิรันต์แซ่อึ้งผงาดคว้าแชมป์การแข่งขันกอล์ฟอาชีพไทยแลนด์ PGA ทัวร์รายการสิงห์ SATBG Match Play Championship 2026ที่สนามวินมิลกอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ทจังหวัดนครนายกหลังเอาชนะซิดนีย์ชุงจากสหรัฐอเมริกาในรอบชิงชนะเลิศซึ่งแข่งขันในรูปแบบแมตช์เพลย์18หลุมสกอร์5และ4คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จและนับเป็นแชมป์ Thailand PGA ทัวร์รายการที่3ในอาชีพอีกด้วยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: เนื่องในมงคลลัสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
8: ขอให้ระลึกไว้เสมอว่ากำลังเล็กๆเด็กๆอย่างเรานี้แลมีอนุภาพสูงยิ่งที่จะช่วยสร้างสรรค์ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่ามัวรั้งรอผัดผ่อนให้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่เสียก่อนค่อยเริ่มทำความดีเพราะเมื่อนั้นเด็กๆจะเผลอชินกับการทำความชั่วจนกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวและไม่รู้วิธีทำตนให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ในที่สุดขอให้เด็กและเยาวชนทุกคนมีกำลังใจที่จะบำเพ็ญประโยชน์ด้วยความสุขใจเพื่ออนาคตของตนเองและสังคมไทยของเราทุกคนพระคติธรรมประทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติพุทธศักราช2561วันที่6พฤศจิกายน2560

0: พคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรม

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเช่นเคยค่ะเราได้นำผลงานวรรณกรรมอันทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งเป็นผลงานวรรณกรรมรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าที่จัดการประกวดผลงานวรรณกรรมทางการเมืองโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดพื้นที่โลกแห่งวรรณกรรมเชื่อมร้อยโลกแห่งการเมืองการปกครองให้เป็นหนึ่งเดียวกันผ่านการร้อยเรียงความคิดของนักเขียนที่ใช้ชั้นเชิงทางวรรณศิลป์บอกเล่าเรื่องราวร่วมกันเสริมสร้างประชาธิปไตยและความเป็นพลเมืองให้เกิดขึ้นในสังคมไทยค่ะและสำหรับผลงานวรรณกรรมการเมืองที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้มีชื่อตอนว่าความฝันของแมวจรประพันธ์โดยรติธรณะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังเรื่องราวด้วยกันค่ะ

ความฝันของแมวจรสำหรับคนที่ไม่มีหัวใจมักรู้สึกแปลกแยกทุกครั้งเมื่อต้องทนอยู่ท่ามกลางคนปกติที่มีหัวใจทั้งที่รู้ดีว่ากล้ามเนื้อขนาดเท่าดอกบัวตูมไม่ใช่ทั้งหมดของร่างกายแต่มงคลก็ยังอยากได้มันมาครอบครองอยู่ดีจะให้ทำอย่างไรได้ในเมื่อหัวใจถูกใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ความเป็นคนเสมอมาในโลกที่สมบูรณ์แบบคนที่ไม่สมบูรณ์แบบจะให้อยู่ตรงไหนบนตารางเมตรของพื้นที่แห่งความกรุณาร่างกายที่สมบูรณ์แบบไม่ใช่สิ่งยืนยันว่าจะมีหัวใจที่สมบูรณ์แบบทำงานอยู่ภายใน

มงคลเสียชีวิตตั้งแต่อายุเพียง17นาทีกุมารแพทย์3คนต่างเห็นพ้องกันว่าหัวใจของทารกมีรอยรั่วขนาดใหญ่เกินไปจนไม่สามารถทำงานได้เหมือนหัวใจของคนอื่นหมอจึงตัดสินใจประกาศเวลาเสียชีวิตแต่ในอีก17ชั่วโมงถัดมาศัลยแพทย์หัวใจ2คนก็ตัดมันทิ้งและแทนที่ด้วยหัวใจเทียมดวงใหม่ที่สร้างขึ้นจากเทคโนโลยีไบโอนิกรอยตะเข็บเป็นทางยาวตลอดทรวงอกทำให้ร่างจิ๋วของทารกดูน่าเวทนามากขึ้นแต่ทันทีที่หัวใจดวงใหม่ทำงานและกระแสเลือดถูกส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายก็ทำให้เด็กชายตัวแดงขึ้นและอุ่นขึ้นการรับรู้ถึงชีวิตเป็นครั้งแรกทำให้เขาร้องไห้จ้าลั่นโรงพยาบาลทุกคนสวมกอดกันด้วยปิติยินดีเสื้อของแม่มีแต่น้ำตาตะกองกอดลูกน้อยไว้ราวกับของขวัญชิ้นสำคัญที่แสนเปราะบางผู้เป็นพ่อวางสร้อยทองเส้นโตพร้อมพระเครื่ององค์ที่ลือกันว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในประเทศไว้ข้างกายลูกชายอวยพรด้วยถ้อยคำที่เป็นมงคลยืดยาวขอให้ลูกของพ่อเติบโตแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้อายุมั่นขวัญยืนมีความสุขเป็นคนดีของสังคมและได้ทุกสิ่งที่ปรารถนาในอนาคตเด็กชายที่ดิ้นดุกดิกในพระอ้อมไม่เข้าใจคำพูดเหล่านั้นสักคำแต่นั่นก็กลายเป็นที่มาของชื่อมงคลเนิ่นนานหลังจากนั้นผู้เป็นพ่อไม่เคยมีโอกาสรับรู้เลยว่าพรของตนไม่เคยเป็นจริงเลยสักข้อ

แมวสามสีตัวนั้นน่าจะมีอายุไม่น้อยกว่า3ปีแม้เนื้อตัวจะสกปรกมอมแมมแต่แต้มสีตรงตำแหน่งต่างๆกลับยังคงหน้ามองมันดูเหมือนถูกใครสักคนจงใจจุ่มสีดำลงบนหลังหูทั้งสองข้างโคนหางและกลางลำตัวแล้วค่อยๆใช้ผู้การสีส้มวาดรูปหัวใจดวงเล็กๆไว้บนหน้าอกข้างซ้ายมงคลเห็นมันนอนอยู่บนรั้วมาหลายวันแต่ไม่ยอมให้จับทุกครั้งที่ประแตะต้องที่หิวโซมันคงกลัวสายแมวตัวนั้นคงเผยยิ้มให้แมวพเนจรที่กำลังเหลียอุ้งเท้าอย่างจริงจังเงาสะท้อนของตัวเองบนประตูกระจกทำให้เจ้าตัวรีบหุบยิ้มทันทีไม่เห็นจะเข้าท่ารอยยิ้มไม่ใช่สิ่งที่เข้ากับสีหน้าที่ปกติจะบูดบึ้งแม้ว่าแม่ของเขาจะเพียรพยายามเกลี้ยกล่อมให้เชื่อว่าเขาเองก็สามารถมีความสุขได้เช่นเดียวกับคนอื่นแต่เขาก็ไม่เชื่ออีกต่อไปโลกไม่ได้ใจดีกับเขาขนาดนั้นชีวิตของชายหนุ่มยากเหมือนสมมุติฐานของรีมันผู้คนรอบข้างก็ทำตัว

มือนตัวแทนจากบริษัทโชคชะตาที่ดีแต่กลั่นแกล้งและข่มเหงซ้ำแล้วซ้ำเล่าเช่นนี้จะให้ไว้ใจใครมงคลถูกพิพากษาเสียแล้วตั้งแต่เริ่มส่งเสียงร้องในโรงพยาบาลวันนั้นเทคโนโลยีไบโอนิกกลายเป็นปมปัญหาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคมโดยไม่ทันตั้งตัวคุณูปการต่อมนุษย์ส่งผลให้ผู้คิดค้นขึ้นรับรางวัลบนเวทีระดับโลกองค์ความรู้ที่ซับซ้อนถูกนำมาใช้สร้างอวัยวะเทียมเพื่อเปลี่ยนถ่ายให้กับผู้ที่ต้องการไบโอนิกกลายเป็นความหวังให้กับผู้ป่วยเป็นชีวิตใหม่ให้กับผู้สูญเสียอวัยวะเดิมโลกยุคเปลี่ยนผ่านกำลังจะไปได้สวยแต่ท่ามกลางเสียงแซ่ซ้องสรรเสริญคลื่นใต้น้ำก็กำลังก่อตัวชีวะเทคโนโลยีทำให้ชีวิตคนทอดยาวขึ้นตามกำลังทรัพย์ทั้งที่ควรยุติลงตามอายุขัยไบโอนิกรุ่นพัฒนาใช้ต้นทุนที่น้อยลงนั่นทำให้ผู้คนจำนวนมากสามารถเอื้อมถึงชีวิตที่ยืดยาวขึ้นอีกนิดอีก10ปี20ปีก็ยังดีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งออกมาเรียกร้องให้มีการควบคุมการใช้เทคโนโลยีไบโอนิกก่อนจะห่างไกลจากการเป็นมนุษย์ไปมากกว่านี้กลุ่มแนวคิดอนุรักษ์นิยมกล่าวอ้างถึงข้อเสียอันเป็นต้นเหตุให้สังคมเสื่อมทรามไม่มีใครใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังอีกต่อไปจะต้องระวังตัวไปทำไมในเมื่อมีตัวเลือกในการยื้อชีวิตให้ยาวนานต่อไปได้คนสูงอายุกลับมาแข็งแรงได้เพราะมีอวัยวะใหม่มาแทนที่นักดื่มกินเหล้าแทนน้ำเพราะรู้ดีว่าตับใหม่ราคาแค่ไม่กี่หมื่นบาทนักซิ่งไม่เคยห่วงชีวิตเพราะเมื่อไหร่ที่โชคร้ายเกิดอุบัติเหตุทุกคนก็มีแขนขาไว้สำรองโลกใหม่อยู่ยากขึ้นทุกวันยาเสพติดและอาชญากรรมเกลื่อนเมืองเพราะไม่มีใครกลัวตายชีวิตกึ่งอมตะสามารถหาซื้อได้ตามโรงพยาบาลเอกชนทั่วไปด้วยเหตุนี้ผู้คนที่หวาดกลัวอนาคตจึงออกมาประท้วงบนถนนเรียกร้องหาผู้รับผิดชอบจากการกระทำอันเลินเล่อของเทคโนโลยีที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการสูญเสียดุลยภาพที่ไม่อาจเรียกคืนโลกไม่ได้มีทรัพยากรมากขนาดนั้นคนรุ่นเก่าต้องจากไปเพื่อเหลือที่ว่างไว้สำหรับชีวิตที่เกิดใหม่เทคโนโลยีไบโอนิกเป็นเหมือนดาบสองคมโดยที่อีกด้านของคมดูเหมือนจะคมกว่าเสียด้วยมงคลกลายเป็นเหยื่อรายแรกของความขัดแย้งพ.ร.บ.ฉบับใหม่ที่ออกมาเพื่อควบคุมการใช้เทคโนโลยีไบโอนิกถูกประกาศใช้ก่อนเขาเกิดเพียงไม่กี่วันผลของมันทำให้ชายหนุ่มไม่เข้าข่ายการมีสภาพบุคคลศาลตัดสินว่าเด็กทารกคนนั้นตายแล้วหัวใจถูกควักออกจากทรวงอกไม่มีสภาพบุคคลตั้งแต่แรกเกิดชีวิตที่ถูกปลุกขึ้นใหม่ด้วยหัวใจไบโอนิกกลายเป็นส่วนเกินที่อยู่นอกกรอบของกฎหมายใหม่ลมหายใจที่ไม่ได้รับการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรทำให้ไม่อาจเรียกตัวเองได้ว่าเป็นคนมงคลกลายเป็นบางสิ่งที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นอะไรตั้งแต่พ.ร.บ.ฉบับนั้นประกาศใช้เร่ร่อนอยู่ในช่องว่างของกฎหมายมีเนื้อหนังและลมหายใจเหมือนคนทั่วไปแต่ไร้สิทธิพื้นฐานของพลเมืองเสียงตึกตึกที่ดังมาจากทรงอกคือความแตกต่างเพราะสิ่งที่เต้นอยู่ในนั้นถูกสร้างขึ้นมาจากฝีมือมนุษย์ไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้า

ลองให้เวลาสักพักค่อยๆสร้างความคุ้นเคยทีละน้อยบางอย่างต้องใช้เวลาเสียงของมารดาจากปลายสายทำให้ความคิดฟุ้งซ่านหยุดชะงักและเรียกสติกลับมาที่บทสนทนามันคงหิวถึงได้มาที่นี่ทุกวันน้ำเสียงของหญิงกลางคนเจือความอาทรอย่างชัดเจนบางทีชีวิตก็ต้องการอะไรมากกว่าอาหารนั่นไม่ใช่ความคิดแต่เป็นความเชื่อมงคลยกมือขึ้นรูปแนวนูนยาวตลอดทรวงอกขณะจับจ้องอยู่ตรงรอยวาดรูปหัวใจของเจ้าตัวปัญหาตลกดีที่แมวตัวนั้นพยายามทำตัวเหมือนกำลังอวดเบ่งใส่เขามันกลัวคนอื่นไม่รู้หรืออย่างไรว่าแมวก็มีหัวใจเลยวาดหัวใจอีกดวงไว้เป็นสัญลักษณ์ที่ตรงนั้นริมฝีปากของชายหนุ่มเหยียดเป็นเส้นตรงด้วยความรู้สึกที่คาดเดาได้ยากสัญลักษณ์ตรงอกไม่เหมือนกันสิ่งที่อยู่ภายในก็แตกต่างกันหากหญิงสาวสักคนต่อว่าเขาด้วยคำปรามาสว่าไม่มีหัวใจมงคลอาจยื้อเธอไว้สักนาทีจับมือเธอมาวางไว้ที่อกใกล้กับแนวนูนที่พาดยาวแล้วอ้อนวอนให้เธอฟังมันอย่างตั้งใจไม่ว่าจะเป็นฝีมือของใครที่สร้างสิ่งที่อยู่ภายในนั้นแต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดของร่างกายหัวใจเทียมดวงนั้นก็แค่ทำหน้าที่แทนหัวใจดวงเดิมที่ไม่สามารถทำงานได้หัวใจก็แค่อวัยวะสูบฉีดเลือดเพื่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆไม่ใช่สิ่งที่บงการให้ผู้คนประพฤติดีหรือชั่วได้โปรดอย่าใช้มันเพื่อตัดสินว่าคนใจดีหรือใจร้ายได้โปรดให้โอกาสมันทำหน้าที่ของมันเถิดให้โอกาสมันได้เต้นเหมือนคนปกติทั่วไปไม่ว่าผู้ใดจะสร้างมันขึ้นมาก็ตามหากหญิงสาวสักคนตัดสินเขาจะอธิบายเธอไปเช่นนั้นแต่ผู้ที่พิพากษาเขาในวันนี้กลับเป็นผู้คนที่ไม่เคยเปิดโอกาสให้เขาได้ปริปากพูดหรือบางทีมันอาจต้องการแค่สิ่งสามัญธรรมดาแบบที่คนอื่นเป็นน้ำเสียงว้าวอนราวกับชายหนุ่มกำลังพูดถึงตัวเองมากกว่าแมวลูกไม่เคยต่างจากคนอื่นเลยแม้แต่น้อยคำปลอบโยนของแม่ดูเหมือนห่างไกลจากความเป็นจริงรอยนูนตรงปลายนิ้วสัมผัสเป็นหลักฐานสำคัญที่ยืนยันว่าตั้งแต่บาดแผลเกิดขึ้นเขาก็ถูกผลักไสออกจากสังคมถูกพิพากษาว่าแตกต่างการถูกเพิกเฉยจากกฎหมายทำให้มงคลไม่เคยได้รับโอกาสเช่นเด็กทั่วไปโรงเรียนชื่อดังที่เขาสอบติดเป็นลำดับที่หนึ่งไม่สามารถรับเข้าเรียนได้เนื่องจากขาดเอกสารสำคัญในการยืนยันตัวบุคคลเขาไม่เคยได้สิทธิการรักษาใดๆที่รัฐช่วยเหลือไม่เคยได้เป็นส่วนหนึ่งของโลกที่เขาอยู่อาศัยผมไม่เคยอยากได้มันเลยทั้งหัวใจปลอมๆทั้งชีวิตปลอมๆถ้าจะต้องกวักมันออกมาอีกครั้งเพื่อให้กลายเป็นคนธรรมดาผมก็อยากทำชายหนุ่มไม่ได้ตะโกนคำพูดออกมาเขาแค่ระบายมันออกมาอย่างเรียบง่ายความเจ็บปวดสะสมมันเนิ่นนานจนชินชานานเกินกว่าจะเรียกน้ำตาจากเขาได้แต่สำหรับผู้เป็นแม่บาดแผลในอดีตยังเหมือนสดใหม่ทุกวันน่าแปลกรอยแผลที่กรีดลงบนทรงอกของทารกในวันนั้นกลับสร้างความเจ็บปวดมาถึงหัวใจของแม่กระทั่งบัดนี้ไม่มีวันไหนเลยที่แม่จะไม่เฝ้าถามตัวเองว่าเนี่ยเราทำสิ่งที่ถูกต้องอยู่หรือเปล่าแมวตัวนั้นเป็นตัวผู้หรือตัวเมียการเปลี่ยนเรื่องคุยเป็นลูกไม้เดิมๆที่ใช้ได้ผลยามที่แม่ต้องการหลุดพ้นจากความเจ็บปวดของบทสนทนาแมวสามสีเป็นตัวเมียทุกตัวแม่ไม่รู้หรือไงพอเป็นเรื่องแมวน้ำเสียงของชายหนุ่มก็อ่อนลงแมวสามสียังคงนอนอยู่ตรงที่เดิมจ้องมองเจ้าของบ้านด้วยท่าทีไม่ทุกร้อนอะไรชายหนุ่มเสียอีกที่เอาแต่กระวนกระวายใจกลัวว่ามันจะอดตายบางทีบางสิ่งอาจต้องการเวลาเหมือนอย่างที่แม่ว่าก็เป็นได้เอกสารหลายลังเป็นเพียงกระดาษหมึกที่ไร้ค่า
เมื่อถูกปฏิเสธว่าใช้เป็นหลักฐานสำคัญไม่ได้แต่ถึงอย่างไรชายหนุ่มก็ยังคงเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีตลอด25ปีที่ผ่านมามงคลผ่านการต่อสู้มาแล้วเกือบทุกศาลพ่อจากไปตอนเขาอายุ7ขวบตอนนั้นผู้เป็นพ่อสู้ยิบตาเพียงเพื่อให้ลูกชายได้โอกาสทำบัตรประชาชนเหมือนเด็กทั่วไปมงคลยังเด็กเกินกว่าจะเข้าใจว่าพ่อร้องไห้ทำไมเพียงเพราะพลาสติกแข็งๆแค่หนึ่งใบยาวไม่ถึงคืบด้วยซ้ำเด็กชายตัดกระดาษขนาดเท่ากันวาดรูปตัวเองลงบนมุมขวาและเขียนชื่อด้วยลายมือตัวโตพ่อไม่ได้พูดอะไรเมื่อลูกชายเอาบัตรทำเองใบนั้นมาอวดอันที่จริงพ่อไม่มีโอกาสพูดอะไรเลยหลังจากนั้นเสียงหัวใจที่เคยสม่ำเสมอและมั่นคงค่อยแผ่วเบาลงและยุติในที่สุดหัวใจชายผู้นั้นไม่อาจทนทำงานต่อไปได้ในขณะที่ลูกชายเพียงคนเดียวตกอยู่ในรอยแยกทางสังคมถนนทุกสายมุ่งสู่ประตูบ้านของมงคลสำนักข่าวทุกช่องเกาะติดทุกการเคลื่อนไหวลายมือสุดท้ายของพ่อระบุเจตนารมณ์ชัดเจนว่าขอยกหัวใจที่ประกอบขึ้นจากกล้ามเนื้อและความรักท่วมท้นให้บุตรชายขอให้มงคลและทุกคนที่ตกอยู่ในสภาพเดียวกันหลุดพ้นจากอคติในใจของเพื่อนมนุษย์และคืนความเป็นคนโดยพื้นฐานให้แก่พวกเขาศัลยแพทย์หัวใจคนดังหลายคนเตรียมห้องผ่าตัดรอการติดต่อจากคนในครอบครัวการผ่าตัดนี้จะเป็นครั้งสำคัญในชีวิตเพราะนอกจากจะเป็นโอกาสคืนความเป็นคนให้ใครสักคนแล้วยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ด้านคุณธรรมอีกด้วยสังคมกำลังต้องการคนเช่นนี้

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าความฝันของแมวจรประพันธ์โดยรตีรติธรณะยังไม่จบนะคะแต่ในค่ำคืนนี้ช่วงเวลาของรายการศาลาวรรณกรรมได้หมดลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังตอนต่อไปได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนช่วงเวลานี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเดินหน้าตรวจสอบโครงการTHAI Passport เตรียมเจรจาคู่สัญญาอินเดียพรุ่งนี้อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเดินหน้าตรวจสอบโครงการ THAI Passport เตรียมเจรจาคู่สัญญาอินเดียพรุ่งนี้มุ่งรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนพร้อมยืนยันความโปร่งใสในทุกขั้นตอน
6: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการไทย AI Passport โดยมอบหมายให้ฝ่ายข้าราชการประจำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบรายละเอียดและชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณชนทั้งนี้ในส่วนของสัญญากับคู่สัญญาทางอินเดียจะมีการหารือในการประชุมนัดแรกวันพรุ่งนี้ซึ่งแนวทางการเจรจามุ่งเน้นปรับเงื่อนไขให้รัฐจ่ายเงินตามปริมาณการใช้งานจริงเพื่อความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนสำหรับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์ยืนยันว่ากระบวนการทุกอย่างดำเนินไปตามระเบียบข้อบังคับอย่างถูกต้องและโปร่งใสไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลใดตามที่มีการตั้งข้อสังเกตและไม่รู้สึกกังวลหากฝ่ายค้านจะยื่นเรื่องต่อองค์กรอิสระให้ตรวจสอบศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กรมการขนส่งทางบกประกาศปรับเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกายสำหรับการต่ออายุใบอนุญาตขับรถใหม่เพื่อลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนตามคำแนะนำของแพทยสภานายถิติพัฒน์ไทยจงรักผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์ในฐานะโฆษกกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าได้มีการปรับปรุงแนวปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเพื่อลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนตามเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงโดยอ้างอิงจากข้อแนะนำของแพทยสภาโดยการทดสอบการมองเห็นสีจะทดสอบเฉพาะผู้ที่ขอรับใบอนุญาตขับรถครั้งแรกเท่านั้นสำหรับการต่ออายุใบอนุญาตขับรถไม่ต้องทดสอบการมองเห็น ็นสีส่วนการทดสอบปฏิกิริยาทางเท้าสำหรับผู้มาต่ออายุใบอนุญาตขับรถที่มีอายุไม่เกิน55ปีบริบูรณ์และใบอนุญาตขับรถขาดอายุไม่เกิน1ปีจะได้รับสิทธิ์ยกเว้นไม่ต้องทดสอบปฏิกิริยาทางเท้าโดยทดสอบเฉพาะสายตาทางกว้างและทางลึกเท่านั้นส่วนผู้ที่มีอายุเกิน55ปีขึ้นไปรวมถึงผู้ที่ใบอนุญาตขับรถขาดอายุเกิน1ปียังคงต้องเข้ารับการทดสอบปฏิกิริยาทางเท้าควบคู่กับการทดสอบสายตาทางกว้างและทางลึกตามปกติสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปรับฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงใหม่โดยหนี้คงค้างลดลง 7,000

0: นี่การ์ด LPG ที่ลดลง271ล้านบาทส่งผลให้ฐานะกองทุนณวันที่24พฤษภาคม2569ติดลบอยู่ที่ 57,523 ล้านบาทสำหรับประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันล่าสุดณวันที่14มิถุนายน2569ติดลบรวม 58,498 ล้านบาทโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.ได้กำชับให้สกนช.ทำการทบทวนและสอบทานตัวเลขประมาณการฐานะกองทุนเป็นประจำทุกสิ้นเดือนเพื่อความถูกต้องและโปร่งใสในการบริหารจัดการกองทุนผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง1บาท20สตางค์ต่อลิตรเว้นพรีเมียมแก๊สโซฮอล์95คงเดิมส่วนกลุ่มดีเซลลดลง1บาทต่อลิตรมีผลตั้งแต่เวลา 5:00 นของวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: ครบครันด้วยสาระความรู้และความบันเทิงกับรายการสาระสารพัน21:10 ถึง22:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยปานิสราผ่านแก้ว
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวน
2: เ
1: ราเศร้าในสวงพระคือ

0: วิรันวิ่งชมชิมทุเรียนบัวเชษปี5วิ่งเพื่อสุขภาพชิมทุเรียนอร่อยแล้วพบกันที่บัวเชษ
1: หน้าฝนแบบนี้ถนนลื่นทัศนวิสัยลดลงอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีก่อนออกเดินทางอย่าลืมตรวจเช็คยางรถยนต์ใบปัดน้ำฝนและไฟส่องสว่างให้พร้อมใช้งานขับรถช้าลงเว้นระยะห่างจากคันหน้างดใช้โทรศัพท์มือถือและเปิดไฟหน้ารถเมื่อฝนตกหนักถึงช้าดีกว่าไปไม่ถึงร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยทั่วไทยโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
0: เชื่อไหมในแต่ละวันเราอาจสร้างฝุ่น PM 2.5 อย่างไม่รู้ตัว
2: แค่สูบบุหรี่ม้วนเล็กนิดเดียวเองไม่ทำให้เกิดฝุ่นหรอกมั้ง
3: แม่บ้านอย่างเราทำอาหาร3มื้อต้องจุดถ่านทำอาหารมันถึงหอมกระทะดีนะแม้จุดธูปจุดเทียนไหว้พระเป็นเรื่องปกตินี่สาธุสาธุ
4: ก็ช่วงนี้ใบไม้แห้งที่บ้านลุงมันเยอะนานๆทีเผาไม่เป็นไรเนาะ
0: ทุกพฤติกรรมที่เราเผาสร้างการสะสมฝุ่น PM 2.5 ลดการเผาลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
5: ์สุนัขกัดแมวข่วนต้องระวังโรคพิษสุนัขบ้าไม่ได้พบแค่ในสุนัขแต่พบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดและไม่ได้เกิดแค่หน้าร้อนเท่านั้นแต่เกิดได้ทุกฤดูตลอดทั้งปีที่สำคัญหากติดเชื้อมีโอกาสเสียชีวิตสูงแต่ป้องกันได้ด้วยการพาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนตามกำหนดและระวังอย่าให้สัตว์กัดข่วนถ้าถูกกัดต้องไปหาหมอ

เชิญทุกท่านร่วมสร้างสรรค์ไปกับเรื่องราวแห่งทุ่งทานอักษรที่สะท้อนเสียงผ่านค่ำคืนของความฝัน 21:10 นถึง 22:00 นในรายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตโดยกฤษดาสุนทร

ุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตกับผมกฤษดานะครับกลับมาเจอกันในวันนี้วันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับมาช้ากันนิดนึงก็อภัยแต่ว่าก็ยังมาด้วยใจให้กับพี่น้องได้ฟังเพลงดีๆกันในยามค่ำคืนนะครับ044514115หลังใหม่เหมือนเดิมก็ทักทายไปยังทุกท่านที่เราฟังอยู่ในขณะนี้นะครับก็ในห่วงของบรรยากาศการสูญเสียของคนไทยนะครับการสิ้นพระชนม์ของพระองค์พาหลายท่านก็คงจะอยู่ในห่วงของความเศร้าโศกนะครับเพราะฉะนั้นบางเพลงนะครับที่อาจจะทำให้เปิดแล้วรู้สึกไม่ดีก็จะไม่เปิดนะครับนี่ก็ขอเป็นเพลงที่เราฟังกันได้เนาะเพลงช้าเพลงฟังสบายๆก็แล้วกันนะครับส่วนบทกวีก็ยังมีมาฝากท่านเหมือนเดิมสำหรับในค่ำคืนวันนี้ให้มีความสุขกับการรับฟังนะก็ยังทักทายกันได้นะครับต่อเนื่องกับเพลงของคุณพิทักษ์เสริมราชน้องเมื่อสักครู่นี้ให้ฟังยาวเลยเขมรินทร์อินทิราเอสันติภาพชีวิตจิตใจของละครนะเพลงละครเพลงผ้าแล้วก็ยังรักกันอยู่ไหมของกล้วยสแตมป์นะครับต่อเนื่องกับเพลงนี้สถานีน้ำตาพิทักษ์เสริมราชน์

จากเพลงสถานีน้ำตาของพี่ทักษ์เสริมราชนะฮะต่อเนื่องกับเพลงนี้น้ำตามดแดงนะครับเพลงที่คุณผู้ฟังทางสนมเนาะขอมาฟังพร้อมกับทุกท่านที่ฟังอยู่ในขณะนี้นะครับ

ณมิตรอภิรักษ์แฟนเพลงทาง FM สวทสุรินทร์ด้วยนะครับคุณอดิเรกคุณแองเจโร่นะฮะมาหลายท่านวันนี้คุณอดิเรกขอเพลงนี้มาของอาจารย์สมชายใหญ่เนาะปูซิวนะฮะคุณแดงเจโร่นะฮะ

ที่ให้ข้อคิดดีๆนะรักที่มีอยู่แล้วจะรักษาให้ได้ดีต่อเนื่องอย่างไรนะครับรักษาไว้ให้ดีอย่าให้สายเกินไปเนาะต่อเนื่องกับเพลงที่คุณอดิเรกสับสนทั้งสองท่านนะอันนี้ก็จะได้ฟังครับเพลงของคุณแก้วลายทองนะหมาเศร้า

ก็อาจจะคล้ายๆกับวิถีชีวิตของหลายๆคนเนาะเวลาที่ผิดหวังพลาดหวังกับเรื่องราวบางอย่างในชีวิตเนี่ยก็มักจะหันไปหาสุราหาแอลกอฮอล์แล้วก็ดื่มจนเมาไปนะครับบางท่านเนี่ยก็อาจจะมีชีวิตลักษณะนี้คล้ายๆกับเพลงนี้เนาะก็ทำให้เกิดวลีนี้ขึ้นมาว่าเป็นชื่อเพลงหมาเศร้าเนี่ยก็สภาพเหมือนอย่างว่านะบางคนเมาเนี่ยผมในอดีตนะฮะในช่วงเวลาหนึ่งก็เคยมีวิธีแบบนั้นบ้างนะชีวิตผู้เขาบอกว่าชีวิตผู้ชายเนี่ยจะเจออะไรมาบ้างก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นประสบการณ์เนาะถึงวันหนึ่งเราก็ผ่านมันไปแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เราสามารถที่จะยืนด้วยอะไรที่ก็แล้วแต่นะครับที่จะเป็นผ่านตรงนั้นมาได้ผมว่าทุกคนมีวิธีมีเรื่องราวแล้วก็มีวิธีการที่แก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นก็อยู่มาถึงวันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนมีความสามารถที่ใช้ชีวิตมาอยู่มีลมหายใจอยู่ได้ณวันนี้เนี่ยนะไม่ใช่ธรรมดาเนาะนะครับการจะใช้ชีวิตให้เติบโตมาจากหนึ่งขวบสองขวบสามขวบไล่เรื่อยมาจนถึง50-60ขวบนี่ไม่ธรรมดาต้องผ่านอะไรมาพอสมควรก็ให้กำลังใจกันเนาะนะครับขอบคุณทุกเสียงทุกสายทักทายเข้ามาหลังใหม่ด้วยแล้วก็เพลงที่แนะนำเข้ามาก็ทยอยเปิดให้ท่านได้รับฟังกันนะครับเมื่อสักครู่นี้มาเศร้าของคุณพี่อัญเชิญแว่นแก้วนะครับต่อเนื่องกับเพลงนี้ของคุณรอนอรันต์ก็แล้วกันวันนี้ฟังเพลงก็เศร้ากันหน่อยนะฮะคำสาบานครับจบเพลงนี้จบเพลงนี้แล้วเราจะฟังบทกวีกันของอาจารย์สนองเนาะนะครับมีอีกบทหนึ่งที่มาฝากท่านนะ

ผู้ฟังครับช่วงสีสันวรรณกวีคืนนี้นะครับก็จะเป็นบทกวีที่รวมอยู่ในหนังสืออิ่มรสถ้อยกวีหอมของอาจารย์สนองเสาทองนะครับก็เป็นหนังสือที่ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ท่านกรุณาให้ผมนำมาอ่านนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานแล้วก็เป็นลิขสิทธิ์ของท่านอาจารย์สนองเสาทองนะครับโดยภรรยาท่านก็ยินดีนะครับมอบให้นำอ่านนะครับทุกท่านได้รับฟังเป็นแง่คิดเป็นบทกลอนนะครับที่นำมาฝากกันทุกคืนคืนนี้เป็นบทกวีที่ชื่อว่าโลกผู้คนวกวนเส้นทางนะครับเป็นเรื่องราวของชีวิตของวิถีระหว่างคนระหว่างเราที่แตกต่างกันนะครับเดี๋ยวลองฟังดูก็แล้วกัน

โลกผู้คนวกวนเส้นทางในวงเล็บขณะฉันเหงาคว้างโลกสิ่งคุ้นชินพื้นดินกว่ากว้างระหว่างลานฟ้าระหว่างตาทอดเที่ยวคดเคี้ยวถนนระหว่างฝันรันดื้อถอดหรือครุ่นค้นระหว่างพ้นหรือติดชุดคิดบ่วงแล้วเทือกเขากว่ากว้างระหว่างลานฝันระหว่างวันเดือนปีด้านในที่แป้วระหว่างจ้องโขดเขินภูเนินแนวระหว่างแกวรอยคอครามท้อตนทะเลกว่ากว้างระหว่างตาเห็นระหว่างเป็นอยู่คือถอดหรือสิ่งชงนระหว่างครุ่นคำหนึ่งรัดรึงแน่นล้นระหว่างสับสนสงสัยด้านในนึกท้อทุ่งคิดกว่ากว้างระหว่างนิ่งครุ่นระหว่างชินคุ้นตัดเติมและเสริมต่อระหว่างการยอมหัดไม่ยอมงอระหว่างรออกสุมความรุ่มเร้าลานฝันกว่ากว้างระหว่างสมัยระหว่างไปหรือหยุดนำหมายหมุดเก่าระหว่างเร้นวิหารสถูปตัวตนรูปเงาระหว่างสุขหรือเศร้าภาพจำเก่าจุดรั้งโลกทั้งใบกว่ากว้างระหว่างก้าวระหว่างราวฟ้าขอบกรงกรอบตรวนขังระหว่างความลวงหรือจริงการนิ่งฟังระหว่างใครรักฉันฉันฟังเรียนรู้โลกทั้งใบกว่ากว้างระหว่างก้าวระหว่างราวฟ้าขอบกรงกรอบตรวนขังระหว่างความลวงหรือจริงการนิ่งฟังระหว่างใครรักฉันฉันฟังเรียนรู้สนองเสาทอง5 เมษายน 2563

คุณผู้ฟังทุกๆท่านนะครับที่ให้เกียรติตามรับฟังทั้งทางสุรินทร์บุรีรัมย์แล้วก็ร้อยเอ็ดขอบคุณทุกเสียงทุกสายที่ทักทายกันเข้ามาผ่านทางหลังไมค์ด้วยแล้วก็ทาง FM

อยสะท้อนนะครับกับเพลงนึกเสียว่าสงสารนะครับก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับฟังเราพบกันได้ใหม่ในค่ำคืนวันพรุ่งนี้นะครับกับสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตวันนี้เวลาหมดลาไปก่อนนะครับทิ้งท้ายด้วยเพลงสุดท้ายที่คุณผู้ฟังทางสุวรรณภูมิ101ขอเข้าไว้นะครับ

0: ร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
3: กระทรวงคมนาคมยกระดับความปลอดภัยการบินรองรับเที่ยวบินกว่า 920,000 เที่ยวในปีนี้พร้อมผลักดันไทยสู่หับการบินโลกในปี 2572
4: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดหรือบวท.และบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT ว่ากระทรวงคมนาคมเร่งบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการบินทางอากาศหรือ Aviation Hub ภายในปี 2572แม้จะมีปัจจัยท้าทายจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางแต่ภาพรวมการเดินทางยังคงเติบโตโดยคาดว่าในปีงบประมาณ 2569 จะมีปริมาณเที่ยวบินรวมทั้งประเทศ 920,000 เที่ยวบินซึ่งบวท.ได้เตรียมพร้อมโครงสร้างพื้นฐานและนำเทคโนโลยีล้ำสมัยอย่าง Digital Towerมาเพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยพร้อมขับเคลื่อนทางวิ่งเส้นที่3ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่จะติดตั้งระบบช่วยการเดินอากาศหรือ ILS ให้แล้วเสร็จภายในปี2570เพื่อลดความแออัดทั้งนี้กระทรวงคมนาคมตั้งเป้าหมายขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมืองให้รองรับผู้โดยสารรวมกันได้ไม่ต่ำกว่า120ล้านคนต่อปีควบคู่ไปกับการปลดล็อกอุปสรรคการขนส่งสินค้าทางอากาศเฉพาะกลุ่มเพื่อดันปริมาณการขนส่งสินค้าให้แต่ระดับ2ล้าน3แสนตันในปีนี้ปฏิพลสถาพรมารายงาน
3: กรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมจัดเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.กำชับระมัดระวังเรื่องการจ่ายบัตรเลือกตั้งเพราะบางคนมีสิทธิ์เลือกตั้งเฉพาะผู้ว่าแต่อาจไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.
5: นายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมงานเลือกตั้งและความมั่นคงทางทะเบียนณสำนักงานเขตพระนครและสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์พบว่าภาพรวมการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งรองปลัดกรุงเทพมหานครเน้นย้ำเพิ่มเติมให้เจ้าหน้าที่ระมัดระวังเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งโดยเฉพาะประเด็นการจ่ายบัตรเลือกตั้งให้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพราะบางคนมีสิทธิ์เลือกตั้งเฉพาะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่อาจไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.เนื่องจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีชื่อในทะเบียนบ้านในกรุงเทพไม่ว่าจะเขตใดก็ตามเกิน1ปีแต่มีการย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในเขตใหม่ไม่ถึง1ปีแต่ยังมีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตามทะเบียนบ้านปัจจุบันแต่จะไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.ในเขตใหม่ซึ่งหากประสงค์จะใช้สิทธิ์เลือกตั้งสก.ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในเขตใหม่ไม่ถึง1ปีจะต้องยื่นคำขอเพิ่มชื่อในบัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งณสำนักงานเขตเดิมที่เคยมีชื่ออยู่ติดต่อกันเกิน1ปีภายในวันที่17มิถุนายนนี้เพื่อกลับไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสก.ในเขตเดิมนอกจากนี้ยังได้กำชับงานด้านทะเบียนราษฎรขอให้ดำเนินการด้วยความรอบคอบเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดจุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
3: ปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวการแข่งขันฟุตบอลโลกหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติสเปนยืนยันลามีนยามาลและนิโก้วิลเลียมพร้อมลงสนามพบทีมชาติเคป

0: หลังจากฝึกซ้อมได้อย่างเต็มที่ตลอดช่วงที่ผ่านมาพร้อมย้ำว่าจะทำตามคำแนะนำของทีมแพทย์ทั้งจากทีมชาติและต้นสังกัดอย่างเคร่งครัดขณะที่นิโก้วิลเลียมมีสถานการณ์ใกล้เคียงกันแต่จะมีการประเมินความพร้อมอีกครั้งและอาจเริ่มต้นเกมจากมานั่งสำรองปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่15 มิถุนายน 2569สุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เป็นเพลงลำดับที่26เมื่อปี2500ขณะนั้นประทับแปรพระราชฐานอยู่ที่วังไกลกังวลหัวหินชื่อภาษาไทยก็คือไกลกังวลโดยนายวิชัยโกกีลกนิษฐ์ข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์นะคะส่วนชื่อภาษาอังกฤษคือเวนเกิดขึ้นเมื่อปี2506ที่ทั้งสองพระองค์เสด็จไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับฟิลิปปินส์ค่ะได้ทรงดนตรีโต้ตอบกับสมาชิกวุฒิสภาของฟิลิปปินส์ชื่อนายราอูลมังการปุสค่ะและนายราอูลนี่เองได้ขอพระบรมราชานุญาตประพันธ์เพลงนี้ในชื่อภาษาอังกฤษถวายคือเวนนั่นคือปี2506คือวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์เวนผู้ขับร้องคือคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติ

ที่จบเป็นนั้นคือเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่26ค่ะส่งพระราชนิพนธ์เมื่อปี2500เนื้อร้องภาษาอังกฤษเวนสมาชิกวุฒิสภาของฟิลิปปินส์ได้ขอพระบรมราชานุญาตประพันธ์ถวายปี2506ท่านผู้ฟังคะน้ำตานองทั่วแผ่นดินไทยอีกครั้งเมื่อมีประกาศจากสำนักพระราชวังว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาสิ้นพระชนม์แล้วเมื่อวันที่11มิถุนายน2569เวลา 19:48 สิริพัชนสา47ปีค่ะรายการเพื่อนฝันขอน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่านด้วยเพลงซึ่งประพันธ์คำร้องโดยอาจารย์สรจักรเกษมสุวรรณทำนองโดยครูเทิดวันธนาและขับร้องบรรเลงโดยชาวคณะสุนทรภรณ์ค่ะ

ู้ฟังคะนอกจากนี้ทางสำนักพระราชวังก็ยังมีประกาศอีกว่าหลังจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันแล้วนะคะพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาทุกวันค่ะตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.นะคะและต่อจากนี้ก็เป็นรายการเพื่อนฝันตามปกติค่ะฟังสองเพลงต่อไปนี้เลยค่ะรักเปราะโดยสุนทรภรณ์ครูเอ๋อประไพเพลงผสมแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะต่อด้วยเกี้ยวไม่เป็นโดยคุณสุปนิพุกสมบุญผลงานของครูเอ๋อประไพเพลงผสมและครูเวชสุนทรจามอน

สองเพลงที่จบไปนั้นรักเปราะและเกี้ยวไม่เป็นคำร้องทั้งสองเพลงนี้โดยครูเอิบประภัยเพลงผสมค่ะแต่เดิมท่านใช้นามสกุลนฤมิตนะคะดังนั้นในแผ่นเสียงบางเพลงจึงเขียนว่าผู้แต่งคือนฤมิตหลังจากจบชั้นม.6แล้วก็ไปหัดดนตรีไทยกับครูดนตรีในวงปี่พาทย์พร้อมๆกับอาจารย์มนตรีตราโมทศิลปินแห่งชาติซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกันต่อมาได้เข้ารับราชการเป็นมหาดเล็กในวงปี่พาทย์หลวงสมัยรัชกาลที่6นะคะและเปลี่ยนมาเล่นดนตรีสากลโดยเป็นลูกศิษย์ของศาสตราจารย์พระเจนดุริยางและหลวงดนตรีไพเราะค่ะหลังจากนั้นได้เล่นดนตรีในวงดุริยางสากลของพระเจนดุริยางมาโดยตลอดจนกระทั่งกรมมหรสพเปลี่ยนมาเป็นกรมศิลปากรก็ยังรับราชการต่อได้รับราชทินนามว่าหมื่นประภัยเพลงผสมและเมื่อทางราชการไม่ให้ใช้ราชทินนามก็ขอเปลี่ยนนามสกุลมาเป็นประภัยเพลงผสมโดยใช้ชื่อเอิบนะคะและรับราชการอยู่ในกรมศิลปากรมาเป็นเวลาถึง36ปีก็ลาออกเมื่อปี2497ค่ะก็ไม่ได้ทำอาชีพอะไรนอกจากแต่งเพลงแล้วก็เล่นดนตรีในบางครั้งค่ะไม่เคยแต่งไปเสนอขายตามห้างแผ่นเสียงต่างๆเลยที่ท่านแต่งร่วมกับครูเอื้อและครูเวทมีหลายเพลงค่ะเพราะสนิทสนมคุ้นเคยเนื่องจากเคยรับราชการอยู่ในกรมมหรสพหรือกรมศิลปากรด้วยกันและต้องแยกเมื่อครูเอื้อและครูเวทโอนไปรับราชการต่อที่กรมโฆษณาการในปี2482ผลงานที่ครูเอิบประภัยเพลงผสมแต่งคำร้องและครูเวทสุนทรจำมอนแต่งทำนองก็มีหลายเพลงนะคะอย่างเช่นเพลงธาตุน้ำเงินคุณวินัยขับร้องค่ะครวญสวาทโดยคุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติและห้วงน้ำลึกคุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติเช่นเดียวกัน3เพลงนี้ครูเอิบประภัยเพลงผสมแต่งคำร้องทำนองโดยครูเวทสุนทรจามอน

นั่นคือผลงานที่ครูประภัยเพลงผสมแต่งคำร้องและครูเวชสุนทรจามรใส่ทำนองขณะเดียวกันเพลงที่แต่งร่วมกับครูเอื้อมีชื่อเสียงก็มากเหมือนกันค่ะฟังกรรมเอ๋ยกรรมโดยคุณวินัยขับร้องค่ะน่าน้อยใจขับร้องโดยคุณวินัยจรบุตรสปะเช่นเดียวกันและเพลงที่3น่าเพลินใจสุนทรภรณ์บันทึกเสียงทั้งหมดนี้ครูเอ๋อประภัยเพลงผสมแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนอง

เราจะฟังอีก3เพลงที่เป็นผลงานคำร้องโดยครูเอิบประภัยเพลงผสมนะคะเพลงแรกเย็นเย็นเป็นเพลงขับร้องประสานเสียงโดยคุณมัณฑนามุรากุลและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรี2ศิลปินแห่งชาติเมื่อปี2489ค่ะเป็นเพลงประสานเสียงหญิงคู่แรกของกรมโฆษณาการเลยนะคะเพลงที่2พรานไพรสุนทรภรณ์ขับร้องและล่องนาวาโดยคุณบุษยาค่ะซึ่งแต่เดิมสุนทรภรณ์เป็นผู้ขับร้องไว้นะคะครูเอิบและครูเอื้อร่วมกันแต่ง

อีกเพลงหนึ่งผลงานคำร้องของครูเอิบประภัยเพลงผสมทำนองโดยครูเวศสุนทรจามอนนั่นคือเพลงสนต้องลมต้นฉบับคุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องไว้นะคะต่อมาเมื่อครูเวศไปเป็นหัวหน้าวงดนตรีไทยท่านก็นำอังกะลุงมาใส่ในเพลงนี้ด้วยค่ะก็เป็นการต่อยอดอีกแบบหนึ่งนะคะคุณรงทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติขับร้องจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น. กับอานนท์ นันตสุคนครับกรมการจัดหางานคัดเลือกแรงงานไทยไปอิสราเอลรองรับโควต้า 16,000 อัตราอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: กรมการจัดหางานคัดเลือกแรงงานไทยไปอิสราเอลรองรับโควต้า 16,000 อัตราสร้างรายได้เข้าประเทศ
3: นายสมชายมรกตศรีวรรณอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานได้ดำเนินการสุ่มจัดเรียงลำดับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอลภายใต้โครงการความร่วมมือไทยอิสราเอลเพื่อการจัดหางานหรือ TIC ครั้งที่20เพศชายหลังเปิดรับสมัครผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศระหว่างวันที่24ถึง25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยมีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจำนวน 15,062 คนการสุ่มจัดเรียงลำดับผู้สมัครครั้งนี้ดำเนินการโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์สุ่มจัดเรียงลำดับผู้สมัครทั้งหมดในฐานข้อมูลโครงการพร้อมประมวลผลอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้โดยมีผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยร่วมสังเกตการสำหรับปีนี้กรมการจัดหางานได้รับแจ้งความต้องการจ้างแรงงานไทยภาคการเกษตรจากรัฐอิสราเอลจำนวน 16,000 อัตราจึงได้เปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้สนใจเข้าร่วมโครงการซึ่งนับตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบันมีแรงงานไทยเดินทางไปทำงานแล้วประมาณ 80,000 คนสร้างรายได้เข้าประเทศไม่น้อยกว่า 99,155 ล้านบาทด้านอัครราชทูตและกงสุลอิสราเอลประจำประเทศไทยยืนยันว่าผู้ประกอบการอิสราเอลมีความต้องการแรงงานไทยเป็นจำนวนมากและพร้อมดูแลสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยอย่างเท่าเทียมเช่นเดียวกับแรงงานอิสราเอลนิตยาคุณสิมรายงาน
2: กรมฝนหลวงและการบินเกษตรปรับแผนรับมือภาวะฝนทิ้งช่วงมุ่งเป้าช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมและเติมน้ำในเขื่อนหลักให้เพียงพอทั้งการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
4: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่าจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ระบุว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงตั้งแต่วันที่27มิถุนายนนี้เป็นต้นไปจึงได้ปรับแผนการทำงานโดยตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง2แห่งได้แก่หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดตากและหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสระแก้วเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ลุ่มรับน้ำบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกรวมทั้งยังเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อมุ่งช่วยเหลือพื้นที่นอกเขตชลประทานนอกจากนี้ยังจะตั้งวอร์รูมติดตามและประเมินสถานการณ์ในทุกวันเพื่อเตรียมพร้อมออกปฏิบัติการฝนหลวงโดยมุ่งเป้าหมายในพื้นที่ขาดแคลนน้ำและลดผลกระทบต่อช่วงระยะการเติบโตของพืชพร้อมยังได้ประสานงานกับกองทัพอากาศซึ่งหากสภาพอากาศเป็นไปตามเงื่อนไขก็พร้อมที่จะขึ้นบินปฏิบัติการได้ทันทีชวนันท์มาลีรายงาน
2: กระทรวงศึกษาธิการยังคงจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามเยียวยานักเรียนในจังหวัดอุทัยธานีที่ประสบเหตุเพลิงไหม้รถบัสทัศนศึกษาน
5: ายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดูแลเยียวยาและฟื้นฟูสภาพจิตใจนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้รถบัสทัศนศึกษาของโรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆารามอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่1ตุลาคม2567ที่ผ่านมาว่ากระทรวงศึกษาธิการได้ส่งคณะผู้แทนเข้าเยี่ยมและติดตามการดูแลนักเรียนผู้ประสบเหตุอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปวางแผนดูแลช่วยเหลือให้ครอบคลุมทั้งด้านสภาพจิตใจการจัดการเรียนการสอนและการดำรงชีวิตทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยืนยันเจตนารมณ์ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกคนอย่างเต็มกำลังและจะบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการฟื้นฟูและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบ

0: มีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนค่ะ

คืนนี้รายการธรรมะก่อนนอนได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามค่ำคืนคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์ 5:10 นถึง 6:00 โดยประมาณพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็มีจิตอาสาตั้งใจที่จะมาประกาศหลักธรรมให้ญาติโยมได้ฟังกันในยามค่ำคืนนะก็ต้องขออนุโมทนากับทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานเดชวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้ถวายเวลาเพื่อการประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการรวมทั้งอนุโมทนากับสมาชิกรายการที่ติดตามรับฟังอยู่ทางบ้านหรือกำลังขับขี่ยวดยานพาหนะไปธุระปะปังในยามค่ำคืนก็ขอให้มีความสุขกายสบายใจในการฟังเทศฟังธรรมฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข086-653-1417 086-653-1417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันซึ่งพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็ยินดีที่จะทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้เราพุทธศาสนิกชนนะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหรือกิจกรรมที่สำคัญสำคัญที่เราสามารถที่จะรวมโดยช่วยกันเผยแผ่รวมโดยช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามค่ำคืนนี้ก็เช็คเช่นเดียวกันบรรยากาศสบายๆในช่วงภาคกลางวันอาจจะรุ่มร้อนกันไปบ้างก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ในยามค่ำคืนอย่างนี้เหมาะกับการที่จะฟังเทศฟังธรรมนะก็เป็นกำลังใจให้กับกันและกันนิยมนะที่เราได้อยู่เป็นกำลังใจอยู่เป็นเพื่อนให้กับพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการในยามค่ำคืนอย่างนี้คืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์นะคืนนี้ก็นำเสนอหลักธรรมให้ญาติโยมได้ฟังกันอีกเช่นเคยคืนนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องธรรมะที่ยังหมู่คณะให้เกิดความงดงามสาธุชนทั้งหลายธรรมะที่ทำให้หมู่คณะเกิดความงดงามนั้นเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าโยโหติพยัตโตจะวิสารโทจะเป็นต้นแปลว่าบุคคลใดประกอบด้วยธรรมะ5ประการคือเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้แกล้วกล้าเป็นผู้ฟังว่ามากเป็นผู้ทรงธรรมเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมบุคคลเช่นนั้นเรียกว่าอย่างหมู่คณะให้งดงามสาธุชนทั้งหลายประการที่1นั้นเนี่ยความเป็นผู้ฉลาดนะก็คือเป็นผู้มีปัญญามีปรีชารอบรู้ในเหตุผลต่างๆเป็นต้นนะซึ่งปัญญานั้นเนี่ยนับว่าเป็นธรรมะที่มี

ความสำคัญอย่างยิ่งในทุกสถานการณ์เพราะปัญญาหมายถึงความรู้ความเข้าใจทุกอย่างตามความเป็นจริงดังนั้นคนที่มีปัญญาจึงเป็นผู้ที่รู้เหตุรู้ผลรู้ดีรู้ชั่วนะมีความคิดเห็นที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมไม่เห็นคงจักเป็นดอกบัวไม่เห็นความชั่วเป็นความดีไม่เห็นสิ่งที่มีราคีว่าเป็นสิ่งที่มีราคาแต่เมื่อบุคคลมีปัญญาแล้วก็ยอมที่จะนำพาชีวิตไปในทิศทางที่ดีได้นะเพราะปัญญาเปรียบเสมือนแสงสว่างที่จะนำพาสัตว์โลกให้พ้นจากความมืดมิดดังพุทธภาษิตที่ว่าปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกสาธุชนทั้งหลายปัญญาในทางพุทธศาสนานั้นเนี่ยได้แก่ความฉลาดรอบรู้ที่เรียกว่าโกศล3อย่างนะซึ่งตรงนี้โยมญาติทั้งหลายคำว่าโกศลนั้นเนี่ยประการแรกก็คือว่าอายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในเรื่องของความเจริญฉลาดในเหตุที่ทำให้เกิดความเจริญรู้ว่าความเจริญเป็นอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรและรู้ว่าทำอย่างไรจึงจะมีความเจริญก้าวหน้าญาติโยมที่ต้องการความเจริญก้าวหน้าเราก็ฟังเทศฟังธรรมและเราก็พัฒนาความรู้ของเราในด้านอื่นๆไปพร้อมๆกันแต่ในยามค่ำคืนอย่างนี้เราก็ฟังธรรมะก่อนนอนก็เป็นบ่อเกิดของปัญญาอย่างหนึ่งนะความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของสติปัญญาเมื่อมีแล้วก็จะพัฒนาไปในด้านอื่นๆได้ประการต่อมาก็คืออปายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในเรื่องของความเสื่อมรู้เหตุแห่งความเสื่อมรู้ว่าความเสื่อมเป็นอย่างไรมีโทษอย่างไรและรู้ว่าทำอย่างไรจึงเสื่อมเป็นต้นอุปายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในการทำความเจริญให้เกิดมีแก่ตนฉลาดรอบรู้ในการทำตนไม่ให้เสื่อมหรือให้พ้นจากความเสื่อมรวมทั้งวิธีทำมาหากินโดยสุจริตด้วยอาชีพต่างๆเป็นต้นปัญญาทั้ง3อย่างนี้ย่อมเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความเป็นผู้ฉลาดของคนเรายังรวมไปถึงความมีปฏิภาณไหวพริบรู้เท่ารู้ทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าแล้วก็สถานการณ์ที่กำลังเป็นไปอยู่ของโลกเนี่ยแล้วปฏิบัติจัดการให้ถูกต้องทันท่วงทีหรือป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดโทษแก่ตนแล้วก็แก่บุคคลอื่นตลอดถึงสังคมส่วนรวมด้วยนะสาธุชนทั้งหลายความจริงบุคคลที่ประสบความเจริญในการดำเนินชีวิตจะเป็นผู้มีปัญญาทั้งนั้นคือเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นบาปสิ่งนี้เป็นบุญก็ละบาปบำเพ็ญบุญเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นคุณสิ่งนี้เป็นโทษก็จะทำสิ่งที่เป็นคุณละเว้นสิ่งที่เป็นโทษเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์สิ่งนี้ไม่เป็นประโยชน์ก็จะทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ละเว้นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เมื่อรู้ว่านี้เป็นทางได้นี่เป็นทางเสียแก่ชีวิตของตนก็จะขวนขวายทำแต่สิ่งที่เป็นไปในทางได้ไม่ทำในสิ่งที่เป็นไปในทางเสียรู้จักใช้ปัญญาเป็นแสงสว่างส่องทางนำชีวิตบุคคลผู้มีปัญญานั้นโยมญาติทั้งหลายย่อมที่จะเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่สำคัญนั้นก็คือว่าเป็นผู้รู้ตนอ่านตนเองออกบอกตนเองได้ใช้ตนเองเป็นเห็นตนเองชัดนะเป็นผู้รู้คนก็คือรู้ว่าคนไหนเป็นคนดีคนไหนเป็นคนชั่วนะเป็นผู้รู้งานคือรู้ในหน้าที่การงานของตนรู้เท่าเอาไว้กันแล้วก็รู้ทันเอาไว้แก้เป็นผู้รู้วิชาการก็คือรอบรู้ในสัพพวิทยานะเพราะคนผู้มีความรู้ดีย่อมมีความเจริญก้าวหน้าสาธุชนทั้งหลายบุคคลมีปัญญาเป็นเครื่องดำเนินชีวิตนั้นถึงแม้จะมีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นในชีวิตก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงเรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องดีได้รู้จักเปลี่ยนนะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเพราะเป็นคนฉลาดในการดำเนินชีวิตแม้ในสังคมนะที่มีความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายแต่บุคคลมีปัญญาก็จะรู้จักวางใจได้อย่างชาญฉลาดนะทำให้สามารถนำเอาความรู้ออกมาใช้ในการดำเนินชีวิตด้วยจิตที่สุขขุมเยือกเย็นเป็นสุขทุกเวลาเรียกว่าแม้ในความทุกข์คนที่มีปัญญาก็ยังหาความสุขได้สมด้วยพระพุทธภาษิตที่ว่าคนผู้ประกอบด้วยปัญญาในโลกนี้แม้ในความทุกข์ก็ยังหาความสุขได้
สาธุชนทั้งหลายบุคคลผู้มีความฉลาดก็คือมีปัญญาและปฏิภาณดังกล่าวมาเนี้ยย่อมจะสามารถประกอบกิจการงานต่างๆให้สำเร็จเป็นประโยชน์แก่ตนแก่คนอื่นได้แล้วก็ย่อมจะสามารถนำพาตนและก็คนอื่นให้รอดพ้นจากภัยพิบัติทั้งปวงได้ยิ่งหากบุคคลนั้นเป็นผู้มีความสำคัญระดับชาติระดับศาสนายิ่งจะนำพาประเทศชาติศาสนาให้รอดพ้นจากปัญหาอุปสรรคนานาประการที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้ถึงความสวัสดีมีชัยโดยไม่ยากนักดังนั้นบุคคลผู้ประกอบด้วยความฉลาดเช่นนี้ย่อมเป็นผู้ที่ประดับหมู่คณะให้งดงามแล้วก็ทำให้หมู่คณะสง่างามได้ประการที่สองนั้นเนี่ยวิสารโทเป็นผู้แกล้านะก็คือว่าเป็นผู้ที่มีใจอดทนอดกลั้นมีความบักบั่นนะเป็นผู้ที่ไม่สิ้นหวังไม่ท้อถอยต่อความยากลำบากนะเป็นผู้ที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหาแล้วก็ภัยอันตรายนานาประการนะที่ถาโถมโจมตีเข้ามาขัดขวางการดำเนินชีวิตแล้วก็การปฏิบัติงานบุคคลผู้มีความกล้าหาญเช่นนี้ย่อมมีนิสัยที่เด็ดเดี่ยวมั่นคงนะมีกำลังใจที่เข้มแข็งทนทานมีความมุ่งมั่นสูงเมื่อลงมือทำอะไรแล้วเป็นต้องเดินหน้าทำเรื่อยไปจนสำเร็จแล้วก็ด้วยวิริยะอุตสาหะที่เสมอต้นเสมอปลายจึงเป็นเหตุให้ถึงฝั่งความสำเร็จได้สมด้วยพุทธภาษิตที่ว่าเกิดเป็นคนควรพยายามเรื่อยไปจนกว่าจะลุถึงที่หมายได้ในคำกลอนที่ว่าเกิดเป็นคนควรหวังอย่ายั่งหยุดมิรู้สุดสิ้นหวังดังมาดหมายหวังไว้เถิดหวังยั่งยืนมิคืนคลายปราทั้งหลายสมหวังเพราะตั้งใจสาธุชนทั้งหลายทว่าความกล้าหาญนั้นเนี่ยถ้าหากบุคคลใช้ไปในทางที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมก็ย่อมที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญแก่ตนแล้วก็แก่บุคคลอื่นแต่หากใช้ไปในทางที่ไม่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมและซ้ายก็ย่อมที่จะเป็นไปเพื่อความทุกข์เพื่อความเดือดร้อนก่อให้เกิดโทษภัยแก่ตนแล้วก็แก่บุคคลอื่นได้อีกเหมือนกันดังนั้นบุคคลผู้ที่มีความกล้าหาญจึงจำเป็นต้องระมัดระวังและก็รอบคอบในการใช้ความกล้าหาญของตนให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมนะเมื่อบุคคลผู้ประกอบด้วยความกล้าหาญเช่นนี้แล้วย่อมเป็นผู้ประดับหมู่คณะทำหมู่คณะให้เกิดความงดงามนะต่อมาก็คือเป็นผู้ที่ฟังมามากนะก็คือเป็นปหุสูตรเป็นผู้คงแก่เรียนนะได้ศึกษามามากได้ยินได้ฟังมามากแล้วก็มีประสบการณ์มามากในทางพระพุทธศาสนานั้นเนี่ยท่านได้กล่าวถึงคุณสมบัติของบุคคลผู้เป็นปหุสูตรไว้อยู่5ประการนั่นก็คือเป็นผู้ตั้งใจฟังนะคือนิสัยชอบฟังชอบอ่านชอบศึกษาค้นคว้าอยู่เป็นประจำนะเป็นผู้ตั้งใจจำนะก็คือมีความจำดีความรู้จักจับสาระสำคัญจับหลักให้ได้แล้วจำไว้อย่างแม่นยำนะต่อมาก็คือเป็นผู้ตั้งใจท่องนะคือท่องบนจนคล่องปากขึ้นใจหรือนำข้อความนั้นไปใช้พูดอยู่เสมอนะเป็นผู้ตั้งใจขบคิดก็คือใส่ใจนึกคิดจนเจนใจว่างั้นเถอะนะแล้วก็เพียงแค่นึกถึงก็ปรากฏชัดแจ่มแจ้งแทงตลอดแล้วนะต่อมาก็คือเป็นผู้แทงตลอดด้วยปัญญานะก็คือเข้าใจความหมายแล้วก็เหตุผลอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนสาธุชนทั้งหลายความเป็นผู้ที่ได้ฟังมามากเนี่ยเหมือนกับญาติโยมที่กำลังฟังรายการธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างเนี้ยนะก็ชื่อว่าเรามีกำลังสนับสนุนทางด้านสติปัญญาเพิ่มเติมก็คือฟังเยอะๆสนับสนุนให้คนเราเนี่ยเป็นผู้มีความฉลาดแล้วก็ความกล้าหาญเพราะบุคคลผู้ได้ฟังมามากย่อมมีความรู้กว้างขวางยิ่งรู้ทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมก็คู่กันไปด้วยก็ยิ่งทำให้เป็นผู้ฉลาดรอบด้านมีความคิดแหลมคมนะสามารถบริหารจัดการเรื่องต่างๆให้สำเร็จไปด้วยดีนะจึงเป็นที่นิยมยกย่องของคนทั่วไปนะเป็นผู้ที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงจะเจรจาความกับใครก็องอาจแกล้วกล้าไม่มีความกังวลย่อมอย่างผู้คนที่พบเห็นหรือเจรจาด้วยเกิดความนิยมนับถือยกย่องให้เกียรติสอบถามรายละเอียดถึงถิ่นที่อยู่แล้วก็หมู่คณะที่สังกัดว่า
อยู่ในที่ใดสังกัดใดอันเป็นเหตุให้หมู่คณะพลอยมีชื่อเสียงเกียรติคุณไปด้วยดังนั้นบุคคลผู้ประกอบด้วยคุณธรรมข้อนี้แล้วย่อมเป็นผู้ประดับหมู่คณะให้เกิดความงดงามได้ประการต่อมาเป็นผู้ทรงธรรมนะคำว่าเป็นผู้ทรงธรรมก็คือเป็นผู้ที่สามารถในการกำหนดจดจำข้อธรรมะแล้วก็รายละเอียดแห่งธรรมะที่ได้ฟังมาแล้วได้อย่างถูกต้องแม่นยำไม่ผิดเพี้ยนแล้วก็สามารถที่จะนำไปขบคิดข้อธรรมนั้นๆเนี่ยพิจารณาให้แตกฉานสามารถที่จะจำแนกแยกแยะอธิบายขยายความให้รู้ให้เข้าใจได้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์แห่งข้อธรรมะนั้นซึ่งเมื่อ นำไปใช้ปฏิบัติจริงก็จะเกิดได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องทำให้ได้รับความสำเร็จโดยไม่ยากนักหรือเมื่อนำไปสอนคนอื่นก็สามารถที่จะทำให้คนอื่นรู้เห็นแล้วก็เข้าใจตามนำไปเป็นข้อปฏิบัติให้ได้รับผลเช่นเดียวกันกับตนเหมือนกันนะความทรงจำธรรมะจึงเป็นสิ่งสำคัญนะบุคคลผู้ที่ทรงจำข้อธรรมได้เช่นนี้ย่อมเป็นผู้ที่องอาจกล้าหาญสามารถที่จะเป็นครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนศิษย์แล้วก็ผู้สนใจทั่วไปได้อย่างถูกต้องลึกซึ้งถึงกับได้รับความเคารพและก็นิยมนับถือว่าเป็นผู้รู้จริงเป็นผู้ฉลาดกลายเป็นจุดเด่นของหมู่คณะทำให้หมู่คณะเกิดความงดงามได้นะประการต่อมาเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะก็คือเป็นผู้นำข้อธรรมะที่ได้ทรงจำไว้แล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติโดยเหมาะสมแก่ธรรมะแต่ละอย่างซึ่งแตกต่างกันไปนะกล่าวคือประพฤติปฏิบัติเหมาะสมแก่บุคคลแล้วก็สถานที่สถานการณ์เป็นต้นเช่นอยู่ในฐานะของผู้ใหญ่ก็ประพฤติปฏิบัติธรรมสำหรับผู้ใหญ่นะก็คือประพฤติปฏิบัติอยู่ในพรหมวิหารธรรมมีเมตตากรุณาต่อผู้น้อยเว้นเสียซึ่งอคติธรรมความลำเอียงเป็นต้นนะอยู่ในฐานะผู้น้อยก็ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมสำหรับผู้น้อยความมีสัมมาคารวะยำเกรงอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นต้นหรืออยู่ในฐานะที่เป็นพลเมืองก็ประพฤติปฏิบัติธรรมสำหรับพลเมืองเช่นการเสียภาษีอากรเคารพกฎหมายให้สิทธิ์ใช้เสียงตามระบอบการปกครองนะตลอดถึงประกอบอาชีพไปในทางที่สุจริตไม่ประพฤติทุจริตผิดระเบียบและก็กฎหมายเป็นต้นนะเช่นนี้เชื่อว่าประพฤติปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมเพราะถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วบ้านเมืองนี้ก็ไม่น่าอยู่นะโยมนะเรียกได้ว่าทุกคนในโลกนี้ต้องมีธรรมะประจำใจมิฉะนั้นก็จะมีผลตามมามากมายก็คือว่าถ้าเป็นพ่อแม่ขาดธรรมะลูกก็ช้ำจิตถ้ามวลศิษย์ขาดธรรมะครูก็ช้ำใหญ่ถ้าผัวขาดธรรมะเมียก็ยิ่งช้ำใจถ้าคนทั่วไปไร้ธรรมะก็ชอกช้ำทั้งแผ่นดินบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเนี่ยจึงเป็นคนที่คิดดีพูดดีแล้วก็ทำดีเป็นที่ไว้ใจของคนทั่วไปนะโยมนะประชุมชนให้เกิดความเคารพยกย่องนะให้ความนับถือแล้วก็ยอมยกให้เป็นผู้นำหมู่คณะจึงกลายเป็นผู้ที่งดงามในหมู่คณะทำหมู่คณะให้เกิดความงดงามดังที่ได้กล่าวมานั้นโยมญาติทั้งหลายพอได้ใจความว่าบุคคลใดเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมะ5ประการดังกล่าวมานั้นน่ะก็คือเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้กล้ากล้าเป็นผู้ฟังมามากเป็นผู้ทรงธรรมแล้วก็เป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมบุคคลนั้นย่อมเป็นผู้งดงามในหมู่คณะแล้วก็เป็นเครื่องประดับนะทำหมู่คณะให้เกิดความงดงามได้ในบุคคลทั่วไปไม่ว่าจะอยู่ในฐานะไหนจะเป็นคฤหัสถ์หรือว่าบรรพชิตก็ตามนะเมื่อวิเคราะห์ถึงพุทธประสงค์แห่งพุทธพจน์บทนี้แล้วย่อมที่จะได้เป็น2ประการก็คือว่าเพื่อให้พุทธบริษัทปรับตัวพัฒนาตนให้เป็นคนที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ให้สมบูรณ์นะจะได้เป็นคนที่มีความงดงามในหมู่คณะแล้วก็เป็นเครื่องประดับที่ทำให้หมู่คณะเกิดความงดงามมีชื่อเสียงมีเกียรติคุณเหมือนเพชรเป็นเครื่องประดับที่ทำให้แหวนงดงามขึ้นนะเพื่อให้หมู่คณะอบรมบ่มเพาะสร้างบุคลากรให้มีคุณสมบัติต่างๆดังกล่าวมาแล้วข้างต้นนะจะได้เป็นเครื่องประดับหมู่คณะของตนให้สง่างามมีศักดิ์ศรีควรแก่การเคารพนับถือหรือยกย่องเชิดชูให้เป็นหลักต่อไปนั้นโยมญาติทั้งหลายในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนมีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้หลักธรรม
น้อมนำหลักธรรมไปเป็นข้อปฏิบัติธรรมะเหล่านั้นเนี่ยจะทำให้เรานั้นเป็นบุคคลที่มีความงดงามนะโดยเฉพาะในสภาวะสังคมเราในปัจจุบันซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างมันก็เปลี่ยนไปเป็นไปตามยุคตามสมัยอะไรที่เราคิดว่ามันจะยังคงเดิมมันก็คงไม่คงเดิมนะมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาร่างกายของเรามันก็เปลี่ยนแปลงไปตามอายุอนามสภาพแวดล้อมสังคมมันก็พัฒนาไปตามยุคตามสมัยเยาวชนลูกหลานเราเคยอบรมบ่มนิสัยกันได้ง่ายปัจจุบันนี้ก็ต้องเพิ่มความเพียรในการอบรมให้มากขึ้นเพราะโลกมันกว้างนะใช้เครื่องมือสื่อสารมากมายบางทีลูกหลานของเราเนี่ย เรียนรู้ เรื่องทั่วไปเยอะนะเราอาจจะตามไม่ทันก็เป็นได้เอาเป็นว่าอย่างไรก็ตามเราก็พยายามนะศึกษาเรียนรู้หลักธรรมเพิ่มพูนหลักธรรมแม้ตัวเราเองก็ต้องมีความหนักแน่นในเรื่องของหลักธรรมหลักศีลนะโดยเฉพาะในเรื่องของความอดทนเนี่ยนะการใช้ชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันนี้ต้องอดทนกันมากขึ้นนะกลางวันอาจจะร้อนกลางคืนอาจจะเย็นนะแล้วก็ในภาคกลางวันเจอผู้คนมากมายเราจะต้องรู้จักข่มจิตข่มใจนะดูแลจิตใจของเราเนี่ยให้มันคงที่ให้มันเป็นปกตินะทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าขันติจะเอตมังคลมุตตมังแปลว่าขันติธรรมเป็นมงคลนะเราประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักขันติเนี่ยจะมีแต่ความเป็นมงคลยังสังคมเราให้เกิดความงดงามได้ขันติแปลว่าความอดทนนะโยมนะก็หมายถึงอดทนอดกลั้นต่อสิ่งที่เข้ามากระทบซึ่งจะทำให้เกิดความโลภความโกรธความหลงเพราะคนที่มีขันติย่อมเป็นผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งกิเลสนะที่เป็นเหตุชักนำให้ทำความชั่วความเสียหายต่างๆส่วนคนที่ไม่มีขันตินะย่อมเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนแอไม่อาจที่จะทนต่ออำนาจของกิเลสต่างๆได้คนที่มีขันติความอดทนย่อมมีลักษณะที่สำคัญอยู่4ประการนะโยมนะนะประการแรกก็คือว่าเป็นผู้อดทนต่อความยากลำบากตรักตรำอันนี้แน่นอนนะหมายถึงว่าเป็นผู้อดทนต่อสภาพธรรมชาติดินฟ้าอากาศหนาวร้อนฝนตกแดดออกนะเป็นต้นก็เป็นผู้ที่มีความอดทนทำงานเรื่อยไปไม่ใช่เอาแต่โทษเทวดาฟ้าดินหรืออ้างเหตุเหล่านี้แล้วไม่ทำการทำงานประการต่อมานั้นก็คือเป็นผู้อดทนต่อทุกขเวทนานะหมายความว่าเป็นผู้อดทนต่อการเจ็บไข้ได้ป่วยนะความไม่สบายกายไม่สบายใจความไม่สบายกายของตนเองความปวดความเมื่อยนะผู้คนที่ขาดความอดทนประเภทนี้เวลาเจ็บป่วยจะร้องครวญครางพร่ำเพ้อรำพันหงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายนะผู้รักษาพยาบาลทำอะไรไม่ทันใจหรือไม่ถูกใจก็โกรธง่ายนะพวกนี้จึงจำต้องป่วยเป็นสองเท่านะก็คือนอกจากจะป่วยกายที่เป็นอยู่แล้วนะก็ยังจะต้องป่วยใจแถมเข้าไปอีกนะทำตัวเป็นที่น่าเบื่อหน่ายแก่ชนทั้งหลายอันนี้ก็ยิ่งทำให้เกิดความไม่งดงามในหมู่คณะนะนั้นเราจะต้องมีความอดทนอดกลั้นมากยิ่งขึ้นนะประการต่อมานั้นนะโยมญาติทั้งหลายเป็นผู้อดทนต่อความเจ็บใจนะหมายความว่าเป็นผู้อดทนต่อความโกรธความไม่พอใจความขัดใจอันเกิดจากคำพูดที่ไม่ชอบใจนะกิริยามารยาทที่ไม่งามการบีบคั้นทั้งจากผู้บังคับบัญชานะเพื่อนร่วมงานแล้วก็ลูกน้องความไม่ยุติธรรมต่างๆในสังคมระบบงานต่างๆไม่คล่องตัวเป็นต้นคนทั้งหลายในโลกแตกต่างกันมากด้วยอัธยาศัยใจคอโอกาสที่จะได้อย่างใจเรานั้นเนี่ยอย่าพึงคิดเพราะฉะนั้นเมื่อเริ่มเข้าหมู่คนหรือมีคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปให้เตรียมขันติไว้ต่อต้านความเจ็บใจได้เลยนะประการต่อมานั้นเนี่ยเป็นผู้อดทนต่ออำนาจกิเลสหมายความว่าเป็นผู้อดทนต่ออารมณ์อันน่าใคร่น่าเพลิดเพลินใจอดทนต่อสิ่งที่เราอยากทำแต่ไม่สมควรทำเช่นอดทนไม่เที่ยวเตร่ไม่เล่นการพนันไม่เสพสิ่งเสพติดไม่รับสินบนไม่ทุจริตคอร์รัปชันไม่ผิดลูกเมียเขาไม่เบียดบังทรัพย์สินที่ไม่ใช่ของเราเป็นต้นต้องเป็นผู้ที่ยิ้มได้เมื่อประสบกับภัยพิบัติต่างๆดังคำกลอนที่ว่าเป็นการง่ายยิ้มได้ไม่ต้องฝืนเมื่อชีพชื่นเหมือนบรรเลงเพลงสวรรค์แต่คนที่ควรชื่นชมนิยมกันต
้องใจมั่นยิ้มได้เมื่อภัยมาความรู้สึกนึกคิดของคนเราในโลกนี้แม้จะมีมากหากแต่จะสรุปให้สั้นก็มีเพียง2เท่านั้นแหละโยมนะนะก็คือว่าความชอบกับความชังนี่แหละใน2อย่างนั้นเนี่ยเมื่ออย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วถ้าไม่อดในเวลาที่ควรอดหรือไม่ทนในคราวที่ควรทนความเสียหายก็ตามมาเช่นบุคคลบางคนอยากจะกินก็กินอยากจะนอนก็นอนอยากจะซื้อก็ซื้ออยากเป็นอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเรื่องที่อยากนั้นเนี่ยเหมาะสมไม่มีโทษก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นเรื่องเกินพอดีหรือมีอันตรายก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ภัยเหมือนกับคนไข้กินของแสลงนะเมื่อถึงคราวทนถ้าไม่ทนก็เสียเช่นไม่ทนต่อลมฟ้าอากาศหนาวก็นอนร้อนก็หนีไม่ทำการทำงานไม่ทนต่อคำนินทาว่าร้ายก็ให้เกิดการทะเลาะวิวาทบาดหมางคนบางคนเสียคนก็เพราะขาดน้ำอดน้ำทนนี้เองด้วยเหตุนี้โยมญาติทั้งหลายบุคคลข้อนี้จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งบุคคลผู้หวังความเจริญความก้าวหน้าไม่ควรมองข้ามนะควรพยายามเพิ่มพูนขันติความอดทนโดยเริ่มต้นด้วยความอดใจไม่ปล่อยให้เป็นทาสของความอยากเพราะเครื่องย่อยยวนใจนั้นน่ะมีมากเกิดจากทางตาหูจมูกปากนะซึ่งอาศัยรูปบ้างเสียงบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างยิ่งในถิ่นที่เจริญมากนะสิ่งที่ย่อยยวนใจก็มากเป็นเงาตามตัวหากไม่คอยยับยั้งชั่งใจแล้วย่อมพาให้เสียหายได้เช่นนักเรียนบางคนหลงระเริงรักในวัยเรียนก็เรียนไม่จบนะโยมนะนะต้องเลิกเรียนในกลางคันน่าเสียดายบางคนใจใหญ่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายทั้งที่ฐานะก็ยากจนขนาดชักหน้าไม่ถึงหลังก็ยังริอ่านเที่ยวเตร่ดื่มสุรายาเมานะเรียกว่าเป็นคนที่ใจใหญ่เรื่องอาหารการกินก็ได้ครึ่งเสียครึ่งกินทิ้งกินขว้างเสื้อผ้าอภรรก็หลากหลายมากชนิดนะความประหยัดไม่มีมีแต่ความอยากเป็นเจ้าหัวใจไม่อดใจไม่คิดถึงตัวเองภายหลังก็มานั่งอดครวญว่าจนอย่างนั้นลำบากอย่างนี้แล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรสาธุชนทั้งหลายคนที่มักตามใจความอยากจึงเป็นคนที่ตกยากโดยที่ไม่รู้ตัวเมื่อรู้ตัวก็สายเสียแล้วชาติบ้านเมืองเจริญช้าอาชญากรรมเกิดขึ้นมากมายก็เพราะคนที่ไม่มีน้ำอดน้ำทนนะประเภทนี้คนที่ยากจนแล้วจับจ่ายใช้สอยอย่างฟุ่มเฟือยนะใช้จ่ายโดยไม่ลืมหูลืมตาจึงทำให้ยากจนยิ่งขึ้นไปนะไม่ได้นึกถึงคำโบราณที่ท่านได้สอนเอาไว้ว่าอดเปรี้ยวเอาไว้กินหวานนานไปจะเป็นสุขหรือว่าตอนต้นสู้ทนทุกข์จะได้สุขเมื่อตอนปลายถ้าตอนต้นชอบสบายจะได้ร้ายเมื่อตอนปลายมือนะท่านสอนให้ทนในสิ่งที่ไม่ชอบเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ชั่วก็มีดีก็มากนะมีทั้งที่ชอบและก็ไม่ชอบเป็นโลกที่เปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนสมกับหลักคำสอนที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นความไม่เที่ยงแท้หากใครจะฝืนความจริงให้กลายเป็นความเที่ยงแท้ก็เท่ากับพยายามหาหนวดเต่าเขากระต่ายต้องตายเปล่าไม่เข้าทีสาธุชนทั้งหลายเมื่อความจริงมีอยู่เช่นนี้ทุกคนจึงต้องพบทุกอย่างนะทั้งที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบเราก็หนีไม่พ้นนะเมื่อสิ่งที่ไม่ชอบเกิดขึ้นต้องฝืนใจใช้ความอดทนเผชิญหน้าไม่เช่นนั้นก็จะกลายเป็นคนเจ้าทุกข์ไปนะมีบางคนน้ำอดน้ำทนไม่ค่อยมีเป็นคนเปราะนะอยากจะร่ำรวยนะแต่กลัวลำบากว่างั้นเถอะนะกลัวหนาวกลัวร้อนผิวอ่อนกระหม่อมบางชอบกริดกรายทำตัวเป็นพ่อพวงมาลัยลอยไปแล้วก็ลอยมาทำอะไรไม่จริงจังโบราณว่าคนเกียจคร้านตายวันละหลายครั้งนะฟังเสียงดูก็รู้เช่นหนาวออกจะตายร้อนออกจะตายหิวออกจะตายนิยมเอาความตายมาอ้างนะเพื่อหาทางเลี่ยงงานนะสาธุชนทั้งหลายบุคคลประเภทนี้ท่านว่าเป็นคนอาภัพตกอับตลอดชาติขนาดอยู่ชมโลกกับเขาตั้งแต่หนุ่มคุ้มแก่เอาหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินก็ยังไม่สิ้นความจนยังคงครองความจนอยู่ตลอดกาลนานนะโบราณท่านกล่าวไว้ว่าคนเกียจคร้านนานไปจะไร้ทรัพย์จะอาภัพยากร้ายหลายสถานดังนี้สาธุชนทั้งหลายธรรมดาคนเรานั้นเนี่ยชอบของทนทนนะโยมนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนเสื้อผ้าเครื่องยนต์กลไกเพราะของทนนี่ใช้ได้นานสิ้นเปลืองน้อยไม่ต้องซื้อหาบ่อยๆนะส่วนของที่ไม่ทนมีปกติเสียง่าย
นะแตกง่ายนะหลอกง่ายหักง่ายไม่มีใครชอบนะคนที่ไม่ทนแดดไม่ทนฝนประเภทโดนนิดก็บ่นโดนฝนหน่อยก็ว่านะก็หาคนชอบได้ยากอยู่ที่ไหนใครก็รังเกียจส่วนคนที่ขยันมีธาตุทนอยู่ในตัวไม่กลัวแดดไม่กลัวฝนนะมีนิสัยรักงานขณะทำงานก็สนุกสนานเพลิดเพลินนะถึงงานนั้นจะหนักหรือลำบากเพียงใดในที่สุดก็จะแพ้คนขยันอีกอย่างหนึ่งนั้นก็คือทนต่ออารมณ์ร้ายเช่นความเจ็บป่วยความผิดหวังนะคนนินทาว่าร้ายเป็นต้นเป็นเรื่องที่ต้องทนทั้งสิ้นเลยทีเดียวเมื่อปัญหาชีวิตเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วท่านผู้รู้สอนให้เราหลบยังไงการหลบนั้นเนี่ยบางเรื่องก็ต้องหลบกายบางรายบางเรื่องก็ต้องใช้ใจหลบนะเรื่องในครอบครัวส่วนใหญ่ก็ต้องหลบใจนะโยมนะเพราะกายหลบยากเหลือเกินอยู่บ้านเดียวกันจะหลบกันยังไงถึงจะหลีกก็ต้องพบถึงจะหลบก็ต้องเจอฉะนั้นก็ควรที่จะหลบใจบางสิ่งบางอย่างเห็นก็ทำเป็นไม่เห็นเสียบ้างก็ดีเหมือนกันได้ยินก็ทำเป็นไม่ได้ยินเสียบ้างไม่พอพูดก็เงียบบ้างก็ดีเหมือนกันได้ในทํานองที่ว่าปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากเสียบ้างนอนนั่งสบายนะในยามค่ำคืนอย่างนี้เราก็พักผ่อนหย่อนใจให้สบายนะสบายกายสบายใจหลับฝันดีนะตื่นเช้ามาก็ฟังกติธรรมประจำวันนะช่วงตีห้านะก็ได้มงคลตั้งแต่รุ่งอรุณของชีวิตคิดมากไม่ดีญาติโยมชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้ได้บ้างเสียบ้างสุขบ้างทุกบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดานะอย่าไปเครียดจนนอนไม่หลับก็แล้วกันจบรายการธรรมะก่อนนอนเนี่ย6 ทุ่มนิดๆญาติโยมก็หลับสบายนะพระผู้ดำเนินรายการเองก็เป็นกำลังใจให้กับญาติโยมที่ยังมีภาระหน้าที่หลังจากจบรายการแล้วยังจะต้องเฝ้าเวรยามหรือทำการทำงานอื่นๆนะก็ว่ากันไปตามนั้นส่วนพระผู้ดำเนินรายการเองจบรายการธรรมะก่อนนอนนี้ก็ต้องพักผ่อนนะตื่นเช้าก็มีธรรมะกติธรรมญาติโยมได้ฟังกันอย่างนี้มาเป็นเวลา20 กว่าปีแล้วนะก็เป็นกำลังใจให้แก่กันและกันนะโยมนะการหลบใจในที่นี้ก็คือขันติความอดทนนี่แหละไม่ว่าจะเป็นการอดทนในเรื่องของธรรมชาติเช่นหนาวร้อนหิวกระหายหรืออดทนต่ออารมณ์ร้ายต่างๆนานาสมดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่าขันติสหสวรณาแปลว่าขันติความอดทนห้ามความผุนผันไว้ได้ในทุกกรณีดังนี้ขันติความอดทนเนี้ยจัดเป็นธรรมะที่สำคัญข้อหนึ่งนะซึ่งคุณประโยชน์ล้ำเลิศก่อให้เกิดความสวยงามนะความมีเสน่ห์เป็นคุณธรรมที่ป้องกันการทะเลาะวิวาทบาดหมางนะทำให้ร่ำรวยมีหลักมีฐานทำให้การงานทุกอย่างสำเร็จลงได้ด้วยดีทำให้การครองรักครองเรือนเป็นไปด้วยความสงบสุขลดอาชญากรรมแล้วก็ภัยอันตรายทั้งปวงลงได้เพราะฉะนั้นขันติความอดทนนี้พระพุทธองค์จึงทรงตรัสว่าเป็นอุดมมงคลนะคือเป็นเหตุให้บุคคลประสบความเจริญรุ่งเรืองทั้งในทางโลกแล้วก็ในทางธรรมนะตัวอย่างของบุคคลผู้ที่มีความอดทนแล้วประสบความเจริญรุ่งเรืองในทางโลกมีอยู่เป็นจำนวนมากเช่นบุคคลผู้ที่ประกอบหน้าที่การงานที่มีความเจริญด้วยทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงก็เพราะได้ใช้ขันติความอดทนต่อสู้กับอุปสรรคและก็ความยากลำบากตรักตรำนะเพราะผลของขันติธรรมอดทนเนี่ยจึงทำให้เขาผ่านพ้นอุปสรรคประสบกับความเจริญรุ่งเรืองนะถ้าหากว่าขาดขันติธรรมความอดทนพ่ายแพ้ต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นก็จะทำให้เขาพ่ายแพ้ต่อชีวิตไม่สามารถที่จะประสบความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตได้นะส่วนบุคคลผู้มีขันติความอดทนแล้วเจริญในทางธรรมนั้นเนี่ยมีเป็นจำนวนมากทั้งในอดีตและก็ปัจจุบันเช่นพระพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ นั้นพระพุทธองค์ก็ทรงใช้ขันติธรรมความอดทนทรงเพียรพยายามแสวงหาความตรัสรู้เป็นเวลานานถึง6 ปีนะพระพุทธองค์ทรงอดทนต่อความทุกข์ยากลำบากนะขณะที่ทรงบำเพ็ญเพียรเป็นอย่างยิ่งแต่พระองค์ก็ไม่ได้ทรงย่อท้อต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นเลยนะจึงสามารถเอาชนะกิเลสตัณหาตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่เคารพสักการะของเทวดาและก็มนุษย์ทั้งหลายดังที่เราได้เคารพในปัจจุบันนี้เราเป็นชาวพุทธเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเรียกว่ารัตนตรัยนะพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะเราก็มีความเคารพนับถือนะเราก็บูชาในส่วนนี้นะยังความเป็นมงคลให้เกิดมีแก่เราไ
นั้นโยมญาติทั้งหลายแม้แต่พระอรหันตสาวกก็ล้วนแต่ได้นำขันติความอดทนมาปฏิบัติในการบำเพ็ญเพียรจนสามารถได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ประสบความสุขสูงสุดในพระพุทธศาสนาได้นะก็คือนิพพานนี่แหละแม้แต่การที่ท่านสาธุชนทั้งหลายได้ฟังเทศน์ฟังธรรมในยามค่ำคืนอย่างนี้อดตะหลับขับตะนอนพระผู้ดำเนินรายการเองเชื่อว่าญาติโยมที่ฟังอยู่ในยามค่ำคืนเนี่ยนะต้องมีความอดทนเป็นกรณีพิเศษเพราะปกติคนเราเนี่ย 3-4 ทุ่มก็จะหลับแล้วยิ่งโยมพ่อโยมแม่ที่อายุมากนะก็หลับตื่นหัวค่ำแต่หลายท่านก็หลับตื่นหัวค่ำก็จริง 5 ทุ่มนี่ก็ตื่นมาฟังเทศน์ฟังธรรมนะเป็นกำลังใจให้กับพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการในส่วนนี้ก็เป็นขันติความอดทนนะในการสร้างสมคุณงามความดีในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็เป็นขันติที่เยี่ยมเลยทีเดียวนะโยมนะเพราะเรามีขันติความอดทนนะจึงทำแต่สิ่งที่ดีงามเกิดความดีงามได้นะเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนเราก็ทำความดีได้การประกอบคุณงามความดีนั้นนะโยมญาติทั้งหลายเป็นสิ่งที่กระทำได้ยากอยู่เหมือนกันถ้าเราไม่เข้าใจบุคคลผู้กระทำความดีต้องมีขันติความอดทนต่อสู้กับกิเลสความชั่วที่อยู่ในตัวจึงสามารถเอาชนะความชั่วมาสร้างสมคุณงามความดีไว้ในตนได้ดังที่แสดงมาก็พอที่จะให้ญาติโยมนั้นได้เกิดความเข้าใจว่าขันติความอดทนนะเป็นอุดมมงคลเป็นมงคลที่สำคัญประการหนึ่งในพระพุทธศาสนานิยมนะเป็นข้อปฏิบัติที่จะนำพาบุคคลให้ประสบความเจริญรุ่งเรืองทั้งในทางโลกและก็ในทางธรรมขันติความอดทนมีในบุคคลใดบุคคลนั้นจัดว่าเป็นคนที่มีคุณภาพเช่นเดียวกันกับเครื่องใช้ไม่สอยหากมีความทนปนอยู่คุณภาพก็สูงขึ้นเป็นสินค้าที่ซื้อง่ายขายคล่องต้องใจคนบัณฑิตชนจึงยกย่องขันติความอดทนว่านำประโยชน์สุขมาให้และผู้มีขันติความอดทนเป็นเรือนใจได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเพราะฉะนั้นโยมญาติทั้งหลายสาธุชนผู้สนใจในประโยชน์และก็ความสุขจึงเพิ่มพูนขันติความอดทนมีความอดทนในทุกกรณีผู้มีขันติย่อมเป็นผู้ที่มีเมตตาปราณีนะมีรายได้มียศมีชื่อเสียงมีความสุขกายสุขใจเป็นที่รักเป็นที่พอใจของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายแต่ถ้าบุคคลไม่นำขันติความอดทนมาปฏิบัติในการประกอบกิจการงานต่างๆแล้วก็จะไม่ประสบความสำเร็จในกิจการต่างๆได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงได้นำขันติความอดทนนะอันเป็นอุดมมงคลในพุทธศาสนาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะเราก็จะประสบผลคือความสุขความเจริญในชีวิตหน้าที่การงานทุกประการนะเราชาวพุทธเรามีแนวทางอยู่แล้วนะมีขันติมีความอดทนอยู่ในจิตใจก็เชื่อว่าชีวิตเราจะประสบความสำเร็จจริงๆนะโยมญาติทั้งหลายเราทุกคนเราก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพัฒนากายพัฒนาสติปัญญาโดยเฉพาะในเรื่องของจิตใจนะเป็นสิ่งที่สำคัญในยามค่ำคืนยามที่โยมญาติทั้งหลายพักผ่อนหย่อนใจหลับนอนอยู่ตรงเนี้ยก็อยากจะให้เน้นไปในเรื่องของจิตใจถ้าสวดมนต์ก่อนหลับก่อนนอนได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะโยมนะจะเป็นเรื่องที่ดีทำให้จิตใจของเราสบายนะภาคกลางวันเราก็ระวังกายระวังวาจาแล้วก็ระวังจิตใจเรียกว่าต้องมีสติในการดำรงชีวิตนะสติชื่อว่าเป็นผู้กำกับหรือเป็นหลักในการระมัดระวังนะในทางปฏิบัติท่านมุ่งให้เราเนี่ยระวัง3ทางนะโยมนะนี่ระวังกายระวังวาจาแล้วก็ระวังจิตใจระวังกายนี่ระวังอย่างไรในภาคกลางวันก็คือควบคุมอวัยวะเช่นตาหูจมูกลิ้นมือเท้าให้เป็นไปตามปกติธรรมชาติหากสามารถที่จะควบคุมอวัยวะเหล่านี้ได้ความเดือดร้อนก็จะไม่เกิดขึ้นหากควบคุมไม่ได้ระมัดระวังไม่ได้ก็เชื่อว่าควบคุมระมัดระวังกายไม่ดีนะความเดือดร้อนความไม่สวัสดีก็จะตามมาต่อมาก็คือระวังวาจานะคือควบคุมปากควบคุมคำพูดให้เป็นคำพูดที่ไพเราะอ่อนหวานเป็นคำพูดที่สมานสามัคคีเป็นคำพูดที่ไม่มีประโยชน์นะเมื่อควบคุมได้ปากและคำพูดก็นำประโยชน์นำความสวัสดีมาให้หากควบคุมไม่ได้ปากก็จะพูดคำที่เป็นพิษเป็นภัยออกมาแล้วก็จะนำความเสียหายและความไม่สวัสดีมาให้ต่อมาก็คือระวังใจนะควบคุมใจไม่ให้รักไม่ให้โกรธไม่ให้หลงไม่ให้พลั้งเผลอในเมื่อประสบกับสิ่งหรืออารมณ์ที่จะทำให้รักให้โกรธให้หลง
ให้พลั้งเผลอเป็นต้นจนเกินไปนะก็คือถ้าจะรักก็ให้รักแต่พอดีพองามไม่ใช่รักจนหลงถ้าเราจะโกรธก็โกรธอย่างมีสติแล้วก็รีบบรรเทาให้สงบโดยเร็วนะแต่ถ้าหากว่าจะหลงก็หลงได้อย่างเหมาะสมสมเหตุสมผลแล้วก็ใช้ปัญญาเข้าช่วยนะให้เห็นความจริงอย่างท่องแท้ระวังใจได้เช่นนี้ความสุขความสวัสดีก็จะเกิดมีแก่ชีวิตอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากการที่เราเนี่ยรู้จักใช้ขันติความอดทนคอยควบคุมกายวาจาของเราเนี่ยให้อยู่ในระบบอยู่ในระเบียบนะเพราะการอยู่ร่วมกันในสังคมมันก็ต้องมีหลากหลายหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องมากระทบกระทั่งกันบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะโยมญาติทั้งหลายถ้าหากว่าจะให้ดีนะเราจะต้องเพิ่มความเสียสละเข้าไปด้วยเนี่ยความเสียสละนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะความเสียสละเป็นทางแห่งความสุขอย่างหนึ่งนะอันความเสียสละก็คืออาการที่จิตของเราเนี่ยมีเมตตากรุณาเกิดขึ้นแล้วก็แสดงออกมาด้วยการแบ่งซึ่งวัตถุสิ่งของของตนแก่บุคคลอื่นเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามความพอใจและก็ความเหมาะสมความเสียสละเนี่ยจะช่วยทำให้ความตนีความเสียดายในจิตใจนี้หมดไปนิยมนะแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางแล้วก็ความเป็นผู้ที่มีใจเอื้ออารีนะรู้จักเสียสละแบ่งปันเป็นคนมีน้ำใจไม่ยึดติดในวัตถุอันเป็นของตนจนเกินไปจนทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่เห็นแก่ตัวฝืดเคืองอะไรต่างเหล่านี้นั้นเราจะต้องรู้จักคำว่าสละด้วยองเวสสันดรเนี่ยโยมญาติทั้งหลายสละสิ่งที่สำคัญสำคัญอยู่5ประการนะสละทรัพย์มีช้างเป็นต้นนะสละปุตตทานเป็ดสละปุตตทานบารมีก็คือกัณหากชาลีสละมเหสีพนางมัตสีอวัยวะร่างกายรวมไปถึงชีวิตใครขอองเวสสันดรเนี่ยทรงพระราชทานทรงสละส่วนเราพุทธศาสนิกชนก็สละกิเลสให้มันเบาบางได้บางก็จะดีเหมือนกันความโลภความโกรธความหลงให้มันบางๆหน่อยจะทำให้เราใช้ชีวิตแบบสบายๆไม่ต้องหนักจนเกินไปความเสียสละเนี่ยจะช่วยกำจัดความตนีความเสียดายในจิตใจให้หมดสิ้นไปได้นะแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางแล้วก็ความเป็นผู้มีจิตใจเอื้ออารีรู้จักสละแบ่งปันนะโยมนะนะเป็นคนที่มีน้ำใจไม่ยึดติดในวัตถุอันเป็นของตนจนเกินไปจัดเป็นความสุขความสำเร็จผลได้อีกประการหนึ่งนี่เกิดจากการเสียสละนะนอกจากนี้โยมญาติทั้งหลายยังมีความสละอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือสละอารมณ์นี่ก็สำคัญนะโยมนะอารมณ์ที่ไม่ดีในจิตใจนะไม่อิจฉาริษยากันไม่เหยียบย่ำซ้ำเติมกันหากผิดพลาดกระทบกระทั่งกันก็จะต้องรู้จักให้อภัยกันนะจะทำให้มีความสุขนะมีความสบายใจมีความรักมีความสามัคคีการเกิดขึ้นถ้าไม่มีการให้อภัยผิดและไม่คิดที่จะลืมซึ่งความหลังจะหาสามัคคียากลำบากจังความพลาดพลั้งย่อมมีทั่วทุกตัวคนนะสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้ผิดบรรพชิตยังรู้เผลอนั้นโยมญาติทั้งหลายความสละสิ่งที่ไม่ดีในจิตใจเช่นนี้ได้นะเป็นความเสียสละชั้นสูงนะโยมนะเพราะเป็นความปล่อยวางทางใจผลที่ได้รับนะย่อมสูงไปด้วยคือหากสละความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปผลที่เราได้รับก็คือพระนิพพานเนี่ยอันเป็นความสุขความสวัสดีอย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวหากสละความโลภโกรธหลงได้บ้างนะใจของเราก็จะสงบเย็นลงหากสละทิฏฐิมานะสละความดื้อดึงลงได้บ้างใจก็จะรู้สึกสบายหายอึดอัดแล้วก็เกิดความปลอดโปร่งเข้ามาแทนที่หากสละความเห็นแก่ตัวลงได้บ้างนะก็จะได้เพื่อนฝูงนะที่มีความจริงใจมากขึ้นหากสละความเป็นคนเจ้าอารมณ์เอาแต่ใจตนเองออกได้บ้างนะความวิตกกังวลแล้วก็ความทุกข์ร้อนทางใจก็จะบรรเทาเบาบางลงไปจนหมดผลที่ได้รับเนี้ยล้วนเป็นความสุขแก่ชีวิตทั้งสิ้นเลยทีเดียวเพราะไม่รู้จักสละสาธุชนทั้งหลายเพราะไม่รู้จักสละละวางสิ่งที่ไม่ดีออกจากจิตใจเสียบ้างสิ่งที่ไม่ดีจึงตกค้างอยู่ในใจเยอะนะเรียกว่าตกตะกอนอยู่ในจิตใจมากซึ่งเป็นเหตุให้คนเราเนี้ยมีจิตใจที่เน่าเสียมีอารมณ์บูดอารมณ์บึ้งอยู่บ่อยนะทำให้กายก็พลอยแสดงออกมาซึ่งอาการเน่าเสียเหมือนกันวาจาก็พลอยแสดงออกมาซึ่งคำพูดที่บูดเสียไม่น่าฟังอยู่ร่ำไปอันนี้ก็เป็นโทษของการที่เราไม่รู้จักสละอารมณ์ภายในนะคือจิตใจของเรายังมีความขุ่นมัวอยู่ตลอดเวลาอาการมันก็เน่าเสียวาจาอากับกิริยาต่างๆมันก็พลอยบูดพลอยเน่า
ไปด้วยนะนั้นโยมญาติทั้งหลายเราทุกคนทุกท่านสังเกตดูกันแล้วกันอะไรที่เน่าบูดอะไรที่เสียถ้าเราเก็บไว้ไม่ยอมทิ้งนะไม่ยอมถ่ายเทไปไหนมันก็จะบูดมันก็จะเน่าเหมือนกับการที่เรานำซากสัตว์มาเก็บไว้ในบ้านในห้องนอนของเรากลิ่นเหม็นก็ย่อมที่จะโชยออกมาก่อความรำคาญเดือดร้อนแก่คนที่เข้าไปใกล้ตลอดเวลานะกล่าวคือประเภทเมื่อกล่าวถึงประเภทของการเสียสละนั้นโยมญาติทั้งหลายท่านแบ่งออกเป็น3อย่างนะสละเพื่อบูชาคุณเพราะปรารภความกตัญญูกตเวทีเป็นเหตุเช่นเสียสละแก่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สละเพื่อยึดเหนี่ยวน้ำใจกันเช่นเพื่อนบ้านขาดแคลนอะไรก็ให้การช่วยเหลือเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีรักษาสายใยสายสัมพันธ์ระหว่างกันไว้ได้นะจะได้พึ่งพาอาศัยกันในยามเจ็บไข้ได้ป่วยหรือในยามฉุกเฉินสละเพื่อเห็นแก่มนุษยธรรมนะเช่นให้เพื่อช่วยเหลือคนจนคนพิการคนทำมาหากินไม่ได้นะคนเจ็บไข้ได้ป่วยคนชราหรือคนประสบภัยพิบัติต่างๆอะไรที่พึ่งพาอาศัยกล่าวโดยสรุปก็คือว่าการเสียสละก็คือการรู้จักแบ่งปันนะแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะโยมนะอันแสดงถึงความเป็นผู้มีจิตใจที่กว้างขวางเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่คับแคบเห็นแก่ตัวไมตรีท่านท่านไมตรีเราให้เขาเท่าไหร่ก็ชื่อว่าให้เราเท่านั้นเราเขามีเขาก็ให้เราเรามีเราก็ให้เขาเข้าทำนองที่ว่าให้ท่านท่านจะให้ตอบสนองนบท่านท่านจะปองนบไหว้รักท่านท่านควรครองความรักเรานาสามสิ่งนี้เว้นไว้แต่ผู้ทรชนนั้นโยมญาติทั้งหลายสรุปง่ายๆการที่คนเราจะดำเนินชีวิตให้มีความสุขแล้วก็ยังสังคมให้มีความงดงามนะเราจะต้องเป็นบุคคลที่สร้างปัญญาแสวงหาปัญญาให้เกิดมีขึ้นในตนแล้วก็ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาจะต้องเป็นผู้มีความเพียรดำเนินชีวิตด้วยกิจกรรมต่างๆนะด้วยความเพียรพยายามไม่ท้อแท้สิ้นหวังจะต้องเป็นผู้ที่มีความสำรวมระวังมีสติกำกับอยู่ตลอดเวลาไม่ประมาทพลั้งเผลอตัวแล้วก็จะต้องมีความเสียสละเป็นผู้มีน้ำจิตน้ำใจอบอ้อมอารีไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้จนเกินไปฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยมาถึงช่วงที่2ของรายการนำเสนอนิทานชาดกเรื่องคนระลึกชาติได้ในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดอัญชวันเมืองสาเกตทรงปรารภพราหมณ์ผู้หนึ่งเรื่องมีอยู่ว่าเช้าตรู่วันหนึ่งพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยหมู่พระภิกษุสงฆ์ได้เข้าไปบิณฑบาตในเมืองสาเกตพบพราหมณ์ผู้หนึ่งเดินสวนไปนอกเมืองแล้วกรูเข้ามาหมอบกราบแทบเท้าจับข้อเท้าไว้แน่นแล้วก็กล่าวว่าโลกธรรมดาบุตรต้องปรนิบัติบรรดาบิดาในยามแก่ชราไม่ใช่หรือทำไมลูกจึงไม่มาเยี่ยมเราเลยไปพ่อจะพาไปพบแม่เจ้าแล้วก็นำไปเรือนของตนในทันทีเลยทีเดียวพระพุทธเจ้าทรงประทับนั่งเหนืออาสนะพร้อมพระภิกษุสงฆ์นางพรหมณีมาหมอบแทบเท้าแล้วร่ำให้คร่ำครวญเช่นเดียวกันกับพราหมณ์แล้วก็แนะนำให้บุตรธิดาไหว้พี่วันนั้นครอบครัวของพราหมณ์นั้นโยมญาติทั้งหลายได้ถวายมหาทานแก่พระพุทธองค์และก็พระภิกษุสงฆ์พระพุทธองค์เนี่ยได้ตรัสชราสูตรทำให้พราหมณ์ทั้งสองเป็นอนาคามีแล้วเสด็จกลับวัดเลยทีเดียวในตอนเย็นพวกพระภิกษุเกิดความสงสัยว่าทำไมพราหมณ์ทั้งสองคนเนี่ยจึงเรียกตนเองว่าเป็นพ่อเป็นแม่ของพระตถาคตพระพุทธองค์จึงตรัสว่าพราหมณ์เคยเป็นพ่อของเรา500ชาติเป็นอา500ชาติเป็นปู่500ชาตินางพรหมณีเคยเป็นมารดาของเรา500ชาติเป็นน้า500ชาติเป็นย่า500ชาติติดต่อกันไม่ขาดสายแล้วได้ตรัสพระคาถาว่าบุคคลมีจิตใจจดจ่อและเลื่อมใสอยู่ในผู้ใดบุคคลพึงคุ้นเคยสนิทสนมในผู้นั้นแม้ทั้งที่ไม่เคยเห็นกันมาก่อนเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้เราได้รู้ว่าคนจะเป็นญาติมิตรสหายกันเนี่ยเป็นเรื่องอดีตชาติแต่ปางก่อนฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยนะสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนที่ยังฟังอยู่ในยามค่ำคืนก็เคยเป็นอดีตชาติ
อดีตชาติเคยเป็นญาติซึ่งกันและกันอยู่ตรงไหนเราก็เป็นญาติธรรมของกันและกันนะโยมนะเวลาของรายการธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงวัดกลางเจ้าคณะตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์พระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมนอนหลับฝันดีมีความสุขด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอ

นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์สำนักประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมระบบออนไลน์ที่ radio.prd.go.th/buriram.ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลายุติการส่งกระจายเสียงประจำวันลงแล้วท่านจะติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ความสามัคคีปรองดองและมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกันนั้นยังมีบริบูรณ์อยู่ในจิตใจของคนไทยถ้ามีเหตุการณ์หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นและมีผลกระทบถึงส่วนรวมแล้วเราจะเข้าใจกันและร่วมมือกันอย่างแน่นแฟ้นเสมอพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่16เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันอังคารขึ้น2ค่ำเดือน8ปีมะเมียรายการกระจายเสียงในภาคเช้าวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านผู้ฟังจะได้ติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันและต่อด้วยรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุเวลา 6:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วติดตามรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งเวลา 7:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วติดตามรับฟังรายงานพิเศษและต่อด้วยสารคดีเวลา 8:00 น.เทียบเวลาเคารพธงชาติจบแล้วติดตามรับฟังรายการเสียงแห่งปัญญาและต่อด้วยรายการทักษะดีมีงานทำเวลา 9:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วติดตามรับฟังรายการเสียงจากวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์เวลา 10:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วติดตามรับฟังรายการวาระสหกรณ์เวลา 11:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วติดตามรับฟังรายการเรื่องเล่าจากกำนันผู้ใหญ่บ้านเวลา 12:00 น.ถ่ายทอดข่าวเวลา 13:00 น.รับฟังรายการทั่วทิศถิ่นไทยเวลา 14:00 น.ถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรับฟังการแจ้งรายการกระจายเสียงในภาคบ่ายต่อไปค่ะสำหรับภาคเช้าวันนี้พิมพกาอุ้ยรำทำหน้าที่ผู้ประกาศกุลชาติสุจิรัตน์ทำหน้าที่ช่างเทคนิควีรยุทธน้อยพรหมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันค่ะ

จึงหลายในเช้าของวันนี้รายการกติธรรมประจำวันได้กลับมาจะเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงวัดกลางเจ้าคณะตำบลบันยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้บรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าๆก่อนที่จะออกไปปฏิบัติภารกิจหน้าที่การงานอื่นใดเราก็ฟังเทศฟังธรรมฟังธรรมะวันละนิดจิตแจ่มใสก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของหลักธรรมและก็สาระอื่นๆต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้ถวายเวลาเพื่อการประกาศพระศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการรวมถึงอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านโยมพ่อโยมแม่ปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาลูกหลานญาติธรรมที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านก็ขอให้มีความสุขกายสบายใจในการฟังเทศฟังธรรมอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่หอกระจายข่าวผู้นำในท้องที่ท้องถิ่นผู้มีจิตอาสารวมโดยช่วยกันนำเสนอหลักธรรมผ่านหอกระจายข่าวอนุโมทนาขอบคุณหลวงพ่อเจ้าวาดเจ้าสำนักที่มีเมตตาต่อญาติโยมนำเสียงธรรมะออกหอกระจายข่าวให้ญาติโยมได้ฟังกันอย่างสม่ำเสมอก็ขออนุโมทนาขอบคุณไว้ในโอกาสนี้อนุโมทนากับคณะสัทธาที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนานิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมก็ต้องขออนุโมทนาไว้ในโอกาสนี้เพื่อเป็นกำลังในการประกาศศาสนาทางสถานีชุกกระจายเสียงในยามเช้าก็ขออนุโมทนากับทุกเจ้าภาพทุกบุญทุกงานที่ได้สนับสนุนมาโดยตลอดก็ขออนุโมทนาไว้ในโอกาสนี้ฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข0866531417 0866531417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางศาสนาในเช้าของวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องธรรมะของคนดีนะเราอยากจะเป็นคนดีด้วยกันทั้งนั้นแหละญาติโยมนะจึงตื่นมาในยามเช้าๆมาฟังเทศฟังธรรมเพื่อความเป็นคนดีจริงๆแล้วเราทุกคนนั้นก็เป็นคนดีกันอยู่แล้วดีด้วยการงาน ดีด้วยข้อวัดปฏิบัติดีด้วยการงานดีด้วยคุณธรรมจริยธรรมนะเราไม่สร้างความเสื่อมให้เกิดมีแก่ตนแก่บุคคลอื่นก็ชื่อว่าเป็นคนดีเพียงแต่ว่าเรามาฟังเทศฟังธรรมเพื่อเสริมเติมเต็มหลักธรรมนะโยมพ่อโยมแม่ก็อาจจะได้หลักธรรมไปสอนลูกสอนหลานลูกหลานได้รู้ธรรมะก็จะได้นำไปปฏิบัติตนนะเยาวชนเนี่ยต้องสอนเรื่อยๆสอนบ่อยๆนะจะได้ทำให้เขาได้ซึมซับในเรื่องของรสของพระธรรมก็เป็นที่น่าอนุโมทนากับผู้นำท้องที่ท้องถิ่นแล้วก็ผู้มีจิตอาสาที่ตั้งใจนำเสนอหลักธรรมผ่านหอกระจายข่าวญาติโยมได้ฟังกันทั่วทั้งหมู่บ้านเลยทีเดียวนะก็ถือว่าเป็นบุญร่วมกันนะโยมนะนั้นตรงนี้มาพูดถึงในเรื่องของคุณธรรมที่จะทำให้เราเป็นคนดีเนี่ยนะคนดีก็เรียกว่าคนที่ประเสริฐคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมมีหลักพุทธภาษิตรับรองไว้ว่าสันตบุคคลย่อมปรากฏในที่ไกลเหมือนภูเขาหิมพานต์ฉะนั้นนะคำว่าสันตะแปลว่าสงบความสงบย่อมเป็นไปในกายวาจาใจบุคคลใดมีกายวาจาสงบแล้วก็ใจสงบบุคคลนั้นชื่อว่าสันตะในพระพุทธศาสนาสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสเรียกว่าคนดีความจริงในโยมญาติทั้งหลายความสงบไม่ได้หมายถึงการอยู่นิ่งๆไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องพูดอะไรและไม่ต้องคิดอะไรเมื่อบุคคลทำตนเป็นคนนิ่งไม่ไหวติงหรือเคลื่อนไหวก็ไม่แตกต่างอะไรจากหุ่นนะความแตกต่างระหว่างบุคคลกับหุ่นเนี่ยจึงขึ้นอยู่กับความไม่นิ่งนะความนิ่งกับความสงบเนี่ยจึงมีลักษณะไม่เหมือนกันนะโยมนะนะความสงบกายความหมายที่แท้จริงก็คือไม่ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำแล้วก็ทำสิ่งที่ควรทำเท่านั้นนะอย่างเช่นเราตื่นขึ้นมาประกอบสัมมาอาชีพทำมาค้าขายใครมีบทบาทหน้าที่อะไรก็ทำหน้าที่ตรงนั้นให้สมบูรณ์เหล่านี้ก็เรียกว่าการที่เราเนี่ยสร้างความสงบให้เกิดมีสิ่งที่ไม่ควรทำนั้นมีมากมายหลายประการนะก็อยากจะให้ญาติโยมได้เข้าใจในสิ่งที่เป็นประธานเป็นหลักคือการประทุษร้ายเบียดเบียนการตัดทอนรอนสิทธิ์กันและกันทั้งในส่วนของร่างกายชีวิตทรัพย์สินสมบัติประเวณีเชื้อสายเพราะคนหรือสัตว์ทั้งหลายย่อมรักสุขเกลียดทุกข์มีความรักใคร่หวงแหนทรัพย์สินสมบัติแล้วก็ประเวณีเชื้อสายของตนเหมือนกันทั้งนั้นถ้าเราประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลความสงบเหล่านี้ก็จะเกิดมี
ส่วนสิ่งที่ควรทำนั้นในยุมญาติทั้งหลายก็คือขนขวายช่วยเหลือทำกิจการงานที่ชอบประกอบกิจที่เป็นบุญคุณประโยชน์ทางกายไม่ดูดายละเลยเพิกเฉยในหน้าที่การงานนะอันเป็นส่วนแห่งการสงเคราะห์อนุเคราะห์และก็บูชาคุณหรือสนับสนุนกิจการต่างๆให้ดำเนินไปด้วยดีตามกำลังทรัพย์นะความรู้แล้วก็ความสามารถที่ตนมีนะเพื่อให้สำเร็จเป็นส่วนประสานหรือพอกพูนความสามัคคีนะพดุงความเมตตาอารีแล้วก็กตัญญูตาธรรมตามโอกาสความสงบวาจานั้นเนี่ยหาได้หมายความว่าไม่ให้พูดเพราะการพูดถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญบุคคลจะรู้ความประสงค์ของกันและกันได้เนี่ยโยมญาติทั้งหลายต้องอาศัยวาจาวาจาจึงเป็นสื่อกลางระหว่างตนกับบุคคลอื่นความจริงเนี่ยอวัยวะคือปากนอกจากกินแล้วเนี่ยก็มีหน้าที่พูดเว้นแต่ในที่บางสถานหรือในการบางคราวนะที่ต้องการความสงบสงัดนะความปราศจากสิ่งโกลาหลอื้ออึงจึงต้องสงบวาจาแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้พูดการรู้จักสงบวาจาสงบปากสงบคำนั้นเนี่ยกล่าวสั้นก็คือไม่ให้พูดวาจาที่ไม่ควรพูดและให้พูดวาจาที่ควรพูดเท่านั้นวาจาที่ไม่ควรพูดนั้นในโยมญาติทั้งหลายโดยหลักก็คือการพูดเท็จนะคือพูดโกหกไม่ตรงตามหลักที่เป็นจริงเช่นเห็นว่าบอกว่าไม่เห็นรู้บอกว่าไม่รู้ถูกบอกว่าผิดผิดบอกว่าถูกเป็นต้นการพูดเท็จเป็นการหักประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์คนอื่นด้วยการทำลายตนให้หมดความน่าเชื่อถือหรือมาให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลอื่นการพูดสอดเสียดคือการพูดด้วยเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์โดยนำความฝ่ายนี้ไปบอกอีกฝ่ายโน้นหรือนำความฝ่ายโน้นมาบอกฝ่ายนี้ในลักษณะติเตียนหรือด่าว่าจริงบ้างเท็จบ้างแต่งเติมเสริมให้แรงกล้าเกินความจริงในลักษณะความแค่ศอกออกไปเป็นวาบ้างโดยประสงค์ที่จะให้ตนเป็นที่รักเป็นที่พอใจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบ้างนะหรือทั้งสองฝ่ายบ้างหรือมีความมุ่งหมายที่จะให้ทั้งสองฝ่ายร้าวฉานแตกแยกหรือระแวงแคลงใจกันชั้นสุดเป็นเหตุให้แตกสามัคคีนะความแตกสามัคคีไม่ใช่ทางแห่งความสงบเมื่อไม่มีความสงบความสุขอันน่าปรารถนาก็ไม่มีนั้นเราจะต้องสำรวมปากนะการพูดการจาเรามีปากด้วยกันทุกคนอยู่ที่ว่าใครจะพูดดีพูดเสียเท่านั้นแหละโยมญาติทั้งหลายส่วนธรรมะในยามเช้าๆอย่างนี้ก็ตั้งใจที่จะนำหลักธรรมให้ญาติโยมได้ฟังกันก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีนะบางครั้งอาจจะไปกระทบกับคนที่ชอบนินทาว่าร้ายชาวบ้านบ้างก็ไม่เป็นไรนะโยมนะให้เราได้มีสติว่าการนินทาว่าร้ายบุคคลอื่นมันไม่ดีมันเป็นบาปการพูดสอดเสียดให้คนแตกแยกกันให้คนทะเลาะกันนี่ก็ไม่ดีเหมือนกันการใส่ร้ายป้ายสีการโจมตีบุคคลอื่นเนี่ยเพื่อตนเองดีเพื่อตนเองเด่นมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีเหมือนกันนะมันเป็นการสร้างความเสื่อมให้เกิดมีแก่ตนเพราะสังคมเรานั้นในยมญาติทั้งหลายนะทุกวันนี้มันเป็นสิ่งที่จะต้องนำความจริงมาสื่อให้กันและกันได้ชื่นชมความดีความงามของตนอะไรที่มันเป็นเท็จอะไรที่มันไม่จริงหรืออะไรที่สื่อไปแล้วเกิดความแตกแยกนะไม่สมควรอย่างยิ่งเลยทีเดียวต่อมานั้นก็คือเราจะต้องรู้ถึงการพูดคำหยาบว่ามันเป็นเช่นไรคำหยาบเป็นคำที่ไม่สุภาพนะเป็นคำที่ไม่อ่อนหวานนุ่มนวลเป็นคำที่ชวนให้เกิดอัจฉริยะนำพาให้ใช้สัตราวุธเป็นคำพูดที่ออกมาจากใจที่หยาบบุคคลผู้พูดคำหยาบเนี่ยจึงเป็นคนที่ปากจัดปากร้ายไม่ประทุษร้ายกันทางกายแต่ก็ประทุษร้ายกันทางปากใช้ปากเป็นอาวุธนะเป็นปากหอกปากปืนอันเป็นเหตุให้เกิดความระคายเคืองเสี่ยงต่อการทะเลาะวิวาทบาดหมางเป็นคำพูดบาดหูไม่ชูใจของผู้ฟังนะบุคคลผู้ได้ยินได้ฟัง

คำที่มีสาระประโยชน์นะบุคคลผู้พูดคำจริงสอว่าเป็นคนจริงผู้พูดคำสมานไมตรีบ่งชี้ถึงน้ำใจกว้างขวางมีเมตตากรุณานะมุ่งความสามัคคีเป็นที่ตั้งพูดคำไพเราะบอกถึงอัธยาศัยอ่อนโยนละมุนละม่อมผู้พูดคำมีสาระประโยชน์แสดงให้ถึงผู้พูดมีคำสาระประโยชน์แสดงถึงความเป็นผู้มีจิตใจไม่หนักแน่นมุ่งเหตุมุ่งผลเป็นหลักฐานนะเพราะผู้พูดคือผู้หว่านผู้ฟังก็คือผู้เก็บสันตบุคคลจึงควรที่จะพูดคำสัตย์คำจริงอิงอรรถะอิงธรรมะนะพูดให้ถูกกาลเทศะบุคคลและก็สถานที่เมื่อเป็นอย่างนี้โยมญาติทั้งหลายบุคคลผู้พูดก็ปลอดภัยบุคคลผู้ฟังก็ได้รับประโยชน์แต่ถ้าพูดผิดกาลเทศะบุคคลและก็สถานที่ย่อมเป็นอุตภัยนะได้รับประโยชน์ฝ่ายเดียวได้รับโทษฝ่ายเดียวทำนองที่ว่าความคิดเป็นผู้เป่าคำพูดเป็นผู้เผาในทางพระพุทธศาสนานั้นโยมญาติทั้งหลายสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้แนะนำสั่งสอนศาสนิกชนให้พูดแต่วาจาที่ควรพูดดังเช่นนะบุคคลไม่พึงเปล่งวาจาไม่ดีเพราะคนเปล่งวาจาไม่ดีย่อมเดือดร้อนควรเปล่งวาจาที่ไพเราะมีประโยชน์ควรเปล่งวาจาที่งามเพราะการเปล่งวาจางามย่อมยังประโยชน์ให้สำเร็จดังนี้ส่วนความสงบใจนั้นเนี่ยหาได้หมายถึงใจหยุดคิดนึกไม่เพราะใจตามธรรมดานั้นน่ะมีหน้าที่คิดนึกนะคิดนึกเรื่องดีก็มีคิดนึกเรื่องไม่ดีก็มีเรื่องกลางๆระหว่างดีกับไม่ดีก็มีจะให้ใจหยุดคิดนึกก็คงไม่ได้หรอกโยมนะแต่แม้ในเวลาหลับบางคราวก็ยังต้องฝันแต่ใจนี้นั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สูงสุดในร่างกายของเรานะเป็นนายเป็นใหญ่เป็นประธานแห่งการทำการพูดนะการทำการพูดจะดีจะช่วยอย่างไรย่อมสำเร็จจากใจทั้งนั้นนะถ้าใจดีมีความผ่องใสการทำการพูดก็พลอยดีงามไปด้วยถ้าใจชั่วหรือขุ่นมัวเศร้าหมองเพราะอำนาจกิเลสการทำการพูดก็พลอยชั่วขุ่นมัวเศร้าหมองตามไปด้วยดังนั้นโยมญาติทั้งหลายใจสงบจึงหมายถึงไม่คิดในเรื่องที่ไม่ควรคิดและคิดในเรื่องที่ควรคิดทั้งนั้นนะจึงอยากจะฝากญาติฝากโยมว่าเรื่องที่ไม่ควรคิดนั้นเนี่ยมีปรากฏมากมายนักเท่าที่เป็นหลักสำคัญก็คือคิดโลภอยากได้คิดพยาบาทปองร้ายแล้วก็คิดผิดจากทำนองคลองธรรมอันนี้แหละเป็นเรื่องที่เราไม่ควรที่จะไปคิดแต่คิดแล้วมันจะทำให้เรานั้นมีความทุกข์ส่วนเรื่องที่ควรคิดนั้นโยมญาติทั้งหลายก็ตรงกันข้ามกับเรื่องที่ไม่ควรคิดอีกนั่นแหละนะกล่าวคือคิดไม่โลภคิดไม่พยาบาทคิดถูกต้องตามทำนองคลองธรรมบุคคลผู้มีอัธยาศัยกว้างขวางไม่คับแคบเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวมีเมตตากรุณาประจำใจยินดีในการให้พอใจในการสละนะเพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้รับยกระดับจิตใจความเป็นอยู่ให้ดีกว่าพื้นเพียเดิมอยากให้ผู้รับมีความสุขความเจริญหรืออยากให้บุคคลผู้มีความตกทุกข์ได้ยากได้ให้พ้นจากความทุกข์ยากได้บุคคลผู้อยู่ร้อนนอนทุกข์ให้เย็นสุขเย็นใจในชีวิตประจำวันนั้นโยมญาติทั้งหลายความคิดในการให้ทานน่ะจัดว่าเป็นสื่อประสานใจในเบื้องต้นน่ะที่จะทำให้บุคคลเกิดความรักเกิดความเคารพนอบน้อมนับถือแล้วก็ความสามัคคีกันเพราะผู้ให้มีน้ำใจให้ผู้รับก็มารู้ซึ้งถึงน้ำใจนั้นใจกับใจจึงเชื่อมประสานกันน่ะเกิดเป็นความผูกพันแน่นเหนียวกลมเกลียวน่ะเป็นสายใยสายสัมพันธ์ประสานจิตคล้องใจกันและกันได้น่ะการให้กับการรับเนี่ยจึงนับว่ามีความสำคัญต่อสังคมบุคคลอย่างยิ่งเลยทีเดียวสาธุชนทั้งหลายการที่บุคคลอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขร่มเย็นก็เป็นด้วยคุณธรรมก็คือการให้กับการรับหากขาดการให้กับการรับแล้วนิยมญาติทั้งหลายความรักก็จะไม่มีความดีก็จะไม่เกิดนะถึงจะมีจะเกิดย่อมไม่คงทนแต่เมื่อบุคคลมายินดีในการให้พอใจในการสละความรักความเคารพนบนอบนับถือนะที่ยังไม่เกิดที่ยังไม่มีก็จะเกิดจะมีเมื่อความรักมีความสามัคคีก็เกิดนะความสามัคคีเป็นเหตุให้เกิดความสงบความสงบเป็นเหตุให้เกิดความสุขความสุขจะมีไม่ได้ถ้าไม่มีความสงบความสงบจะมีไม่ได้ถ้าไม่มีความสามัคคีความสามัคคีจะมีไม่ได้ถ้าไม่มีความรักความเคารพนับถือความรักความเคารพนับถือจะมีไม่ได้ถ้าบุคคลไม่มีความเสียสละแบ่งปันความเสียสละแบ่งปันจึงเป็นข้อผูกพันรัดรึงจิตใจในอันดับต้นนะที่จะทำให้บุคคลเกิดความรักความเชื่อถือความไว้วางใจความเป็นญาติความเป็นมิตรความเป็นสายที่แน่นเหนียวเกี่ยวดองต่อไปส่วนการให้ที่ยิ่งใหญ่และก็สำคัญนั้นโยมญาติทั้งหลายก็คือการให้ธรรมะก็หมายถึงการให้คำสอนเพื่อให้เกิดคุณงามความดี
เกิดคุณเกิด

ประโยชน์เกิดความคิดเกิดความรู้เกิดสติเกิดปัญญาตัวอย่างเช่นการให้ความรู้คำแนะนำหรือการให้โอวาทว่ากล่าวตักเตือนการให้อภัยไม่ถือโทษโกรธเคืองการให้ความยุติธรรมความเป็นกลางไม่เข้าข้างด้วยคติมีตนหนักแน่นมั่นคงมีหลักมีเกณฑ์ตรงไปตรงมาไม่ปากว่าตาขยิบมือถือสากปากถือศีลไม่ใช่พวกเราก็รักพวกเขาก็ผลักโอนไปเอ็นมาเหมือนกับหลักปักเลนนั้นโยมญาติทั้งหลายการให้ธรรมะการให้หลักธรรมหรืออบรมพร่ำสอนให้บุคคลในสังคมเนี่ยอยู่ดีมีสุขมีคุณธรรมจริยธรรมย่อมที่จะยังสังคมโลกมนุษย์เราเนี่ยให้มีความสุขนะการที่สังคมเราอยู่ดีมีสุขจนถึงปัจจุบันนี้ก็เพราะเราให้คำแนะนำพร่ำสอนบุคคลในสังคมให้รู้ดีสามารถดีแล้วก็ประพฤติดีนะเรียกว่ามีคุณธรรมจริยธรรมรู้ดีแล้วทำดีรู้ชั่วแล้วละชั่วไม่ใช่วิชากับจรณะสวนทางกันหันมาเอาวิชานำหน้าจรณะสามารถดีก็คือการรู้จักนำเอาความรู้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการครองตนครองคนแล้วก็ครองงานส่วนคำว่าประพฤติดีข้อนี้มีความสำคัญมากหากประพฤติไม่ดีแล้วก็จะเป็นเหตุให้ดีทั้งสองคือรู้ดีสามารถดีทั้งหมดนั้นเนี่ยหมดสิ้นไปนะบุคคลผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบย่อมเป็นแบบแผนแบบฉบับแล้วก็แบบอย่างของอนุชนคนรุ่นหลังสืบต่อไปนั้นโยมญาติทั้งหลายการให้คุณธรรมจริยธรรมแก่กันและกันนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นสิ่งที่ดีนะยิ่งเป็นการให้สติคือการเตือนให้เกิดสติเมื่อเห็นบุคคลอื่นทำผิดพลาดเสียหายหรือกำลังเดินทางผิดนะคิดในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามนะการสอนให้มีสติกำกับลำดับถึงเหตุผลต้นปลายเมื่อเห็นว่าทำผิดพูดผิดคิดผิดฉุกคิดขึ้นมาได้มาทำใหม่พูดใหม่คิดใหม่นะให้ถือว่าผิดเป็นครูการสอนให้มีสติรู้สำนึกตัวนะการสอนให้มีสติรู้สำนึกตัวได้อย่างเนี้ยนับว่าเป็นวิธีการที่สอนตนได้เป็นอย่างดีการสอนตนได้ด้วยตนเองนั้นถือว่าเป็นครูที่เก่งกว่าครูคนใดเพราะเป็นครูประจำใจแม้จะอยู่หรือไปนะถิ่นฐานแห่งใดจึงไม่จำเป็นต้องหวั่นหวั่นเกรงกลัวเพราะมีครูประจำตัวประจำใจอยู่ตลอดเวลาการปลอบใจให้คลายจากความทุกข์ความเศร้าโศกความวิปโยคสูญเสียการแสดงถึงความเห็นอกเห็นใจกันเมื่อเห็นผู้ใดผู้หนึ่งประสบภัยพิบัติขัดข้องนะการให้กำลังใจในเมื่อบุคคลทำความดีหรือเกิดความท้อแท้สิ้นหวังนะให้มาตั้งต้นชีวิตใหม่อันจะเป็นไปเพื่อความถูกต้องดีงามแล้วก็สมหวังนั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีสังคมเราจะต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะโยมนะคนเรามีปัญหาชีวิตมีความทุกข์อาจจะไม่เหมือนกันมากบ้างน้อยบ้างคนที่จะมีความสุขเลยเนี่ยคนที่จะมีแต่ความสุขอย่างเดียวเขาคงจะไม่มีหรอกญาติโยมในโลกนี้มันก็มีสุขบ้างทุกข์บ้างคล้าๆกันไปนั้นในยามที่บุคคลใดมีความทุกข์เราก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันอย่าไปซ้ำเติมกันนะโยมนะคนเรามันผิดพลาดได้บ้างก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องช่วยกันแก้ไขปรับปรุงกันต่อไปสาธุชนทั้งหลายการให้ทั้งสองอย่างนั้นย่อมมีคุณค่าอานิสงส์ต่างกันแต่ทั้งสองอย่างนั้นเนี่ยต่างก็เป็นสื่อประสานใจให้เกิดสายใยสายสัมพันธ์ต่อกันทั้งนั้นจะต่างกันก็เพียงแต่การให้วัตถุสิ่งของไม่คงทนถาวรอยู่ได้นานเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาถือว่าเป็นการให้ที่ง่ายกว่าการให้ธรรมะแล้วก็เป็นประโยชน์เฉพาะร่างกายภายนอกส่วนการให้ธรรมะนั้นมั่นคงนิยมนะแล้วก็ซึมซาบเข้าถึงจิตใจภายในของผู้รับนะทำให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดกำลังใจได้รับความอบอุ่นมองข้างหน้าก็มีความหวังมองข้างหลังก็มีความสุขการให้ทั้งสองประการเนี้ยการให้ธรรมะจึงจัดว่าเป็นเลิศนะสัพพะทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงบุคคลผู้มีกายสงบวาจาสงบแล้วก็ใจสงบชื่อว่าเป็นสัตตบุคคลคือคนดีที่ว่าเป็นคนดีนั้นเนี่ยก็หมายถึงมีความรู้ดีมีความสามารถดีแล้วก็มีความประพฤติดีนั้นโยมญาติทั้งหลายความรู้ดีในส่วนนี้ก็ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่าหมายถึงการที่รู้จักเหตุจักผลจักตนจักประมาณรู้จักการรู้จักบุคคลแล้วก็รู้จักชุมชนตลอดจนความเป็นผู้รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์แล้วก็ไม่ใช่ประโยชน์เป็นต้นส่วนความสามารถดีนั้นก็คือมีความสามารถทำมีความสามารถจัดมีความสามารถในด้านต่างๆนะความสามารถในการทำแล้วก็การจัดนั้นเป็นหลักการที่สำคัญในการทำงานหากขาดการอย่างใดอย่างหนึ่งนะจึงไม่ชื่อว่ามีความสามารถกล่าวคือต้องทำได้ด้วยต้องจัดได้ด้วยปากก็เก่งมือก็เก่งปากก็สั่งได้มือก็ทำได้อันนี้แหละเรียกว่าคนที่มากด้วยความสามารถ
โยมญาติทั้งหลายก็พิจารณาดูในส่วนนี้มีความประพฤติดีก็หมายถึงการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนแล้วก็พระวินัยคำสั่งนะอันเป็นหลักศีลหลักธรรมในทางพุทธศาสนาของเราเนี่ยรวมถึงขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีดีงามอันบุคคลผู้มีความประพฤติดีย่อมมีนิสัยที่สุภาพมีนิสัยสุภาพนี่ก็หมายถึงความเรียบร้อยทางกายวาจาใจนะความสุภาพก็คือความดีคนสุภาพก็คือคนดีคนดีนั้นไม่ใช่ดีเพราะรูปสวยไม่ใช่ดีเพราะรวยทรัพย์ไม่ใช่ดีเพราะชาติตระกูลหากแต่ดีเพราะมีความดีเมื่อทำดีพูดดีคิดดีก็ได้ชื่อว่าเป็นคนดีนั้นเราท่านทั้งหลายที่ฟังธรรมะในยามเช้าอย่างนี้เราก็ดำเนินชีวิตให้ดีก็แล้วกันนะโยมนะจะได้อยู่อย่างมีความสุขไม่ต้องเดือดร้อนนอนทุกข์กันนะก็ฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยมาถึงช่วงที่2ของรายการนำเสนอนิทานชาดกเรื่องตายเพราะปากสาธุชนทั้งหลายในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารภภิกษุชื่อว่าโกกาลิกะได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธกว่าพระโพธิสัตว์เกิดเป็นพราหมณ์ในตระกูลอุทิตจพราหมณ์เมื่อเรียนจบศิลปะวิทยาทุกอย่างจากเมืองตกศิลาแล้วเนี่ยแล้วก็ออกบวชเป็นฤาษีนะได้เป็นอาจารย์ผู้ให้อาวาสแก่ฤาษี500ตนในที่นั้นโยมญาติทั้งหลายมีฤาษีขี้โรคผอมเหลืองอยู่ผู้หนึ่งวันหนึ่งท่านกำลังนั่งฝ่าฟืนอยู่นะได้มีฤาษีปากมากผู้หนึ่งเข้ามานั่งใกล้ๆแล้วพูดว่าท่านจงฟันอย่างนี้ท่านจงฟันตรงนี้สาธุชนทั้งหลายทำให้ฤาษีขี้โรคโกรธแล้วกล่าวว่าท่านไม่ใช่อาจารย์สอนศิลปะการผ่าฟืนของผมนะจึงฟันดาบทนั้นเสียชีวิตด้วยมีดผ่าฟืนนั่นเองและในที่ไม่ไกลจากที่อยู่ของฤาษีก็มีนกกระทาตัวหนึ่งอาศัยอยู่ที่จอมปลวกทุกเช้ามันจะขึ้นไปแล้วก็ยืนขันเสียงดังลั่นอยู่บนจอมปลวกนั่นเป็นประจำทุกวันเป็นเหตุให้พรานผู้หนึ่งมาจับมันไปเป็นอาหารฤาษีพระโพธิสัตว์ไม่ได้ยินเสียงมันขันจึงถามหมู่ฤาษีเมื่อทราบเหตุการณ์แล้วได้กล่าวคาถานี้ท่ามกลางหมู่ฤาษีว่าคำพูดที่ดังเกินไปรุนแรงเกินไปและพูดเกินเวลาย่อมฆ่าคนผู้มีปัญญาสามเสียเหมือนเสียงฆ่านกกระทาที่ขันดังเกินไปนิทานเรื่องนี้สอนให้เราได้รู้ว่าการพูดมากไม่ดีควรพูดตามกาลเทศะและพูดแต่สิ่งที่ดีเท่านั้นฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการคติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วก่อนที่จะจากกันไปพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงมัดกลางเจ้าคณะตำบลบันยางอำเภอเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขออำลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

0: ำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพ

าสนาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พ่อครับ1บวก1เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2บวก2เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: บอกครับ1บวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืออันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชื่อจริงๆ1บวกครับเท่ากับสิครับครับถูกจับจำคุกกุมปะพฤติไงล่ะพ
1: ่
0: อ
1: ไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุค่ะ

0: ข้าบ่ออกจากบ้านบ่เห็นด่านแดนไกลข้าบ่ไปหาเฮียนแม่นบ่มีความรู้ถึงสิมีความรู้เต็มปุ้งบ่เท่ทอดสอนตนเองบ่ได้ไผสิย่องว่าดีถ้ามันเฮ็ดถูกแล้วไผสิสร้างก็ตามสร้างเฮ็ดแม่นแล้วไผยันหยอก็สร้างตามเขาสิพากันทวงทั้งเมืองก็บ่เยี่ยงเขาจิติทั้งถ่ายให้ขายหน้าก็บ่อายสบายดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับครับมาพบกันอีกคือเก่าครับในรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นประจำเช้าๆนะครับหลังจากหลวงพ่อพ่อครูปริยัติธรรมนิเทศออกจากห้องทรงไปแล้วมาพบกับรายการนี้นะครับเนาะเพื่อมาเป็นกำลังใจเติมเต็มกับชีวิตของเฮาที่ยังมีลมหายใจและก็เดินกันต่อไปถึงสิเป็นจังได๋ก็แล้วแต่นะครับเนาะในช่วงนี้ก็ถือว่าต้องอยู่ในช่วงที่เฮาเองกําลังสูญเสียนะครับอันยิ่งใหญ่นะครับก็ต้องกราบถวายความอาลัยอย่างสุดซึ้งน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สิ้นสุดมิได้นะครับครับนี่คือรายการครับมีโทรศัพท์เข้ามาครับสบายดีครับผม
1: สวัสดีครับพ่อครับ
0: สบายดีครับพอสมใจ
1: ขอเพลงทุนท้องใจเพลงปรารถนาเลย
0: ปรารถนาทุนท้องใจเนาะครับเนาะ
1: ครับมอบไปทุกเส้นทุกสาย
0: ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมขอบคุณขอบคุณหลายๆครับพอสมใจนะครับพอสมใจนะปอแดงครับมาแล้วนะครับเนาะขอเพลงนะครับปรารถนาของทุนท้องใจให้ทุกเสียงทุกสายเป็นกำลังใจ เป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับในรายการนี้นะครับบวชิยุไก่ยุไก่นะครับที่เขามาทักทายกันเขามาแล้วก็มีสายกันเขามาแล้วก็อยู่ในนะครับล่าอยู่ในเฟซนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับที่เฮาเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันเพราะหยังเพราะว่าชีวิตเฮาต้องสู้กันต่อไปให้กำลังใจเป็นเรื่องที่ดีครับสบายดีครับ
2: สบายด
0: ี
2: คร
0: ับ
2: พ่อค่ะ
0: สบายดีครับแม่บุญเรียน
2: มือวานนี่ฝนบ่ตกซะแม้ในว่าจะสิตกคือมือคืนวานแม่ให้เป็นแดดมันฮ้อนคือกันซั่นดอก
0: ครับแม่ให้เพื่อน
2: ขอเพียงเด้อพ่อค่ํา
0: เอาเพียงหยังแม
2: ่พอทนไอ้สมใจเพิ่นขอไอ
0: ้ปรารถนา
2: ใจแล้วสิขอของการแก้วสุพรรณดอก
0: การแก้วสุพรรณเพียงหยังแม่
2: เอาเพียงไอ้ร้อยไถแปก็ได้เน
0: า
2: ะ
0: ร้อยไถแปเนาะครับผมครับ
2: มอบให้ทุกคนล่ะให้คุณยายน้องน้ำโมน้ำเด้อที่ฟังอยู่ตอนนี
0: ้
2: แต่กระสาวกระสังน้ำเนี่ย
0: ครับผม
2: ทุกคนล่ะให้พ่อคำน้ำเด้อพิเศษพ่อคำน้ำเด้อ
0: ขอบคุณหลายครับแม่
2: เดี๋ยวเตรียมตัวอาบน้ำไปวัดก้อนบ้านนี
0: ้สาธุครับก็บุญ
2: น้ำ
0: ส
2: าวแค่นี้ล่ะสวัสดีจ้าพ่อคำ
0: ผมครับผมครับขอบคุณหลายครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับแม่บุญเรียนที่หลักนะครับอยู่ที่เมืองแฝกเข้านะครับก็ถือว่าเป็นนะครับส่วนหนึ่งของรายการที่ครับผมนี่ก็คือส่วนหนึ่งเนาะครับที่เปิ้นทักทายเข้ามาว่าจะเป็นแม่บุญเรียนที่รักนะครับแล้วก็แม่บรรเทาสำร้านใจนะครับนี่ก็เข้ามาแล้วนะครับเนาะครับอีกสายครับสบายดีครับผม
3: สวัสดีจ้ะพ่อคร
0: ับสบายดีครับยายของน้ำโม
3: จ้าวันนี้ขอฟังเพลงสักเพลงนะคะ
0: เพลงอะไรครับแม่
3: ถ้ามีเวลาพอเปิดได้ก็เปิดขอแบ่งบุญให้พี่บ้างนะคะ
0: ขอแบ่งบุญ
3: ค่ะก็ขอบคุณแม่บุญเรียนนะคะที่โน้มให้ยายนโมค่ะ
0: ครับผม
3: คิดถึงทุกคนนะคะ
0: ครับ
3: ทุกวัยของเราคิดถึงทุกคนยามเช้าอย่างนี
0: ้ครับผม
3: นะคะโชว์ให้กำลังใจเฉยๆแค่นี้แหละค่ะ
0: ขอบคุณขอบคุณหลายๆครับยายของน้ำมูลนะครับขอให้มีสุขภาพแข็งแรงกันสู้ทุกท่านนะครับต่อที่อยู่ในรายการนะครับเนาะเอาในช่วงนี้นะครับหัวหน้าวิทยุการบรรจุนะครับมอบให้นะครับในรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุผ่านมวลตอนเศร้าๆครับผม

นาฬิกา44นาทีนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านอยู่กับรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีผู้การที่คำบุปผันแม่ฝ่ายเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับหัวหน้าวิริยุทธการบรรจงนะครับอำนวยความสะดวกให้กับผู้ขานในการดำเนินรายการเมื่อนี้นะครับเนาะเอาเพลงแรกแหกมาแม่บรรเทาสำลักใจอยากไปให้พ้นวะสันเอาเป็นกำลังใจให้ทุกเสียงทุกสายนะครับจากนั้นนะครับปรารถนาของพอสมใจนะครับยังน้อยไทยแปรนะครับขอแบ่งบุญให้พี่นะครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับขอทักทายนะครับล้มดวนอุตตาป่ามาแล้วเนาะครับเนาะสบายดีครับผมสอกๆกันนะครับน้องผินกำลังใจซึ่งกันและกันเนาะครับเนาะทั้งเฟซทั้งไลน์กับส่งกันมานะครับทั้งสายกะโทรกันเข้ามาเบอร์ก็ยังเป็นเบอร์เก่านะครับ0926633523คือเก่าเนาะครับเนาะยังเป็นกำลังใจให้กับพี่กับน้องอยู่เมียนจังไรก็แล้วแต่นะครับเนาะเอาในช่วงนี้ผู้ข่าขอประชาสัมพันธ์ถึงนะครับสมาชิกชาติปณจิตลูกค้าทกสบุรีรัมย์นะครับเนาะตอนนี้นะครับที่มีการตัดสมาชิกไปแล้วตอนนี้นายกสมาคมโดยนายสุชาติจิตรัมย์เนาะครับเนาะนายกสมาคมชาติปณจิตลูกค้านะครับทกสบุรีรัมย์นะครับเพิ่นขยายให้พี่น้องอีกย่างหน่อยๆนะครับ1เดือนเฉพาะในเดือนมิถุนายนนะครับบ่เกินสิ้นเดือนนี้นะครับเนาะฮอดบ่าย3เด้ของเดือนนี้นับมือสุดท้ายของเดือนเลยเนาะครับเนาะก็พี่น้องเฮานะครับที่ได้โอกาสตอนนี้ก็รีบเข้าไปที่สมาคมเนาะครับมีเท่าใดย่างเข้าไปรวดครับกับสมาคมนะครับเพื่อรักษาชีวิตของเฮาเพราะว่าชีวิตของทุกๆท่านนะครับหอดมือสุดท้ายก็ไปคือกันมืดเนาะครับว่ามีผู้ใดอยู่เนาะครับในโลกนี้คือยังหลวงพ่อพระครูปริยัติธรรมนิเทศพระคุณเจ้าให้คติธรรมตอนเศร้าๆนี่แหละครับเหมือนจังได้ก็ต้องไปกันเพราะว่าบ่มีผู้ใดนี้อันนี้จังทุกครั้งอนัตตาได้เนาะครับเนาะเอาในช่วงนี้นะครับเพลงที่ยั่งอยู่นะครับหัวหน้าวิริยุทธการบรรจงจัดถ่ายผ่านรายการนะครับเขาก็จะมาถิ่มถ่ายกันในสุดท้ายของรายการครับผม

0: ฟังที่คุณผู้ชมอยู่กับรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยมีผู้ขาที่คำหลวงพ่อพันแม่ฝ่ายเป็นผู้ดำเนินรายการชายสำเนียงภาษาอีสานพื้นบ้านสื่อสารกาพีกับน้องวนาลิวิริยุการบรรจงนะครับอำนวยความสะดวกในเรื่องของการจัดรายการของผู้ขาขอทักทายพี่น้องนะครับอมรรัตน์มาแล้วครับสบายดีตอนเช้าพวกคำนะครับกรอบนะครับนิวรณ์ทำสบายดีตอนเช้าครับผมอีกสายครับสบายดีครับผม
1: สวัสดีครับโค้ชชายขอบโค้ชเฉลิมเกียรติครับ
0: ครับผมจากเฉลิมพระเกียรติมาครับพ่อครับเวลาที่เฮามีอยู่ครับผม
1: ครับผมตอนนี้2วันที่ผ่านมาได้สีฝนตกทุกวันเลยครับ
0: ครับดีใจมาก
1: คร
0: ับ แต่ไม่ค่อยแร
1: งครับแต่ไม่ค่อยแรงพอชื้นๆอยู่ครับ
0: ครับผม
1: ครับผมก็โทรมารายงานเพียงเท่านี้ครับ
0: ครับขอให้มีความสุขมากๆครับรักษาสุขภาพด้วยครับผมครับเหมือนฝันเหมือนจันทร์เหมือนจันทร์นะครับดินท่าร่ำนะครับสบายดีตอนเช้าด้วยครับเธอสบายดีนารากรนะครับกินร่ำสบายดีตอนเช้านะครับขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขกับชีวิตประจำมือเนาะครับเดินทางไปใส่มาใส่เนาะครับปลอดภัยเนาะรายการสื่อสัมพันธ์ผู้สูงอายุนะครับทิมทายด้วยบทเพลงนี่ครับจบบ่จบจังได๋หัวหน้าพิธีการบรรจงผู้ขาที่คำบุกพ่อพันธุ์แม่ฝ่ายเอาไว้โอกาสหน้าค่อยพอกันสำหรับวันนี้สบายดีกันสู้ผู้สู้คนครับผม

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะสภาความมั่นคงแห่งชาติเตรียมเสนอรายชื่อผู้เชี่ยวชาญร่วมคณะอันคลอสให้ครม.พิจารณาเห็นชอบในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: กราบก้นบังคมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสูงพระคือดวงใจไทย
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
7: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: องค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สภาความมั่นคงแห่งชาติเตรียมเสนอรายชื่อผู้เชี่ยวชาญร่วมคณะอันคลอสให้ครม.พิจารณาเห็นชอบในวันนี้พร้อมเห็นชอบการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการควบคุมและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับสกัดภัยคุกคามรูปแบบใหม่
2: นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เปิดเผยว่าที่ประชุมสมช.มีมติเห็นชอบให้กองทัพอากาศเป็นหน่วยงานหลักในการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการควบคุมและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับเพื่อรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่โดยมีการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีมารองรับอย่างเร่งด่วนพร้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและป้องกันโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของประเทศขณะเดียวกันที่ประชุมยังได้ติดตามความคืบหน้าเรื่องเขตแดนทางทะเลตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสโดยสมช.เตรียมเสนอรายชื่อผู้เชี่ยวชาญที่จะเข้าร่วมคณะกรรมการประนอมให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้โดยคาดว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อได้แก่นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วและนายทรงชัยชัยปฏิยุทธสำหรับกระแสข่าวกรณีทางการจีนส่งมอบรถถังให้ประเทศกัมพูชานั้นเลขาธิการสมช.ยืนยันว่าที่ประชุมในวันนี้ไม่ได้มีการยกประเด็นดังกล่าวขึ้นมาหารือแต่อย่างใดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ด้านนายกรัฐมนตรียังไม่ได้รับรายงานกรณีรถถังของกัมพูชาประชิดชายแดนยืนยันไทยมีความพร้อมในการป้องกันอธิปไตย
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติว่าที่ประชุมได้เห็นชอบในหลายวาระทั้งการใช้กลไกตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคอสและการจัดตั้งศูนย์ต่อต้านอากาศยานไร้คนขับหรือแอนติโดนส่วนกรณีกระแสข่าวเกี่ยวกับรถถังของกัมพูชาเข้าประชิดชายแดนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายังไม่ได้รับรายงานในเรื่องดังกล่าวและย้ำว่าการดำเนินการใดๆที่เกิดขึ้นภายใต้ดินแดนของกัมพูชาถือเป็นกิจการภายในของประเทศเพื่อนบ้านซึ่งประเทศไทยไม่มีสิทธิ์ไปก้าวก่ายแต่ประเทศไทยได้เฝ้าระวังชายแดนอย่างเต็มที่มีความพร้อมในการปกป้องดินแดนไม่ให้ใครมาล่วงล้ำหรือบุกรุกได้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ปิดท้ายที่ผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม H นัดแรกทีมชาติสเปนทำได้เพียงเสมอเคปเวิร์ด0-0
4: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม H นัดแรกทีมชาติสเปนลงสนามพบกับทีมชาติเคปเวิร์ดโดยผลการแข่งขันปรากฏว่าทัพกระทิงดุประเดิมสนามได้อย่างน่าผิดหวังหลังทำได้เพียงเสมอกับเคปเวิร์ดชาติหน้าใหม่ที่ผ่านเข้ามาเล่นในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นครั้งแรกแบบไร้สกอร์0-0ตลอดทั้งเกมสเปนเป็นฝ่ายครองบอลเหนือกว่าถึง174%และสร้างโอกาสเขาทำได้ถึง27ครั้งแต่ขาดความเฉียบคมในจังหวะสุดท้ายส่วนการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่ม H ระหว่างอุรุกวัยกับซาอุดิอาระเบียกำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้ด้านการแข่งขันในกลุ่ม F นัดแรกทีมชาติเบลเยียมเสมออียิปต์1-1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนส่วนการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่ม F ระหว่างอิหร่านพบนิวซีแลนด์จะแข่งขันเวลา 8:00 น.ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

0: กรีรางวัลแห่งเกียรติยศของครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
1: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
2: ่อลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
3: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
2: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
3: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
2: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐ

0: ังคม
1: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
2: หืมไหนลูกนั่นไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
1: หืมอันตรายยังไงล่ะครับแม่
2: ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
3: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
4: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งค่ะ
5: มาแล้วมาแล้วบอกกล่าวเล่าแจ้งพบกันหลังข่าว6โมงเช้าที่สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์

เศรษฐกิจพอเพียงจะทำความเจริญให้แก่ประเทศได้แต่ต้องมีความเพียรและต้องอดทนไม่ใจร้อนและต้องไม่พูดมากต้องไม่ทะเลาะกันถ้าทำโดยเข้าใจกันเชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้พระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

คนบุรีรัมย์มีคุณธรรมประจำใจสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบอกกล่าวเล่าแจ้งนะครับเช้าวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับนะทาง Facebook แฟนเพจสวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์นะครับอยู่กับกระผมนะครับฤทธิชัยคนประโคนพูดดำเนินรายการนะครับนะฝ่ายช่างเทคนิคคุณวีรยุทธการบรรจงนะมาดูแลความเรียบร้อยทางด้านเทคนิคนะครับนะขอบคุณไปถึงคุณพิมพ์กายวิรัมนะครับเตรียมข่าวนะครับให้ผมได้มานำเสนอสู่ท่านผู้ฟังวันนี้นะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งด้วยดีเสมอมานะครับที่สำคัญขอบคุณผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกหมู่บ้านเจ้าของสถานีวิทยุที่เสียสละตื่นแต่เช้านะครับมารับสัญญาในการบอกกล่าวเล่าแจ้งเพื่อเผยแพร่ข้อมูลสู่พี่น้องประชาชนชาวบ้านเรานะครับนะมาดูพยากรณ์อากาศวันนี้พบกันนะครับนะครับวันอังคารที่16เดือนมิถุนายนนะครับนะปีพุทธศักราช2519นะครับนะขึ้น2ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะพยากรณ์อากาศวันนี้นะครับนะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีฟ้าคะนอง40% ของพื้นที่นะครับส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมชัยภูมิอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีนะครับอุณหภูมิต่ำสุดนะครับ23องศานะครับอุณหภูมิสูงสุด37องศานะครับนี่นะครับของบุรีรัมย์เรามีฝนฟ้าคะนอง 35% ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34องศานะครับต่ำสุดก็25องศานะครับนี่เป็นอุณหภูมิของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะครับทักทายท่านผู้ชมทาง Facebook นะครับนะคุณสยามชัยชิมมลีนะครับนี่กู๊ดมอร์นิ่งนะครับนะกำนันนรงผลเจริญสวัสดีเช้าครับตำบลเมืองไผ่อำเภอกระสังเช้านี้อากาศสดใสครับนะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพกันด้วยนะขอบคุณมากเลยสวัสดีครับผมนะคุณระเด่นพาทีคุณยืนยุงประโคนสวัสดีเช้านะครับนะคุณลิมหันชนะรูปหัวใจดวงโตนะครับส่งมาคุณนรกรจินรำสวัสดียามเช้าค่ะนะครับคุณเรียนที่รักสวัสดีคุณตินเช้านี้กำลังจะไปวัดนะครับนะอนุโมทนาบุญด้วยเนาะนะครับรูปหัวใจสีเขียวส่งมานะครับคุณวนากฎมัชชานะครับคุณอิมอิมอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณทัพประภูจกังนะครับเช้านี้อากาศร้อนนะอยู่ที่ไหนบ้านโพอยู่บ้านโพทองตำบลพระครูหมู่12นะครับนะนายสกลเจียวรำนะจุงกะไงเกียเนื่องในวันอังคารนะครับนะคุณจะปรัดยินดีรำนะสวัสดีครับนะเช้าวันอังคารตำบลเมืองแกมเภอสตึกเช้านี้อากาศสดใสเปิดหอกระจายข่าวฟังทุกเช้านะครับนะจากกำนันสระกล่าวนะครับขอบคุณเลยทีเดียวที่เปิดนะครับเนาะนะครับแล้วก็มีท่านผู้ฟังด้วยคุณเด็กสวนสันนะครับสวัสดียามเช้าคุณอิวทิดรำสวัสดียามเช้าเช่นกันนะจากทางไหนแล้วเนี่ยมอรามคำแหงนะครับนะสวัสดียามเช้าฝากประชาสัมพันธ์นะครับนี่มหาวิทยาลัยนะข้อมูลเลื่อนไปมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิรัมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่นะครับนะระบบปรีดีกรีนะเรียกปรีดีกรีก็คือเตรียมข้อมูลไปส่งเขาได้แล้วครับเนาะสำหรับผู้ที่มีวุฒิม.3 นะครับระดับปริญญาตรีเนี่ยสำหรับผู้ที่มีวุฒิม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไปนะครับจบปศ.ปตรีโทเอกเทียบโอนหน่วยกิจได้นะครับสามารถเรียนควบคู่กับสถาบันการศึกษาอื่นได้นะครับนี่นะเป็นทางเลือกที่ดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับนะรับสมัครวันที่24-28มิถุนายนนี้นะครับนะสอบถามได้ที่0891413633นะครับนะการเรียนไม่มีที่สิ้นสุดเนาะนะครับสามารถเรียนได้ทุกที่0891413639นะครับนะสมัครโทรติดต่อประสานไปได้เลยทีเดียวกับการศึกษาเล่าเรียนนะครับเพิ่มวุฒินะครับหรือหาความรู้หรือหาประสบการณ์หรือว่าหาเพื่อนฝูงนะครับเยอะแยะมากมายกับการเรียนนะครับสวัสดีคุณพี่มัทสรัญใจวัดอินนะครับคุณเก่งยางน้อยนะหมู่3ตำบลเมืองฝางนะครับนี่สวัสดียามเช้าเช่นกันค
คุณกมลชนกเย็นถูกใจสวัสดียามเช้าผู้ใหญ่ไก่กมลชนกเย็นถูกใจเปิดห้องกระจายข่าวจากบ้านชุมทองหมู่17ตำบลชุมเห็ดสัญญาณชัดเจนดีนะครับนะขอบคุณประมาณนี้ก็เนาะนะครับทาง Facebook เดี๋ยวเพิ่มเติมมีข่าวคราวข้อมูลก็สามารถที่จะส่งมาได้นะครับทาง Facebook พิมพ์มาได้เลยทางโทรศัพท์ก็0926633523นะครับนะช่วงท้ายๆสักนิดนึงนะทางโทรศัพท์นะครับข่าวจากส่วนกลางก่อนเนาะตลอดทั้งวันประชาชนจากทุกหมู่เหล่านะครับเดินทางเข้าร่วมถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรูปนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิริยาภาเรียนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาร่วมลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงต่ออย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับนะด้วยความสำนึกถึงพระกรุณาธิคุณนะครับเมื่อวานนี้นะครับบรรยากาศที่บริเวณท้องสนามหลวงเปี่ยมไปด้วยความอาลัยมีประชาชนนะครับทั่วทุกสารทิศนะต่างแต่งกายชุดไว้ทุกนะสีดำนะครับเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปนะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดนทราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดานะครับและร่วมลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงนะกันอย่างต่อเนื่องทีเดียวโดยมีประชาชนที่เดินทางมาถึงนะก็จะผ่านจุดคัดกรองบริเวณอุโมงค์หน้าพระลานนะครับจากนั้นก็จะเดินทางเข้าไปยังบริเวณศาลาสหไทยสมาคมนะครับในพระบรมมหาราชวังนะครับเพื่อถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดานะครับนะแล้วก็เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกถึงในพระกรุณาธิคุณนะครับประชาชนที่เดินทางมาอย่างนางสาวสุวรรณาบุญมีประเสริฐนะครับนะซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดปทุมธานีนะครับก็กล่าวถึงหลังจากได้ทราบข่าวนะการสิ้นพระชนรู้สึกเสียพระทัยนะครับนะเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะพระองค์ท่านพระชันสายังน้อยนะครับนะอยากจะให้ท่านอยู่กับประชาชนไปนานๆนะครับนะเช่นเดียวกับนางสาวพุทธศรีวิเศษธรรมกุลนะที่เดินทางมาจากจังหวัดราชบุรีนะก็กล่าวว่ารู้สึกใจหายนะครับยังทำใจไม่ได้แม้จะทราบข่าวเรื่องของการประชวนมาโดยตลอด4ปีนะครับโดยที่ทุกครั้งเวลาตนไปทำบุญหรือปฏิบัติธรรมนะครับนะก็สวดมนต์แล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานส่งกุศลบุญถวายให้พระองค์ทรงหายจากการอาการประชวนนะครับและหวังให้มีปฏิหารเสมอนะครับนอกจากนั้นนะครับนะก็ทางตนก็ยังคงจำเสียงจำพระสุรเสียงนะของพระองค์ท่านที่ตรัสกับประชาชนเมื่อคราวน้ำท่วมใหญ่นะครับในอย่างน้อมอย่างอ้อนน้อมนะครับนะซึ่งพระองค์ท่านได้ตรัสนะขอโทษนะที่ฉันมาช้าไปนะครับนี่เป็นสุรเสียงของพระองค์ท่านนะครับนะซึ่งแสดงถึงความห่วงใยประชาชนอย่างมากนะครับนะส่วนการเข้าถวายสักการะนั้นนะครับนะขอให้ประชาชนเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงนะครับและพาสปอร์ตตัวจริงเพื่อแสดงตนนะครับนะบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตตัวจริงก็ได้นะครับเพื่อแสดงตัวตนนะครับแล้วก็พกสิ่งของที่จำเป็นนะครับอาทิเช่นยาประจำตัวรวมทั้งร่มกันแดดสีสุภาพนะครับแล้วก็แต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกสีดำนะหรือสีขาวนะครับนะโดยผู้ชายให้สวมเสื้อสีดำนะครับให้สวมเสื้อสีดำมีปกนะครับนะแล้วก็เสื้อเชิ้ตสีขาวผูกเน็กไทสีดำนะครับสวมกางเกงขายาวสีดำทรงสุภาพนะครับส่วนสุภาพสตรีนะครับให้สวมเสื้อมีแขนสวมเสื้อมีแขนไม่รัดรูปนะครับแล้วก็สวมกระโปรงผ้าถุงยาวคลุมเข่าแล้วก็สำหรับประชาชนที่ไม่มีเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมนะครับตามคำแนะนำการแต่งกายในการเข้าสักการะทางกรุงเทพมหานครก็ได้จัดเตรียมกระโปรงและก็ผ้าถุงให้ยืมนะครับโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับด้านองค์การด้านการขนส่งมวลชนนะครับกรุงเทพมหานครก็ได้มีการจัดรถชัตเติลบัสนะครับให้บริการรับส่งประชาชนฟรีจำนวน6เส้นทางนะครับได้แก่
M1 สถานีท่าพระสนามหลวง M2 สถานีสนามชัยสนามหลวงนะครับ M7 นี่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับนะฝั่งพญาไทนะครับนะสนามหลวง M8 นะครับนี่ก็สถานีกรุงเทพอภิวัฒน์สนามหลวงนะครับแล้วก็ M9 นี่สถานีขนส่งสายใต้สายใหม่สนามหลวงนะครับแล้วก็ M16 นะประตูเทวาภิรมย์สนามหลวงนะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พระสงฆ์นิกรที่เดินทางมาร่วมถวายสักการะและแสดงถึงความอาลัยโดยรถทุกเส้นทางเริ่มให้บริการตั้งแต่ช่วงเช้านะครับแล้วก็จะวิ่งต่อเนื่องไปจนกว่าจะส่งประชาชนคนสุดท้ายออกจากพื้นที่นะครับตอนนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนที่เข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระเจ้ากิจาภาเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและก็ร่วมลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวงณศาลาสมาคมทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.นะครับนะก็น้อมถวายความเสียใจด้วยนะครับนะก็ทุกท่านที่เดินทางไปก็เตรียมชุดไปด้วยกันแล้วกันนะครับนะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปหยิบยืมถนนอาจจะลำบากเรื่องของการให้บริการนะครับเนาะมาดูเรื่องของการแชร์นะครับนี่การแชร์นะครับพบการเผยแพร่ภาพที่ถูกสร้างขึ้นและกระดัดแปลงด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI นะครับซึ่งแสดงภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขณะเสด็จพระราชดำเนินในพระราชพิธีเกี่ยวกับการเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจิรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่และก็ส่งต่ออย่างกว้างขวางผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะครับทั้งที่เป็นภาพซึ่งผ่านการปรับแต่งนะเกินจริงด้วย AI นะครับนะเพื่อกระตุ้นให้อารมณ์การเพื่อกระตุ้นอารมณ์และก็สร้างปฏิสัมพันธ์บนโลกออนไลน์นะครับส่งผลให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในสังคมนะครับกองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในนะครับก็ขอความร่วมมือประชาชนที่มีการแชร์ภาพนะครับใช้วิจารณญาณนะครับในการรับและก็ส่งต่อข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะเนื่องจากเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสถาบันหลักของชาตินะครับควรตรวจสอบแหล่งที่มาจากหน่วยงานหรือสำนักงานที่มีความน่าเชื่อถือทุกครั้งนะครับนะเพื่อป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลแล้วก็ลดความสับสนนะครับในสังคมแล้วก็ร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันทางข้อมูลข่าวสารที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการแชร์ภาพที่อาจจะมีการตัดแต่งนะครับภาพที่ไม่เป็นจริงฉะนั้นเราจะแชร์ภาพใดๆนะครับนะควรดูในสื่อที่มีความน่าเชื่อถือนะครับนำไปแชร์นะครับอย่านำสื่อมีการแชร์กันดูภาพแล้วอาจจะไม่เป็นจริงก็ได้นะครับนะก็มีความผิดด้วยนะครับนะเรื่องของการแชร์ภาพต่างๆมีความผิดทางข้อมูลคอมพิวเตอร์นะครับนะเรื่องของไทยช่วยไทยพลัดนะครับนี่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัด60/40นะครับนี่นะก็ให้ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารนะครับนี่มีเรื่องขนส่งอาหารนะครับฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มนะครับโดยได้เยี่ยมชมนิทรรศการและก็รับฟังการนำเสนอแนวทางดำเนินงานจากหน่วยงานและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการนะครับประกอบด้วยนะครับมีหนึ่งนี่ AI นกกระซิบนะน่าจะเป็น AI นกกระซิบนะของธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนนะครับ2ในบริษัท Grab Taxi ประเทศไทยจำกัดนะครับนี่เกี่ยวกับ Grab นะ3ก็บริษัท Liceman นะครับนี่ประเทศไทยจำกัดนะครับนะ4ในบริษัท Purple Ventures นะครับนะขออภัย Purple Venture เนาะนะครับนี่เป็น Purple Venture จำกัดนะครับ5บริษัท Shopeeประเทศไทยจำกัดนะครับนี่ก็เป็นผู้ที่ร่วมกับโครงการไทยพลัดไทยช่วยไทยพลัด60/40นะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีก็กล่าวขอบคุณผู้ประกอบการทุกภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัดนะครับของรัฐบาลให้เกิด
การขยายตัวอย่างเป็นรูปธรรมนะครับโดยสิ่งที่สำคัญก็คือการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถจับจ่ายใช้สอยได้อย่างสะดวกและก็คุ้มค่ามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับขณะเดียวกันนะครับโครงการยังมีกลไกสำคัญในการที่จะยกระดับศักยภาพนะผู้ประกอบการให้สามารถที่จะเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่นะผ่านทางการส่งเสริมนะเรื่องของ upskill reskill นะครับนะโดยเฉพาะเทคโนโลยี AI ที่สามารถนำมาใช้ประยุกต์ในการบริหารจัดการธุรกิจนะเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานแล้วก็สร้างโอกาสในการเพิ่มยอดขายตลอดจนขยายกิจการในการในอนาคตต่อไปนะครับนะโดยผลลัพธ์ที่เห็นนะครับก็ได้เห็นอย่างชัดเจนนะครับกับการดำเนินโครงการลักษณะนี้นะคือประชาชนซื้อสินค้าในราคาที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการมียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นนะครับเกิดประโยชน์แล้วก็ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายนะครับนะตามแนวคิดไทยช่วยไทยว่างั้นนะครับนี่นอกจากนี้นะครับสิ่งที่ได้รับนอกเหนือจากการกระตุ้นการใช้จ่ายคือการเพิ่มยอดขายนะให้แก่ผู้ประกอบการโดยจากข้อมูลก็พบว่าผู้ประกอบการหลายรายมียอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยถึง5เท่านะครับซึ่งถือเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อการเติบโตธุรกิจนะครับแล้วก็มีผู้ประกอบการมียอดขายเพิ่มขึ้นและมีช่องทางเข้าถึงของลูกค้าได้มากขึ้นนะครับช่วยยกระดับฐานรายได้และก็ธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับแม้โครงการจะสิ้นสุดลงแล้วนะครับนั่นก็ตามก็โดยเชื่อว่าจะสามารถปรับฐานรายได้นะของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นอย่างน้อย2เท่านะครับนะก็เป็นอันการตอบโจทย์ถึงการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนนะครับสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัด60/40นี้นะครับนะของผู้ให้บริการ Delivery ประชาชนสามารถที่จะใช้สิทธิ์ตามโครงการได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2519นี้นะครับระหว่าง6นาฬิกาถึง21นาฬิกาผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับนะนั่นก็เป็นเรื่องของโครงการของรัฐบาลไทยช่วยไทยพลัดนะครับนะก็อาจจะเป็นความสนใจของพ่อแม่พี่น้องที่จะจ่ายเงินได้น้อยลงนะครับแล้วก็ได้สินค้าเหมือนเดิมนะครับนะรัฐบาลช่วยไป60นะเราก็จ่ายไป40นะครับอันนี้นักท่องเที่ยวแห่ขึ้นชมปราสาทตาควายเนิน350วันสุดท้ายทะลุ 3,227 คนพร้อมนำดอกไม้วางสดุดีทหารกล้าจุดที่จ่าเริงพลทหารบุญสละชีพนะครับนี่ทีมข่าว NMT วนราชธานีรายงานบรรยากาศกิจกรรมการท่องเที่ยวปราสาทตาควายเนิน350ตำบลบักใดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับนะร่วมกับกองกำลังสุนทรารีและองค์การบริหารส่วนตำบลบักใดนะได้จัดขึ้นระหว่างวันที่13มิถุนายนถึง14มิถุนายน2วันเนาะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแหล่งประวัติศาสตร์นะครับและก็ส่งเสริมวิสาหกิจกิจกรรมชุมชนมีนักท่องเที่ยวคึกคักนะตั้งแต่เช้าแล้วก็ตอนแล้วก็ทั้งวันนะครับนะท่ามกลางอากาศที่ร้อนอบอ้าวนะครับโดยนอกจากปราสาทตาควายเนิน350ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจถ่ายภาพเป็นที่ระลึกแล้วยังมีจุดที่จาเริงและก็พลทหารวุ้นสละชีพซึ่งนักท่องเที่ยวต่างพากันนำดอกไม้สีแดงนะครับมาวางเพื่อไว้อาลัยสดุดีฐานกล้านะครับท่านี้สรุปยอดนักท่องเที่ยววันที่14มิถุนายนเวลา 14:30 น.รวมทั้งหมดจำนวน 3,227 คนนะครับสำหรับการเปิดให้เที่ยวชมปราสาทตาควายและเนิน350ดังกล่าวเป็นการเปิดให้เที่ยวเฉพาะกิจนะครับหากมีการเปิดให้เข้าเที่ยวชมอีกก็ทางกองกำลังสนธนารีก็จะแจ้งให้ทราบต่อไปนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการเที่ยวตามแนวชายแดนที่มีการเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่นะครับก็มีหลายๆปราสาทนะครับปราสาทตาควายปราสาทตาเมืองทมแล้วก็ปราสาทคณานะครับน่าจะเป็นอยู่ในแหล่งแถบชายแดนนะครับนะก็ถ้ามีความปลอดภัยอย่างใดก็จะมีการแจ้งให้พ่อแม่พี่น้องนะครับได้เยี่ยมไปชมนะครับเรียกไปชมนั่นเองกับบรรยากาศนะครับบนภูเขาต่างๆที่เรานะได้ครอบครองไว้นั่นเองนะครับนะข่าวบุรีรัมย์นะครับมาถึงข่าวบุรีรัมย์นะครับดูทาง Facebook สักแป๊บหนึ่งนะผู้ชมเพิ่มเติมไหมคุณนิสาศิริสำราญสวัสดีครับได้เปิดห้องกระจายข่าวให้พี่น้องฟังทุกๆวันจากกำนันนิสาศนะครับนี่อยู่บ้านเปลืองอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์มาดามมิใช่ไหมเนี่ยมาดามมิ
นะครับสวัสดีพี่ตินเช้านี้ที่ตำบลบ้านบัวนะครับนะตำบลบ้านบัวอากาศดีมากเลยนะครับนะวันนี้ผู้สูงอายุและก็กลุ่มส่งเสริมอาชีพตำบลบ้านบัวพร้อมออกทางขอออกเดินทางนะครับไปศึกษาดูงานที่อำเภอนางรองนะและก็ทุเรียนน้ำแร่นนท์สุวรรณนะครับโอ้ดีเลยทุเรียนน้ำแร่นนท์สุวรรณนะครับนะแล้วก็เอาไปทางไหนล่ะเลื่อนไปทางไหนข้อมูลเลื่อนไปเนาะนะครับนะทุเรียนน้ำแร่นนท์สุวรรณแล้วก็ไปดูงานที่อำเภอนางรองแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะการประกอบอาชีพนะร่วมกันนะครับนี่นะคุณภูนคงสืบชาติคุณสัญญารักษา